0: ถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
1: นายศิหศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจาก DR คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
3: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
4: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อ ่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายโมฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อย อันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของ2สาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัตสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3 ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 ตามกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
14: 1 นาทีกับกปท.
15: การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
21: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
24: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
25: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
26: ครับสวัสดีครับ
25: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
26: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุ มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
25: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
26: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมพฤษภาคม
25: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
26: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
25: ค่ะ
26: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการลื่นเลงครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพครับผม
25: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
26: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดําเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับผม
25: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้ามั้ยคะ
26: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
25: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
26: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
25: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
26: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
25: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
26: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อสอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับ
25: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
26: ครับผมในส่วนของการบัตรเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ํากับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
25: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
26: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยเนี้ยประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็คราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
25: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
26: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชัน Smart Vote มีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
25: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
26: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซนทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
25: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
26: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังคะ กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างๆเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลง

0: ผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
1: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
2: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดใน DR คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
5: องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและพึ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
6: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการแต่งานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
5: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก เพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการ

0: การเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
1: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
0: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสระลอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ40ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทีโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันทีนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
5: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
4: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโกยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโกคือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี28พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับข่าวใหญ่ที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมใจกันพาดหัวข่าวประเด็นเดียวกันนานๆมีทีหนึ่งครับหัวข่าวบอกว่าจำคุก3ปีไม่รอลงอาญา2อดีตปปช.กรณีปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูลุงป้อม สุดท้ายได้ประกันตัวแล้วไปสู้กันในชั้นศาลฎีกาต่อศาลอุทธรณ์ฎีกาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องราวที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆส่วนข่าวการเมืองวันนี้เป็นวันแรกของการสมัครผู้ว่ากทม.บรรยากาศเป็นยังไงเปิดตัวลงสู้กันกี่คนเดี๋ยวคุณราพงศ์มาดูมีหัวข่าวว่าชัดชาติโชว์250นโยบายสร้างโอกาสและความหวังข่าวแนวแนวเศรษฐกิจอนุทินเปิดไทเฟกซ์บูมเศรษฐกิจดันไทยเป็นฮับอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะในขณะที่รองพิพัฒน์ดึงรัสเซียมาลงทุนอัปเกรดระบบรางกับการขนส่งคนนี้หายไปนานสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นานๆออกโรงทีหนึ่งพูดอะไรก็เป็นข่าวสมคิดเตือนไทยเข้าสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตแนะรับกู้ชีพรากหญ้า SMEก่อนสายเกินแก้สอดคล้องกับ SME รองรัฐต่ออายุหักภาษีออนไลน์วันจ้างงานรัฐสะดุดหนักเดี๋ยวมาดูครับ
6: ครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายเหลือ4ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสทั่วประเทศเร่งลงทะเบียนอ้าวและสิ่งที่ตามมานี่ครับยอดขายมือถือกับซิมพุ่งครับเรื่องของสสชนภัทรนาคสั่ววันนี้จับตาดูการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับจะพิจารณาอย่างไรเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ไปพบพนักงานสอบสวน DSI พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป ลี่ยนแผนยื่นกกต.กับปปช.ฟันอาญากับจริยธรรมอนุทินกับชัยชนกปมเขากระโดงครับเรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาคดีโกงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ขอนแก่นศาลฎีกาสั่งถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแล้วก็มีข่าวนี่ครับเตือนแล้วสูญเงิน17ล้านอดีตพยาบาลแต่ไม่ยอมเชื่อตำรวจตกเป็นเหยื่อแก๊งตุ๋นลงทุนครับคุณจุบ
7: ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้า
6: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
10: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: การประปานครหลวง
12: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ร่วมสนับสนุน
13: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
14: วันนี้ต้องตามข่าวใหญ่เรื่องใหญ่ที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เป็นคดีประวัติศาสตร์เมื่อกรรมการองค์กรอิสระอย่างปปช.ถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ3ปีแม้ว่าจะเป็นคำตัดสินของศาลชั้นต้นแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาแต่ถือว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีประวัติศาสตร์อย่างที่ว่าคำถามที่ตามมาในใจประชาชนคือคดีนี้เรื่องนี้จะส่งแรงกระเพื่อมให้เกิดปรากฏการณ์ซ้ำรอยกับองค์กรอิสระอื่นอย่างไรหรือไม่ในช่วงเวลาที่ภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมมากมายในเรื่องความโปร่งใสความตรงไปตรงมาขอดูที่ไปที่มาบางคนอาจจะงงอาจจะรู้แล้วแต่ว่ายังจับประเด็นไม่ถูกท่านผู้ชมคงจำคดีนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้นะครับคือคดีที่มีผู้ไปร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ได้เห็นนาฬิกาหรูราคาแพงๆที่อยู่ในข้อมูลพลเอกประวิตรมากมายหลายเรือนล้วนแล้วแต่ไม่มีอยู่ในรายการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรนี่มันเรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้คำถามว่าทำไมไม่แจ้งเพราะกฎหมายปปช.บอกว่าการไม่แจ้งถือว่าปกปิดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โทษหนักจำได้ไหมครับว่าฝ่ายพลเอกประวิตรว่ายังไงคำตอบที่ได้รับคือนาฬิกาหลายๆเรือนที่ถูกถ่ายภาพไว้ในโอกาสต่างๆเนี่ยพลเอกประวิตรยืมเพื่อนมา ยืมเพื่อนมาใส
13: ่ครับ
14: ระดับพลเอกประวิตรยืมเพื่อนมาใส่ไม่ใช่ของตัวเองก็เลยไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งแหวนที่เห็นเพชรเม็ดแป้งที่ยกมือคลุมบังหน้าแสงพระอาทิตย์อยู่นั่นนะก็เป็นแหวนแม่ให้มาก็เป็นเรื่องสิครับคนไทยก็ไม่ได้กินแกลบกินหญ้าก็สายหน้าสงสัยว่ามันจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอแล้วความจริงมันคืออะไรแน่ทำไมถึงจะได้รู้ความจริงเขาก็รอผลคำวินิจฉัยของปปช.แล้วคำวินิจฉัยของปปช.ก็ออกมาปปช.เชื่อว่าคำชี้แจงของพลเอกประวิตรเป็นความจริงครับเชื่อว่านาฬิกาทุกเรือนที่เห็นยืมเพื่อนมาจริงแหวนที่เห็นแม่ให้มาจริงแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ไปให้การและเพื่อนคนที่ว่าก็เสียไปแล้วแต่ปปช.ก็เชื่ออย่างนั้นเรื่องนี้ภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าจบข่าวแต่ข่าวมันจบไม่ได้เพราะคนแข่งใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองและอยากเห็นคำไต่สวนคำสอบสวนที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยเนี่ยว่ามันเป็นยังไงใครไปให้การยังไงใครที่เป็นพยานไปให้การยังไงก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้ปปช.เปิดเผยคำไต่สวนอย่างละเอียดมีประชาชนไปร้องเรียนหลายช่องทางที่จะยอมที่จะทำให้ยอมเปิดเผยก็ร้ายผลปปช.ไม่ฟังใครไม่ทำตามคำสั่งของใครแม้กระทั่งคำสั่งศาลปกครองจนในที่สุดคนนี้ก็โผล่มาวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันคุณวีระโผล่มาพร้อมกับคำยื่นฟ้องปปช.ไปยื่นฟ้องต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเขายื่นฟ้องมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี67จำได้ช่วงนั้นเขาก็ได้โฟนอินสัมภาษณ์กับเราด้วยว่าทำไมเขาถึงต้องไปฟ้องเองช่วงที่ผ่านมามีรายละเอียดมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคดีนี้ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเรื่องก็เงียบไปพักใหญ่จนกระทั่งเมื่อวานประเด็นนี้ก็โผล่พรวดมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีหนึ่งข่าวใหญ่ระดับที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวตรงกันคุกอดีตปปช.3 ปีวัชรพลประสานราชกิจกระทรวงสุภาปิยจิตติข้อหาปกปิดข้อมูลทั้ง2คนก็ยื่น 400,000 บาทก็ได้ประกันตัวถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์กรรมการปปช.คนอื่นรอดครับรอดเพราะหลายสาเหตุรอดเพราะศาลยกฟ้องเองก็มีรอดเพราะคุณวีระไปขอถอนฟ้องเองก็เยอะหลายคน
13: ครับ
14: ฉะนั้นการจำคุกโดยไม่รอลงอาญาดังที่เห็นในหัวข่าวแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อเนี่ยนัยยะสำคัญมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงศาลสั่งจำคุกเพราะร่วมกันปกปิดคำไต่สวนวินิจฉัยฝ่ายถูกร้องฝ่ายพลเอกประวิตรไปให้การยังไงก็ปกปิดพยานคนไหนไปให้การยังไงก็ไม่บอกไม่เปิดเผยแม้ว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งให้เปิดเผยก็ไม่ยอมเปิดไปร้ององค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็ไม่มีคำสั่งก็ไม่เปิดจนในที่สุดคุณวีระก็ไปฟ้องศาลซึ่งศาลก็รับฟ้องอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าประชาชนก็ฟ้องเองได้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นว่า คุณวีระเองก็ยังไม่แน่ใจว่าการที่เอกชนจะฟ้องคดีเองฟ้ององค์กรอิสระจะฟ้องได้ไหมศาลจะรับฟ้องไหมแต่ในที่สุดศาลก็รับฟ้องแล้วก็บอกว่ามีอำนาจหน้าที่ที่จะฟ้องได้แล้วก็มีคำตัดสินอย่างที่เห็นนี่คือเรื่องใหญ่แต่มันจะมี after shock จะเกิดอาการเพลงของเบิร์ตธงชัยที่บอกฝนตกฝั่งโน้นหนาวมาถึงฝั่งนี้ไหมเพราะคนคิดไปถึงคดีของคุณศักดิ์สยามด้วย
13: ครับ
14: ที่ปปช.มีมติไม่ฟ้องหรือยกฟ้องแต่ไม่ได้เปิดเผยคำไต่สวนคำสอบสวนคำให้การก็แบบเดียวกันนี่ก็เรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองหรือตัวคุณวีระเองก็ต้องตามต่อว่าจะเจออัปเตอร์ช็อกเองไหมเพราะว่าการที่คุณวีระไปขอให้ถอนฟ้องกับปปช.บางคนก็มีข้อแข็งใจอยู
13: ่ครับ
14: แม้กระทั่งในรายงานข่าวว่า2คนที่ศาลสั่งจำคุกเนี่ยคุณวีระก็ไปขอถอนฟ้องโดยวาจาแต่ศาลไม่ให้ถอน
13: ครับ
14: ก็นำมาซึ่งการตัดสินอย่างที่ว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องตามแกะตามกันเป็นประเด็นต่อไปนะคุณธราพงศ
13: ์ครับ
14: ครับ
13: จากเรื่องปปช.มาถึงเรื่องที่เป็นไฮไลท์วันนี้ครับคือการสมัครชิงผู้ว่ากทม.ครับเริ่มวันนี้วันแรกแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มิถุนายนซึ่งบรรยากาศตอนนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2หรือว่าที่ดินแดงเนี่ยนะครับคึกคักครับคุณสุภาพผู้สมัครที่ประกาศตัวมาก่อนหน้านี้ 7-8 คนมากันครบแล้วครับคุณชัดชาตินี่มาเป็นคนแรกเลยนะครับมาถึงศาลาว่าการกทม.ดินแดงเนี่ยตั้งแต่ก่อน 6:00 น.เช้าปั่นจักรยานมาด้วยครับจากนั้นก็ทยอยกันมาตอนนี้ทุกคนต้องถ้าใครต้องการที่จะจับฉลากเบอร์นะครับต้องมาลงทะเบียนกันก่อน 8:30 น.เข้าใจว่าผู้ที่ประกาศตัวมากันครบแล้ว8คนด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยดูว่ามีใครบ้างนะครับใน8คนเนี่ยแบ่งเป็นผู้สมัครอิสระ4สังกัดในนามพรรคการเมือง3แล้วก็ลงสมัครในนามกลุ่มอีก1ครับอิสระนี่ก็จะมีชัดชาติสิทธิพันธ์หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีคมสันพันวิชาติกุลแล้วก็มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนี่4คนเนี่ยลงในนามอิสระครับในนามของพรรคการเมืองมี3คนก็จะมีชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนอนุชาบูรพชัยศรีประชาธิปัตย์แล้วก็พลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวตพรรคเศรษฐกิจครับตอนนี้8คนทีนี้หลัง 8:30 น.เนี่ยใครที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากครับใครจะได้เบอร์ไหนเดี๋ยวค่อยดูกันตอนนั้นนะครับทีนี้การสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนอย่างที่ว่าถามว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเท่าไหร่ 4,507,523 คนครับเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2565ประมาณ 100,000 คนนะครับทีนี้ผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยจะมีการใช้จ่ายได้เท่าไหร่ไม่เกิน49ล้านบาทครับแต่ว่าสกเนี่ยใช้งบประมาณได้ระหว่าง 820,000 บาทถึง 1,150,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่เลือกตั้งขึ้นอยู่กับขนาดของเขตครับคุณจุฬาแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะเลือกตั้งพร้อมกันระหว่างผู้ว่ากทม.กับสก.นี่จะใช้บัตรคนละสีนะครับก็คือถ้าเป็น ผู้ว่าหรือฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะใช้บัตรเลือกตั้งสีเขียวส่วนสกเป็นบัตรเลือกตั้งสีชมพูอันนี้เหมือนกันทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาครับอันนี้ก็คือเรื่องกติกาดูในไลฟ์สดตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนก็เข้าไปประจำที่นั่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าสู่กระบวนการจับสลากมีบรรยากาศเรื่องเกี่ยวกับสก.เมื่อวานเนี่ยคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเขาได้โพสต์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อที่จะไปช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาก็คือกลุ่มคนทำงานครับก็มีอดีตส.ก.ของพรรคเพื่อไทยรวมกลุ่มกันมาตอนนี้มี10คนนะครับแล้วก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคกันทุกคนแล้วนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศของการเปิดตัวพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเนี่ยก็มีพลเอกรังสีหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนำทีมเปิดตัวนะครับผู้สมัครสก49เขตด้วยนโยบายของเขานี่ก็คือนำนวัตกรรมใหม่ๆ AI มาควบคุมสัญญาณจราจรติดกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพเพิ่มจุดระบายน้ำเครื่องสูบน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่กำจัดขยะให้หมดภายใน4ปีแล้วก็จะทำเรื่องคอร์รัปชันให้ลดลงครับคุณสุภาพ
14: คือเราก็ผ่านการหาเสียงผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาแล้วหลายรอบเราก็ต้องทำใจว่าอย่าไปตื่นเต้นกับนโยบายมากเพราะเราก็เห็นว่าพอได้เป็นแล้วมันก็ทำไม่ได้อย่างที่พูดทำได้บางส่วนฉะนั้นก็ทำใจว่าบางส่วนอาจจะทำได้บางประเด็นทำไม่ได้ผู้สมัครเองก็ต้องระมัดระวังในการหาเสียงหน่อยอย่าเวอร์หาเสียงในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทำไม่ได้เนี่ยคนก็ไม่เลือกหรอกหาเสียงในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้แล้วแต่ว่าจะหยิบเรื่องไหนมาให้ความสำคัญคือปัญหาในกทม.นี่มันเยอะแล้วแต่จะตีโจทย์ว่าเรื่องไหนที่คนอยากให้แก้เรื่องไหนที่คนเดือดร้อนก็จับเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นหลักเพราะทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องโยงใยกับคนกรุงเทพทั้งนั้นอะไรที่มันเวอร์เกินไปคนก็รู้ว่ามันทำไม่ได้แต่ถ้าอะไรที่คนฟังแล้วว่าเออมันทำได้นี่ถ้าจะทำนะอันนั้นนะคนจะให้คะแนนคนเขาก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าพูดในสิ่งที่ทำไม่ได้งบประมาณก็ไม่มีเงื่อนไขต่างๆก็ไม่มีฉะนั้นก็เป็นบทเรียนของระหว่างผู้สมัครผู้ว่ากทม.เป็นบทเรียนให้คนที่เลือกผู้ว่ากทม.เราจะเอาแบบไหนเราจะเลือกคนเป็นหลักหรือเลือกนโยบายหรือเลือกอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ผมว่าก็ต้องประกอบกันนโยบายดีถ้าดูหน้าคนที่จะมาทำงานแล้วเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เขาก็ไม่เลือกนโยบายดีมันจะต้องอยู่ควบคู่กับคนที่คนมองเห็นว่าเขาทำได้เขามีความตั้งใจอันนี้ก็ช่วงระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยก็จากนี้ไปเราก็ต้องทำใจว่าจะต้องอยู่กับบรรยากาศแบบนี้สื่อก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะอยู่บนข่าวจอทีวีผมก็ไม่รู้ว่าจะดีเบตกันอะไรมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมว่าดีเบตกันมากก็ไม่ได้หรอกไม่ได้รู้หรอกว่าเขาจะทำอะไรจริงทำอะไรไม่จริงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อย่างคุณชัดชาตินี่ส่วนใหญ่คราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงการดีเบตแล้วการดีเบตเนี่ยก็น่าเห็นใจคนทำสื่อเพราะว่าถ้า ไปจับเอาคนเด่นคนดังสมมติพอจัดหมวดเอาคนเด่นคนดังคนที่มีโอกาสเป็นไปได้จับมาสัก 4-5 คนทุกเวทีก็เอาแต่ 4-5 คนนี้เพราะถือว่าเป็นประเภทที่มีโอกาสจะได้จะ3คนจะ4คนจะ5คนแต่มากกว่านั้นไม่ไหวเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงพูดกันไม่หมด
13: ครับ
14: และพูดตรงๆสื่อก็คิดว่า5คนนี้แหละมีโอกาสจะได้หลังนอกจากนั้นเนี่ยไม่มีโอกาส
13: ครับ
14: แต่ว่าคนที่สมัครที่อยู่นอกเหนือ 4-5 คนนั้นเขาก็หงุดหงิดว่าเขาถูกลืม
13: ครับ
14: มองข้ามไม่ให้ความสำคัญกับเขาไม่สื่อไม่มีความเป็นกลางอันนี้ก็ลำบากเพราะถ้าเอามาหมดทุกคนนะคุณธราพงศ
13: ์ครับ
14: เวลามันไม่เอื้ออำนวยเว้นแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาเอา 4-5 คนหลักมาดีเบตกันนอกนั้นเขาก็จัดเวลาให้สัก 2-3 ชั่วโมงสักวันหนึ่งแล้วได้ถามได้ตอบกันคนละนาที2นาทีอะไรพวกเนี้ยนี่วันนี้คราวนี้เรายังไม่รู้ว่าลงกี่คนนะคุณธราพงศ์ยังไม่มีต้องรอจับฉลากก่อนใช่ไหมว่าจะใครจะโผล่มาอีก
13: เท่าที่มีรายชื่ออยู่ตอนนี้นี่นะครับ
14: ประมาณ10คนได้ไหม
13: 8คน
14: ไม่ถึง
13: 8คน
14: 8คน
13: ครับแต่ว่าคงจะมีมาเพิ่มอีกแน่นอนอ่ะอาจจะเป็นผู้สมัครที่อย่างเช่นคุณวารันชัยอย่างเงี้ยก็จะมาเพิ่ม
14: ตอนหลังไม่แล้วมั้งยอมไปแล้วมั้งหรือยังอยากมีแสงอยู่คุณวารันชัยนี่30กว่าปีนี่แกสมัครมาตลอดนะ
13: เดี๋ยวเราดูว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมดูในจอทีวีเนี่ยยังไม่เห็นคุณดิว่า
14: สิ่งที่คุณวรัญชัยภูมิใจที่สุดนะคือครั้งหนึ่งที่ลงสู้กันเนี่ยแกชนะร้อยตำรวจโทชวลินรัตศักดิ์สิริคุณวรัญชัยเนี่ยชนะกันหลายแต้มด้วยนะได้หลักพันด้วยกันทั้งคู่มั้งแต่ว่าชนะคุณชวลิน
13: สมัครผู้ว่ากทมนี่ใช่ไหมครับ
14: ผู้ว่ากทมนี่แหละแกชนะคุณชวลินน่ะคุณชวลินลงมาสมัครอยู่สมัยหนึ่งตอนนั้นผมอยู่ไอทีวีแล้วคุณวรัญชัยมีคะแนนมากกว่าคุณชวลินแกบอกแกพอใจละมีความสุขละเอาพักก่อนแล้วดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
13: สักครู่ครับ
15: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
16: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
8: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
16: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
18: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
19: ปรึกษา Exim Bank สิ
18: Exim Bank เหรอ
19: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
18: Exim Bank
19: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02-169-9999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
16: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
13: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
14: เชิญคุณราพงศ์
13: เรื่องของคุณชนพัฒน์นาคชั่วสสจังหวัดสงขลาพรรคกล้าธรรมคดีของเขาเนี่ยก็เริ่มจากเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยปปงเขาก็มีคำสั่งยึดทรัพย์ไปแล้วนะครับทีนี้ในทางอาญาเนี่ย DSI ทำคดีครับข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทีนี้ทาง DSI เนี่ยเขาก็มีหนังสือเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ด้วยที่ว่าตอนนี้อยู่สมัยประชุมสามัญสสเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้จับตาดูว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะพิจารณากันยังไงเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขาแถลงแล้วนะครับว่าเขาจะให้มีการส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาอันนี้แค่ขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหานะครับแต่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็วครับคุณธิบา
14: ดูข่าวเศรษฐกิจจากปากของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์หน่อยหายไปนานเมื่อวานนี้ก็ออกมาอีกทีหนึ่งมาอภิปรายในงานเตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์พูดยาวครับแต่สรุปว่าขณะนี้โลกกำลังลำบากแต่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตปัญหาเดิมที่สะสมมานานยังแก้ไม่ตกทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ก็โตต่ำลงเรื่อยๆความยากจนความเหลื่อมล้ำสูงมากเมื่อมาเจอกับวิกฤตลูกใหม่สงครามราคาน้ำมันแพงรัฐบาลจึงต้องวุ่นวายกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งควรจะพุ่งเป้าช่วยเหลือไปที่คนรากหญ้าเกษตรกรและกลุ่ม SME ให้มากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้ก็กำลังยากลำบากอย่างหนักดร.สมคิดบอกบ้านเมืองเรามันก็เหมือนกันเหมือนกับเดินเป็นวงกลมไปไม่ไปไหนผมอยากจะเรียนว่าอย่าหมดกำลังใจเมืองไทยผ่านยุควิกฤตมาหลายรอบแล้วขอให้มีกำลังใจให้มีสติจะมีโอกาสไปสู่ทางใหม่เสมอแต่ถ้าหมดกำลังใจสมองมันจะติดแล้วก็ยกตัวอย่างคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมาถึงตรงนี้ดูหน่อยแม้ว่าอยู่ในวิกฤตแต่มองเห็นประกายไฟแห่งความหวังจากยอดคำขอรับรองการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอุตสาหกรรมที่เข้ามานี้มีเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วไทยเคยไปชักชวนให้เขามาลงทุนแต่กลับถูกปฏิเสธทว่าวันนี้กลุ่มทุนเหล่านี้กลับหลั่งไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องร้องขอเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ประเทศเคยรุ่งโรจน์ในยุคโชติช่วงชัชวาลซึ่งเปรียบเสมือนคลื่นกำลังลงทุนลูกที่สองที่กำลังก่อตัวขึ้นไทยต้องมีบทเรียนและต้องออกแบบการรับส่งเสริมการลงทุนใหม่ไม่ใช่แค่ข้อมูลไม่ใช่แค่มูลค่าการลงทุนเป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาคุณประโยชน์ที่จะตอบโจทย์อนาคตประเทศไทยไทยต้องมุ่งเน้น GDP ที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่ GDP เชิงปริมาณต้องปฏิเสธกลุ่มทุนสีเทาทำหน้าที่เป็นสถาปนิกออกแบบว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยไปทางไหนเช่นมีเงื่อนไขให้นักลงทุนที่จะนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาก็ต้องร่วมสร้างและฝึกอบรมบุคลากรให้ด้วยแล้วเขาก็ยกตัวอย่างความสำเร็จอาหารเกาหลีเคฟู้ดเนี่ยที่รัฐบาลและเอกชนเกาหลีได้ร่วมกันผลักดันไปตามกระแสละครซีรีส์และเพลงป๊อปเกาหลีซึ่งตั้งเป้าจะมีมูลค่า 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้แต่ไทยประกาศตัวเป็นครัวโลกมา20ปีเมนูที่ใช้โปรโมทก็ยังย่ำอยู่กับเมนูเดิมๆผัดไทยต้มยำกุ้งส้มตำโดยสิ่งที่เราขาดก็คือขาดเทคโนโลยีชีวภาพและบรรจุภัณฑ์โดยเสนอให้ใช้โมเดลหมู่บ้านเถาเป่าดึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างชาติมาช่วยสอนชาวบ้านค้าขายออนไลน์และจัดการโลจิสติกเพื่อจะคว้าโอกาสเหล่านี้เราจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่สามารถสร้างบริเวณนิเวศระบบนิเวศการลงทุนควบคู่กับการสร้างการเมืองประชาชนการเมืองภาคประชาชนที่เกิดการตื่นรู้ตรวจสอบการทำงานของรัฐผมฝันไปว่ารัฐบาลคุยกับประชาชนว่าเนื่องจากประเทศไทยของเราอยู่ในจุดที่สำคัญมากจุดเปลี่ยนและโอกาสกำลังมาแต่ปัญหามันเยอะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องทุ่มเททุกอย่างอย่างจริงจังให้ประกาศขึ้นมาเลยว่ารัฐบาลจะทำต่อไปนี้ New Deal for New Future หรือข้อตกลงใหม่สำหรับอนาคตใหม่ของประเทศไทยอย่างที่บอกยาวแต่ว่านี่คือไฮไลท์ของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งอย่างที่บอกว่าหายไปนานแต่ท่านก็กลับไป

0: ไปจับผู้ต้องหามา14คนซึ่งเป็นเครือข่ายหลอกลงทุนมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทกิตตะกิตทาพลยี่สาครบอกว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เพราะมีพยาบาลเกษียณคนหนึ่งอายุ60ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนเทรดหุ้นแล้วก็หลงเชื่อสูญเงินไปถึง17ล้าน6แสนบาทครับเขาอ้างว่าจะได้เงินปันผล35ล้านครับแล้วก็เอาเงินสดที่สะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆเอาไปขายเพื่อมาลงทุนนี่นะครับหมดไป17ล้านที่ผ่านมาตำรวจเคยไปเตือนถึงบ้านแล้วว่าอย่าโลภนะเดี๋ยวจะถูกหลอกแต่ก็ไม่เชื่อครับเพราะเป็นผู้หญิงสูงวัยอยู่บ้านเพียงคนเดียวเพียงลำพังแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองด้วยจนกระทั่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ยอมให้ถอนเงินแล้วก็ยังหลอกให้ลงทุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเอะใจถึงจัดสินใจเข้าแจ้งความเนี่ยครับคุณป้าเขาไปเตือนถึงบ้านแล้วนะครับแต่ท่านไม่เชื่อครับ
1: คือถ้าอยู่ในอาการนั้นแล้วไม่เชื่อแล้วคุณป้าผมมีเยอะนะที่ออกมาในลักษณะว่าไปเตือนแล้วแต่ไม่เชื่อเยอะเรื่องของข่าวการศึกษาเนี่ยคือข่าวการศึกษาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยฉูดฉาดไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่จะอยู่ในหน้าการศึกษานานๆได้ขึ้นหน้าหนึ่งทีหนึ่งแต่วันนี้ก็น่าสนใจว่าข่าวกระทรวงศึกษาเคาะยกเลิก7โครงการที่เป็นภาระงานครูทั้งสถานศึกษาสีขาวทั้งเรื่องต้องประเมินคือตอนหลังเนี่ยที่เรารู้กันคร่าวๆก็คือครูเนี่ยแต่ก่อนไม่ต้องทำอย่างอื่นนะตั้งหน้าตั้งตาสอนหนังสือระยะหลังเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาเขาจะพิจารณาความดีความชอบของครูกว่าจะไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยตัดสินกันด้วยงานวิจัยงานวิชาการงานอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนหนังสืออันนี้เท่าที่เรารู้มาโดยคร่าวๆนะ
0: ครับ
1: ไอ้ตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยบางคนก็ขึ้นป้ายเสาไฟฟ้าว่าครูสอนหนังสืออย่างเดียวอันนี้ส่งสัญญาณว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาของครูพอมันสักส่องผมถึงการสอนเด็กฉะนั้นวันนี้พอเห็นรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองท่านเปิดเผยว่าการประชุมผู้บริหารสูงกระทรวงศึกษาที่ประชุมได้หารือถึงนโยบายลดภาระงานครูเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่าครูจำนวนมากต้องแบกรับภาระด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและงานธุรการต่างๆซึ่งมีความซ้ำซ้อนส่งผลกระทบต่อเวลาในการจัดเตรียมการสอนซึ่งข้อมูลจากการสำรวจสะท้อนว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและครูมากกว่า163ไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดังนั้นกระทรวงจึงเดินหน้ามาตรการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นผ่านแนวการคิด Work Smart แล้วก็บอกว่าการดำเนินการในระยะแรกจะยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจการประเมิน ITA ออนไลน์ระดับสถานศึกษากิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรม 4-5 ดาวโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันโครงการยกระดับ OPEC Channel ศูนย์กลาง

0: เพื่อสื่อสารและงานดิจิตอลโครงการวิจัยและพัฒนาวนวัตกรรมเรียนรู้สู่ห้องเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยโดยหลายโครงการดังกล่าวนี้มีเนื้อหาทับซ้อนกับภารกิจที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว อันนี้มีรายละเอียดเยอะแต่ผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: ขอให้มันชัดแต่ครูก็จะได้สบายใจครูจะได้ไม่เวียนหัวตอนนี้ไม่รู้อะไรงานหลักเป็นงานรองนะคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: โครงการมันเยอะไปหมดที่อัดเข้าไปให้ครูทำเนี่ยดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวในแวดวงท่องเที่ยวบ้างครับททรับสัญญาณบวกตลาดโปแลนด์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับเส้นทางบินตรงวอซอมากรุงเทพของสายการบินแห่งชาติของโปแลนด์คุณสุรัตดาสรุติลาวันผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าตลาดนักท่องเที่ยวโปแลนด์กำลังเป็นตลาดดาวรุ่งที่น่าจับตามองด้วยอัตราการเติบโตที่โดดเด่นท่ามกลางภาพรวมการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปที่ยังอยู่ในระดับทรงตัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางปี2568เนี่ยนักท่องเที่ยวโปแลนด์เดินทางเข้าไทยจำนวน 237,000 กว่าคนครับเพิ่มขึ้น 31% นะครับจากปี67แล้วก็ในช่วงปีนี้ครับตั้งแต่มกราคมมาจนถึงพฤษภาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวโปแลนด์เดินทางเข้าไทยแล้ว 137,000 กว่าคนครับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ17จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับดังนั้นการเปิดให้บริการบินตรงเส้นทางจากกรุงวอร์ซอมากรุงเทพของสายการบินแห่งชาติของโปแลนด์เนี่ยก็เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นดีมานด์เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้โปแลนด์กลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลางแล้วก็ยุโรปตะวันออกที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยฝ่ายไทยก็จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการบินในภูมิภาคอาเซียนของตลาดนักท่องเที่ยวโปแลนด์กับเส้นทางการบินใหม่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับโปแลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อไปครับ
0: เรื่องสแกมเมอร์ที่อยู่ฝั่งพม่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่โตมาตลอดเราก็ได้เห็นภาพว่าพม่าเขาก็ลุยต่อเนื่องนะคุณดลพงศ์วันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาว่าทหารเมียนมาเขาร่วมกับกองทัพกะเหรี่ยงเปิดปฏิบัติการทำลายตึกสแกมเมอร์ชเวโกโกตั้งเป้าจะทุบทิ้งให้ราบวันละ 2.3 จุดแล้วจะเริ่มวางระเบิดบึ้มตึกเคเคปาร์คจำได้นะเคเคตะวางเนี่ยซึ่งอยู่ทางทิศใต้เมียววดีอีกระลอกหนึ่งหลังจากหยุดมานานท่ามกลางกระแสข่าวทางการใต้สังกัดหมองคิตู คุ้มกันเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ย้ายฐานเข้าชั้นในเมียนมานี่ภาพที่เห็นคือตอนนี้อาคารใหญ่ๆถูกทำลายราบเป็นหน้ากรองไปตั้งเยอะแยะทหารเมียนมาทุบทำลายตึกเอาชนิดที่ว่ากลับมาใช้ไม่ได้ทุบวันละแห่งสองแห่งอันนี้ก็ถือว่าพม่าเขาเอาจริงคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: ด้านพม่านี่เอาจริงแล้วเอาจริงมาต่อเนื่องแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: น่าจะมีผู้เข้าสู่การจับสลากชิงเบอร์ผู้ว่ากทมนี่13คนนะคุณสุภาพ
0: 13เลย
1: ครับที่ไปก่อน 8:30 นนี่ครับตอนนี
0: ้ครับ
1: อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจความเรียบร้อยของไอ้ลูกบอลที่จะให้จับสลากกันนี่นะครับ13ลูก13คนเรื่องของไรเดอร์ เมื่อวานนี้มีกลุ่มไรเดอร์เขาไปที่กระทรวงแรงงานครับไปเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการนำผู้ประกอบการอาชีพไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมครับตัวแทนของไรเดอร์เขาบอกว่าที่เขาไม่อยากเข้าสู่ประกันสังคมนี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ก็คือเขากังวลเรื่องเงินสมทบที่จะเกิดการซับซ้อนครับเพราะว่าไรเดอร์ส่วนมากเนี่ยเขาจะทำมากกว่า1แอปครับถ้าถูกหักเงินสมทบจากทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สูงขึ้นเกินจริงครับเอาถ้าสมมติว่าผมขับอยู่2แอปอย่างเงี้ยแล้วจะต้องให้ผมจ่าย2ที่เนี่ย2ต่อนี่นะครับเออมันก็ซ้ําซ้อนนะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องการทำงานเนี่ยไรเดอร์นี่มันไม่เหมือนกับคนทำงานบริษัททำงานโรงงานอันนั้นเขาทำประจำมีเวลาที่แน่นอนแต่ไรเดอร์ไม่แน่นอนครับรายได้ก็เลยไม่แน่นอนบางวันเขาขับ 2-3 ชั่วโมงเช้าเย็นบางวันก็ขับช่วงเย็นอย่างเดียวอย่างนี้ครับเขาไม่อยากเข้าสู่ระบบประกันสังคมส่วนผู้แทนของกระทรวงแรงงานก็คือคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ที่เป็นโฆษกกระทรวงฝ่ายการเมืองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าไรเดอร์จะเข้าสู่ประกันสังคมในมาตราไหนเพราะยังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ครับ
0: ครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้ในการหาเสียงเนี่ยน่าสังเกตว่าป้ายคงจะไม่ลกหูลกตามากไปแล้วล่ะคนอย่างที่บอกคนที่ติดตั้งป้ายลกหูลกตามากเกะกะบังออกมาจากซอยเหลียวขวาเหลียวขวาดูรถก็ไม่เห็นรถมีป้ายมาบังอย่างโง่นอย่างงี้เนี่ยนะโดยประสบการณ์บทเรียนเนี่ยผมว่าระยะหลังๆเนี่ยป้ายมากไม่ได้แปลว่าได้คะแนนมากเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเขาดูปั๊บเขารู้อยู่ในใจแล้วว่าเขาจะเลือกใครสมมติเห็นผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาคิดในใจแล้วว่าเขาจะเลือกใครพอคิดในใจจะเลือกใครเนี่ยต่อให้ป้ายคนอื่นมาล้อมหน้าบ้านเขาหลังบ้านเต็มไปหมดเนี่ยมาชูป้ายอยู่หน้าบ้านเขาก็ไม่เลือกคุณนะ
1: คร
0: ับ เขารู้ว่าคนนี้สมัครเขารู้ว่าคนนี้มีนโยบายยังไงเขาก็ไม่เลือกแต่คนที่เขาจะเลือกเนี่ยที่อยู่ในใจแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเสนอนโยบายอะไรมากเขาก็เลือกฉะนั้นป้ายมากไม่ใช่คำตอบของการได้คะแนนอันนี้ก็อย่าทำให้บ้านเมืองมันรกจนเกินไปเดี๋ยวนี้มันมีป้ายอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตั้งเยอะแยะ
1: ครับ
0: เอากันแต่พอสมควรเถอะไม่งั้นแล้วมันเกะกะรกลงลังคุณ
1: คร
0: ับ
1: ครับและอย่าลืมว่าโพลที่ออกมาเนี่ยคนที่ตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยระดับ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมี 13% เองนะที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจไม่เหมือนกับตอนเลือกส.ส.นะ
0: ใช่
1: ครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสงคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
11: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
12: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 น.การจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
13: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโย
14: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
13: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB e-passbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: การนาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเล่ากันในเช้าวันนี้ค่ะวันที่28เดือนพฤษภาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะเช้านี้เจอกันที่เดิมค่ะใครรับฟังทางคลื่นวิทยุก็ FM 97 MHz นะคะใครติดตามรับฟังทางเพจก็ Curity News Station 97 QFM นะคะอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะไล่ๆกันไปดูกันก่อนนะคะสภาพอากาศเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูประเด็นข่าวเนาะไล่ๆวันนี้น่าจะเป็นประเด็นข่าวการชิงผู้ว่ากทมนะคะคือคักกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนว่าฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็กทมปริมณฑลอันนี้เจอฝนเหมือนกันจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากค่ะภาคอีสานวันนี้ตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางตกร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออก60ของพื้นที่ตกหนักระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะฝั่งอ่าวไทยประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชฝนจะตกหนักนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้หนักสุดเลยในวันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะใครจะไปเที่ยวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ นะคะใครซื้อตั๋วไปในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะฝากบอกนะคะเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนทราบว่าเป็น long weekend นะคะเพราะว่า30เนี่ยตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมคะ31ตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันวิสาขบูชาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งจะเข้ามาฟังนะคะก็คือวันที่1ตรงกับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันหยุดเฉยๆวันวิสาขบูชาเผื่อคุณลาวันที่2มิถุนายนตรงวันอังคารและ3มิถุนายนวันพุธตรงกับวันหยุดนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนั่นเองฉะนั้นถ้าเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคุณจะมีวันหยุดทั้งสิ้นเนี่ย5วันแล้วก็มาทำงานกันอีกทีวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนั่นแหละค่ะส่วนใครที่ยังคงทำงานอยู่ดิฉันทำงานตามปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันหยุดของรายการของเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับหลายท่านที่ทำงานกันวันหยุดอาจจะไม่ตรงกันนะคะถ้าเป็นข้าราชการนี่ก็จะชัดเจนหน่อยทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะทำงานในบริษัทอาจจะทำงาน6วันหยุดวันอาทิตย์บางท่านไม่มีวันหยุดที่ชัดเจนนะคะอย่างที่ได้คุยกับน้องๆเช่นน้องที่ทำงานร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็หยุดไม่ตรงนะก็ใช้ชีวิตแบบบางวันเนี่ยอาจจะทำงานกลางวันบางอาทิตย์ทำงานกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับสาวชันธนานะคะใครที่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ที่สำคัญคือเรายังมีงานทำอยู่นะคะอยากบอกทุกคนว่าสู้ๆกันต่อไปนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตะกี้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปค่ะภาพบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักนะคะสมัครผู้ว่ากทมค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ชั่วโมงก่อนนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะอดีตผู้ว่ากทมปั่นจักรยานสีเขียวมาชิงสมัยที่2นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาค่ะศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนะคะนี่ใกล้บ้านดิฉันเลยนะบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมปี69คึกคักมากมีสื่อมวลชนรอติดตามทำข่าวผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกเดินทางมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งค่ะเริ่มจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก่อนที่ลงสมัครในนามอิสระคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะผู้สมัครจากพรรคประชาชนพร้อมสก.พรรคที่เลือกเดินทางมาด้วยกันด้วยรถโดยสารสมายบัสรถเมย์ค่ะพลตำรวจโทชันเทพศรีสเวทนะคะนี่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.กลุ่มกรุงเทพบินได้นะคะมาพร้อมคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้ค่ะแค่ฟังชื่อกลุ่มก็รู้แล้วต้องเป็นของคุณเต้มงคลกิจแน่นอนนะคะแน่นอนมาถึงปุ๊บทำไงวิทย์พื้นโชว์สื่อมวลชนทันทีเลยค่ะกลุ่มผู้สมัครสกอิสระแล้วก็กลุ่มคนทำงานคุณชัชชาตินี่มาเช้าเพราะท่านตื่นเช้าปกติท่านออกกำลังกายอยู่แล้วมาตอนตีห้าห้าสิบนาทีปั่นจักรยานมาถึงที่สารวการกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะไม่ใช่เสาชิงช้านะที่ดินแดงนะคะเพื่อเข้ารับสมัครผู้ว่ากทมในช่วงเวลา 8:30 นค่ะแล้วก็เปิดเผยว่าจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนกรุงเทพนี่คืองานยากก็ต้องมีนโยบายที่ดีตอบโจทย์ได้จริงๆก็เน้น4ด้านคนความสุขคุณภาพชีวิตแล้วก็เมืองนะคะก็บอกไม่กดดันทำเต็มที่นะคะถ้าประชาชนเลือกเราก็ทำแต่ถ้าไม่เลือกเราก็ทำอื่นแทนก็ไม่มีภาระในการแบกพรรคเป็นตัวของเราเองถ้าชัดชาติไม่ได้ก็แค่นั้นเองค่ะอันนี้คุณชัดชาติพูดนะคะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจจะต้องทำต่อเราไม่มีอำนาจแจกเงินแต่เราต้องแจกความรู้แจกโอกาสนอกจากนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจข้างถนนดีขึ้นติดไฟสว่างแสนดวงอันนี้ก็จะบอกนโยบายของเขาไปหากเป็นอีกสมัยจะเป็นผู้ว่าติดดินแบบเดิมเลยอันนี้เป็นบรรยากาศคนแรกนะคะที่เข้ามาอดีตผู้ว่ากทมขอชิงอีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่2ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะดร.โจเนี่ยมารถเมย์ค่ะมากันเยอะเพราะว่าเขามีทีมของเขาสมัครแล้วด้วยนะคะส่วนการจับหมายเลขเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะมาแล้วหลังจากจับสลากเรียงลำดับผู้สมัครที่จะขึ้นมาจับหมายเลขเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทได้หมายเลข12ค่ะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้หมายเลข10ค่ะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันพยายามดูอยู่คนอื่นๆว่าได้หมายเลขอะไรแต่ว่าเนี่ยถ้าตามข่าวพอดีเราไม่ได้อยู่ภาคสนามนะคะดูข่าวจากเว็บไซต์นะอย่างดูตอนนี้ก็คือเว็บไซต์ข่าวสดเขาก็ออกมาเปิดแต่จริงๆไม่แน่ใจว่าเขามีแบบเรียลไทม์หรือเปล่านะ เออเดี๋ยวค่อยเช็คสรุปให้ดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้ข่าวนี้ดังสุดนะดิฉันว่านะพอดีว่าจัดรายการอีกครึ่งหนึ่งช่วงเย็นนะคะสรุปข่าวเย็นนะก็คือเรื่องของคดีที่มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำพิพากษาออกมาแล้วให้จำคุกพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจคนที่เป็นอดีตประธานปปชและคุณสุภาปิยจิติค่ะอดีตกรรมการปปชคนละ3 ปีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดก็ที่ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ที่เป็นโจทยื่นฟ้องก็คือคุณวีระสมความคิดนะคะจุดเริ่มต้นของมหากาพย์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปชแล้วก็บอกว่าช่วยตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จของพลเอกประวิตรกรณีนาฬิกาหรูแล้วก็แหวนประดับแต่ว่าปปชเนี่ยมีมติไม่รับเรื่องไว้ไต่สวนประธานปปชในยุคนั้นก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นนายตำรวจหน้าห้องบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.ซึ่งก็เป็นน้องชายของลุงป้อมนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็คือรองนายกพลเอกประวิตรวงสุวรรณในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกด้วยเมื่อปปชมีมติไม่รับเรื่องไว้ไต่สวนคุณวีระสมความคิดก็เลยใช้สิทธิ์ตามพรบข้อมูลข่าวสารขอเอกสาร3 รายการสำคัญก็คือรายการการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนี่ค่ะความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบแล้วก็รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องการขอข้อมูลครั้งนี้นะก็เป็นการต่อสู้ทางกฎหมายนานนะถือว่ายาวนานแม้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลแต่ว่าปปชก็ยังเดินหน้าต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์และในที่สุดค่ะศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาให้ปปชเปิดเผยข้อมูลทั้ง3 รายการโดยถูกต้องครบถ้วนภายใน15 วันถึงกระนั้นปปชก็ยังพยายามยื่นอุทธรณ์และขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อ20 ตุลาคม 66ยืนตามศาลปกครองกลางว่าคำขอดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้พิจารณาเพราะเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจของศาลจากคดีข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนสภาพเป็นคดีอาญาเมื่อเอกสารที่คุณวีระอ่ะได้รับมีการคาดแถบดำปิดข้อความสำคัญจำนวนมากบางหน้าเป็นเพียงกระดาษเปล่าหรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนคือยอมให้เอกสารแต่เอาไปอ่านแล้วบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะคุณวีระเลยจับเขาตัดสินใจยื่นฟ้องเลขาธิการปปชและคณะกรรมการปปช12 คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะชื่อจำเลย12 คนนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลวรวิศสุขบุญพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนายปรีชาเลิศกมลมาศพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองนายณรงค์รัตน์อมฤตนางสาวสุภาปิยจิตตินายวิทยาอาคมพิทักษ์นางสุวรรณาสุวรรณจุฑะพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงนายณัฐจักรปฐมสิงห์ณอยุธยาแล้วก็นายสุชาติตระกูลเกษมสุขภายหลังยื่นฟ้องคุณวีระก็ทยอยขอถอนฟ้องจำเลยหลายรายหลังทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขและก็สุวรรณาสุวรรณจุฑะนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเมื่อวันที่6 ธันวาคม 66อันนี้ปี2566อ่ะนะที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ก็มีมติ3-2ค่ะเปิดเผยข้อมูลสำนวนคดีนาฬิกาหรูแก่วีระอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีเงื่อนไขให้ปิดทับชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนขณะที่สุชาติและสุวรรณาเป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจากการที่มียื่นฟ้องไป12 คนแต่ว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลยกฟ้องไป8เหลือจำเลย4ที่เข้าสู่การพิจารณานะคะสุดท้ายเมื่อวานนี้27 พฤษภาคมก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่วันนี้นะศาลวินิจฉัยโจทเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโจทจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงโจทจึงมีอำนาจฟ้องค่ะก็เป็นที่มาพิพากษาว่าจำเลยที่3พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยจิตติมีความผิด2 คนนะคะมาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3 ปีนอกนั้นสั่งยกฟ้องค่ะ คำพิพากษาครั้งนี้ย่อมเป็นบทพิสูจน์นะคะผู้ฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีน้ำหนักเพียงใดต่อองค์กรอิสระและสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐจะได้รับการคุ้มครองจริงหรือไม่แค่ไหนเพราะว่าคุณวีระสมความคิดก็บอกว่านี่เป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะที่ประชาชนคนธรรมดาสามารถฟ้องเอาผิดและเอาชนะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้สำเร็จค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรนี้มีหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับกลายมาเป็นผู้กระทำผิดแล้วก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษเสียเองนะคะอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะคะเรื่องราวของปปช.เป็นข่าวดังค่ะศาลสั่งจำคุกปปช.คนนี้ดูแลเรื่องของคดีปราบปรามทุจริตนะจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นนี้เขามีการย้อนรอยคดีประวัติศาสตร์ด้วยนะเคยมีนะตอนปี2548อะที่ศาลฎีกาเคยสั่งจำคุกคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะรวม9คนฐานออกระเบียบเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเองโดยไม่ชอบก็มีนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคดีเมื่อวานนะไม่เดียวเกี่ยวกับสำนวนคดีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมแต่เคยมีคดีมาแล้ว20ปีก่อนหน้านู้นนะคะเคยมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดสั่งจำคุกคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะตอนนั้น9คนมาละแม้ว่าจะมีเหตุให้รอลงอาญาก็ตามเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดในปี2547ถึง2548ในยุคที่มีพลตำรวจเอกวุฒิชัยศรีรัตนวุฒิเป็นประธานกรรมการปปช.นายชิดชัยพานิชพัฒน์พลตำรวจโทวิเชียรโชติสุขโชติรัตน์แล้วก็วิเชียรวิริยะประสิทธิ์นายวิสิทธิ์โพธิแท่นแล้วก็นายยงยุทธกปินการนายประดิษฐ์ทรงฤกษ์นายชาวอัธมณะแล้วก็พินิจอารยศิริเป็นกรรมการปปช.ตอนนั้นน่ะปี4748อ่ะคณะกรรมการปปช.ทั้ง9เนี่ยโดนกล่าวหาว่าร่วมกันออกระเบียบเพื่อที่จะเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้แก่ตัวเองโดยไม่ชอบคดีนี้ก็ต่อสู้กันมาไม่นานนักนะแต่ค่อนข้างดุเดือดนะคะโดยเฉพาะการต่อสู้กันในข้อกฎหมายท่ามกลางกระแสช่วงของคุณทักษิณกำลังจะตกต่ำในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะมีรัฐประหารนะคะจนสุดท้ายมีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการต่อสู้ของฝ่ายโจทก์อัยการสูงสุดก็มีการอ้างถึงพยานปากเอก3รายก็คือพลตำรวจเอกประทินสันติประภพสว.กทม.ตอนนั้นนะคะในขณะเป็นประธานกมธ.ตรวจสอบและศึกษาการทุจริตวุฒิสภาสราวุธเมนสเวทค่ะคนนั้นเป็นเลขาธิการปปช.ขณะนั้นแล้วก็เป็นพยานร่วมกับฝ่ายจำเลยด้วยโอมีคุณโอภาสอรุนินด้วยนะคะอดีตประธานกรรมการปปช.ฝ่ายจำเลยมีการอ้างพยาน7ปากจำเลยที่เป็นกรรมการปปช.3ปากและพยานบุคคลเป็นหนังสืออีก4ปาก2คนในนั้นคืออาจารย์วิษณุเครืองามเมื่อครั้งเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลทักษิณ2และอาจารย์อบวรศักดิ์อุวันโนเมื่อครั้งเป็นเลขาธิการกพร.นะและศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่26พฤษภาคม2548นี่ใกล้ๆกันเลยแต่ย้อนไป20ปีศาลพิเคราะห์พิจารณาหลักฐานฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยว่าจำเลยทั้ง9ได้กระทำความผิดตามฟ้องและแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยอำเภอใจถึงแม้ภายหลังจำเลยจะนำเงินที่ได้มาส่งกลับคืนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความผิดที่สำเร็จแล้วสูญหายไปศาลเห็นว่าหากปปช.เห็นว่าเงินเดือนประจำตำแหน่งไม่เหมาะสมตามภาระหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการไต่สวนก็สามารถใช้อำนาจเพื่อเสนอเรื่องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดพรบ.เงินเดือนผ่านการพิจารณาของครม.และสภาได้เพื่อออกมาเป็นกฎหมายได้แต่ไม่ใช้อ้างอำนาจออกระเบียบบริหารสำนักงานมาใช้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่าในการพิจารณากันกรองเพื่อออกร่างระเบียบปปช.ทั้ง9เป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะเพื่อศึกษาข้อกฎหมายและรายละเอียดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นในชั้นพิจารณา2อนุกรรมการได้ความว่ามีการบันทึกข้อสังเกตไว้แล้วปปช.ไม่มีอำนาจออกระเบียบในคดีนี้ค่ะดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าปปช.ทั้ง9เนี่ยได้ล่วงรู้ตั้งแต่แรกไม่มีอำนาจแต่ยังร่วมประชุมกันเพื่อลงนามออกระเบียบวันที่29กรกฎาคม2547โดยคณะกรรมการปปช.ไม่มีคนใดคัดค้านจึงเห็นว่าปปช.ทั้ง9เนี่ยมีความผิดจริงตามฟ้องค่ะศาลฎีกาจึงมีมติ6ต่อ3พิพากษาให้จำคุกจำเลยคนละ2ปีแต่เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ของจำเลยทั้ง9แล้วเนี่ยโทษจำคุกศาลให้รอลงอาญาไว้2ปีก็เป็นการปิดตำนานมหากาพย์ปปช.ยุคขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองนะคะ ย้อนให้ฟัง21ปีที่แล้วเป็นหนึ่งในแผลเป็นขององค์กรนี้เลยค่ะที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงเสมอพอเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลในการไต่สวนคดีนะคะกระทั่งณวันนี้ปัจจุบันเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกมาอีกนะคะเพราะว่าศาลสั่งจำคุกพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาเพิ่มมันก็เลยทำให้เห็นแผลใหม่ขององค์กรนี้นะคะปปช.อีกครั้งหนึ่งที่เขาหยิบมาพูดถึงกันเป็นประการชนิดแหละเล่าให้ฟังข่าวเด่นนะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถ้าใครยังไม่ได้ลงตอนนี้จำนวนสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะพรุ่งนี้จะหมดเขตลงทะเบียนแล้วนะ25 26 27 28 29พรุ่งนี้วันที่29อันนี้ได้มาวันที่4เข้าวันที่4จำนวนสิทธิ์คงเหลือ4,533,920สิทธิ์ค่ะเลยตั้ง4 ล้านเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ลงทะเบียนวันสุดท้ายไม่มีใครลงก็ตัดไปก็จะมีคนลงทะเบียนที่เดี๋ยวเขาก็คงตรวจสอบดิฉันว่าน่าจะประมาณ20 กว่าล้านเนี่ยที่ผ่านการตรวจสอบตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่ง SMS ให้กับคนที่รอสถานะตอนขึ้นบอกว่ารอ SMS ส่งมาบางคนได้รับแล้วใช่ไหมคะบางคนอาจจะยังไม่ได้รับก็ใจเย็นๆนะคะแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะใครมีปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนก็อย่าลืมไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยอ๋อนี่มาแล้วคุณชัชชาติได้เบอร์9ค่ะชิงผู้ว่ากทมแล้วนี่ไล่มาเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูเลยตะกี้ได้อ่านไป2 คนใช่ไหมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนหรือพรรคส้มอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์พลตำรวจโทชันเทพศรีสเวชจากพรรคเศรษฐกิจของพลเอกรังสีภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชผู้สมัครกลุ่มกรุงเทพบินได้ของเดอเต้และหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครในนามอิสระค่ะคุณชัชชาติได้เบอร์9นะคะคุณชัยวัฒน์ดร.โจได้เบอร์10คุณอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เบอร์5คนตำรวจโทชานเทพจากพรรคเศรษฐกิจได้เบอร์12คุณภาสพงษ์กลุ่มกรุงเทพบินด้านของคุณเต้มงคลกิจได้เบอร์7หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครในนามอิสระได้เบอร์1พี่ติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระเดินทางมาภายหลัง8 โมงครึ่งได้หมายเลข14ค่ะภายหลังการจับสลากคุณอนุชาเดินเข้ามาจับมือหยอกล้อกับคุณชัชชาติคุณชัชชาติตอบว่าจับได้เบอร์5สบายอยู่แล้วก่อนที่คุณชัชชาติจะให้สัมภาษณ์สื่อกรณีจับสลากได้เบอร์9ก็ถือว่าเป็นเบอร์เลขมงคลนะคะในการหาเสียงบอกว่ามาเพื่อความสนุกเพื่อทำความหวังถ้าไม่สนุกแสดงว่าทำอะไรผิดไม่ทะเลาะกับใครทำสิ่งที่เรามีความสุขก็เป็นแนวคิดจำได้เลยวันแรกเมื่อ4ปีที่แล้วก็เขียนบนกระดาษคือคำว่าสนุกมาด้วยความหวังมาช่วยกันเป็นทีมของเรานะคะชัดเจนนะคะตอนนี้ได้เบอร์มาละเดี๋ยวเขาก็คงจะหาเสียงเดี๋ยวคนกรุงเทพก็คงจะเห็นป้ายโฆษณาหาเสียงผู้ว่ากทมสกเต็มไปหมดแถวซอยดิฉันก็มีมาแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มคึกคักกันแล้วก็เป็นภาพปกติแต่ดิฉันว่ายุคสมัยเนี้ยในภาพของการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นคล้ายกันไหมว่ายุคสมัยเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นนะแม้แต่กระทั่งเลือกตั้งระดับอบต.อบจ.คึกคักมากอะหาเสียงกันดุเดือดบางทีสุดดุเดือดยิ่งกว่าหาเสียงระดับชาติส.ส.อะไรพวกนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมาดูประเด็นการเมืองเอ้ยไม่ใช่ประเด็นเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะภาพของเศรษฐกิจมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะKKP เขาออกมาพูดถึงเงินกู้400,000 ล้านเงินกู้400,000 ล้านตอนนี้รอคำวินิจฉัยของศาลนะคะแต่ว่าเขาไปประเมินนะกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทราเนี่ยเขาพูดถึงการปรับประมาณการเศรษฐกิจจาก 1.3% เป็น 1.9% จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดการลงทุนที่มีสัญญาณชัดเจนขึ้นแล้วก็การออกมาตรการด้านการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยยังค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามในขณะที่ระยะปานกลางไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาขาดดุลแฝดจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็การคลังพร้อมกันซ้ําเติมเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแออยู่สุดท้ายประเมินว่ากนง.จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดทั้งปีค่ะ แต่ต้องจับตาดูความเสี่ยงว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้หรือไม่รวมไปถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสำคัญอื่นๆเงินกู้400,000 ล้านช่วยไทยรอดเศรษฐกิจถดถอยคือจะสามารถช่วยให้รอดได้เขามั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าคาดการว่าน่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจโตได้ประมาณเพิ่มขึ้น0.3% ในไตรมาสที่3ของปีนะคะถ้าขึ้นมา0.3เนี่ยก็ไทยก็รอดพ้นจากภาวะถดถอยทางเทคนิคแล้วค่ะเขาเรียกว่า technical recession นะคะที่ก่อนหน้านั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3กับ4น่าจะไม่เกิดละน่าจะรอดละจากประเด็นเงินกู้400,000 ล้านที่จะมาช่วย KKP มีการประเมินสถานะคลังของไทยด้วยนะคะกรณีกู้เงินบอกว่านี่สถานะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นแตะเพดาน70%ภายในปี2027ปีหน้าค่ะได้เห็นแน่แตะไปที่70และมีแนวโน้มที่จะต้องปรับเพดานเพิ่มอยู่ดีตอนนี้เพดานสูงสุดยังที่70%คุณเด็กนิติบอกว่ายังไม่มีการปรับขึ้นถูกไหมคะแต่ได้เพิ่มแน่นอนประเมินว่าอย่างนั้นแม้ว่าความกังวลเรื่องเครดิตเรตติ้งอาจจะยังไม่เป็นประเด็นในระยะสั้นนะคะหลังจาก Moody's ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในอนาคตถ้าไม่สามารถปรับลดหนี้สาธารณะได้ตามแผนการคลังระยะปานกลางที่วางเอาไว้สิ่งที่สำคัญสำหรับสถานะการคลังไทยในระยะถัดไปก็คือมาตรการการคลังที่อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ400,000 ล้านว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจเติบโตของไอ้ภาพของเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือเปล่า2คือรัฐบาลจะสามารถลดการขาดดุลในอนาคตได้ไหมหลังมีการใช้จ่ายเงินกู้ออกไปและ3การลดระดับหนี้และรักษาวินัยการคลังหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปได้หรือไม่ส่วนเรื่องของการลงทุนท่องเที่ยวบริโภค3ปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลังยังไงก็ตามหากมองไปช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างน้อย3ช่องทาง 1. การลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การส่งออกจะขยายตัวได้ดีค่ะอาจจะไม่ได้ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจเต็มที่แหละเพราะการลงทุนไทยมีสัดส่วนการนำเข้าที่สูงถึง 60-70% โดยเฉพาะ Data Center อาจจะสูงไปได้ถึง 80-85% เลยนะคะขณะที่การส่งออกก็เสี่ยงต่อประเด็นสินค้าสวมรอยอีกต่างหากมันก็สะท้อนตัวเลขนำเข้าที่สูงติดต่อกันมากกว่า 20-30% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจมากนักค่ะพอเทียบกับตัวเลขเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนหรือได้จากการส่งออกดังกล่าวจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีอาจจะหดตัวจากภาวะสงครามและก็ราคาน้ำมันแพงเดิมคาดว่าการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องยนต์สำหรับปีนี้เขาก็คาดว่านักท่องเที่ยวยุโรปกับตะวันออกกลางอาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ไม่เพียงพอที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มฟื้นตัวจะมาชดเชยได้ KKP ปรับเพิ่มประมาณการเล็กน้อยจาก 31.2 ล้านคนเป็น 31.8 ล้านคนจากตัวเลขในไตรมาสแรกที่ยังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมทั้งปีจะหดตัวติดต่อกันเป็นปีที่2นะคะส่วนการบริโภคภาคเอกชนนี้ถูกกดดันจากราคาพลังงานแน่นอนแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือมาตรการไทยช่วยไทยแต่ว่านะคะคุณผู้ฟังราคาพลังงานมันสูงขึ้นมากกว่าคาดอ่ะมันยังเป็นแรงกดดันการบริโภคในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะกลุ่มหนี้ครัวเรือนรายได้น้อยและประชาชนที่มีสถานะการเงินครัวเรือนในปัจจุบันตึงตัวสะท้อนจากหนี้ครัวเรือนบ้านเรามันสูงขึ้นไงแล้วก็ความเสี่ยงสำคัญก็คือหากสงครามยืดเยื้อต่อไปนานกว่าที่คิดเศรษฐกิจไทยอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากภาวะขาดแคลนโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานวัตถุดิบกลุ่มปิโตรเคมีเคมีพันปุ๋ยซึ่งจะส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจผ่านห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจอื่นๆแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในปัจจุบันแต่ว่าผลกระทบในกรณีนี้จะสูงแล้วก็ทวีความรุนแรงเร็วค่ะอีกประเด็นสำคัญที่จะต้องจับตาใกล้ชิดก็คือบัญชีเดินสะพัดมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาดดุลนะคะทั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัจจัยชั่วคราวปัญหาเชิงโครงสร้างมาจากการเร่งตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่จะทำให้การนำเข้าสินค้าทุนเพิ่มขึ้นแม้ว่าส่วนใหญ่จะคาดว่าได้รับการชดเชยจากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและอาจจะมองเห็นเป็นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ดีได้แต่ว่าผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงอาจจะไม่ถูกสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากเท่าสมัยก่อนนอกจากนี้ค่ะประเด็นความสามารถในการแข่งขันต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็การเข้าบริการต่างๆก็จะสร้างแรงกดดันต่อดุลบัญชีเดินสะพัดการเปลี่ยนผ่านไปยังรถยนต์ไฟฟ้าการนำเข้าที่เบียดบังรายได้การส่งออกของบริษัทรถยนต์สันดาปเดิมการใช้บริการ AI ค่าบริการขนส่งจากการนำเข้าเยอะขึ้นมันทำให้บัญชีเดินสะพัดไทยมีแนวโน้มขาดดุลมากขึ้นค่ะพอรวมเข้ากับผลกระทบสงครามที่กระทบต่อต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้น ภาคท่องเที่ยวที่อ่อนแอการขัดดุลการคลังที่เพิ่มขึ้นอันนี้มันจะไปเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินเราอีกค่าเงินบาทแล้วอาจจะนำไปสู่เงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนหรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอยู่แล้วค่ะระยะต่อไปใน KKP เขามองว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะเข้าสู่ปัญหาที่ขัดดุลการคลังพร้อมกับขัดดุลบัญชีเดินสะพัดที่จะส่งต่อค่าเงินที่อ่อนเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวแล้วก็จะมีความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยมากขึ้นนะคะฉายภาพจาก KKP นะและคาดการว่ากนง.ไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายค่ะถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็ตามล่าสุดเมื่อเช้าได้ยินของธนาคารกลางเกาหลีใต้นี่คงดอกเบี้ยไว้ครั้งที่8แล้วเกาหลีใต้ของบ้านเราคาดการว่าน่าจะยังคงต่อไปคงไม่ขึ้นเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดที่ประมาณ 5% เลยนะจากปลายปี2026แล้วก็จะปรับลดลงเข้าสู่ฐานราคาพลังงานใหม่ในปีหน้านู่นแหละค่ะอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอมันจะเป็นแรงกดดันให้กนง.เขาก็จะเลือกที่จะคงดอกเบี้ยไว้ในปีนี้นะคะอาจจะไม่มีการปรับการลดอีกแล้วไม่มีการปรับเพิ่มหรือว่าลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามกนง.อาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อดอกเบี้ยนโยบายจาก2ปัจจัยคือ1เงินเฟ้อเพิ่มมากกว่า 5% อย่างมีนัยสำคัญธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจนกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็ซ้ำเติมเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วมากขึ้นไปอีกอันนี้คือเป็นมุมมองของ KKP แต่เราจะพ้น recession เศรษฐกิจถดถอยเราไม่น่าจะเจอค่ะเราไม่น่าจะเจอส่วนสถานการณ์เรื่องของสงครามอิหร่านเนี่ยนะตอนนี้ยังคงไม่มีความแน่นอนราคาน้ำมันนี่ปรับขึ้นอีกแล้วดูเหมือนการยุติสงครามที่เราเฮๆกัน2วันเนี่ยมันจะเลือนลางนะเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยทรัมป์ยันบอกว่าไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้อิหร่านควบคุมฮอร์มูซแล้วขู่โอมานว่าอย่ามายุ่งนะอันนี้แหละมันเลยทำให้บรรยากาศของการลงทุนมันยังมีความไม่ชัดเจนโดยเฉพาะสถานการณ์ดังกล่าวน้ำมันขึ้นมาอีกแล้วค่ะเบรนท์เนี่ย 95.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมาอีก 1.64 ดอลลาร์เช้านี้ 1.7% ส่วนที่ไนมิกซ์นิวยอร์ก 90.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อคืนเนี้ยยังเป็นภาพบรรยากาศราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปรับลดหลุดต่ำกว่า100อยู่เลยอะพอมาเจอสถานการณ์ความไม่แน่นอนแบบนี้บรรยากาศก็เลยเป็นอีกภาพหนึ่งเลยก็ไม่แปลกนะคะที่ฉันว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางอ่ะไม่เคยเชื่อใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดหรือว่ากระแสที่มันมาเป็นในทางบวกแบบ 100% มันก็ยากอยู่แล้วเมื่อคืนเนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสร่วงตั้ง 5% นะทำให้เราเห็นหลุด90นี่ยังไม่ได้เติมน้ำมันที่เขาลงไปให้เลยอะ60สตางค์แล้วดีเซล1บาทใช่ไหมรอเติมน้ำมันใหม่ เพราะว่าราคาเมื่อคืนนี้ลงไป 5.55% เลขสวยเชียวในมิกซ์หลุด90ด้วยซ้ำอะอยู่ที่ 88.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็ร่วง 5.31% ไปปิด 94.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถึงเมื่อเช้านี้ถึงขยับขึ้นมา 1% กว่าส่วนทองคำโคมิกซ์ลดลงตั้ง53ดอลลาร์นะคะตอนนี้ใครจะเข้าไปซื้อทองดูนะหลุด 4,500 ต้องรับความเสี่ยงกันให้ได้ด้วยนะคะทองยุคนี้ไม่ใช่ว่าเซฟเฮเว่นหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะอยู่ที่เราจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเราจะเล่นตามเพื่อนเราก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนอย่างที่ว่านะคะภาพของการลงทุนต่างกันอยู่แล้วนะพอได้มาก็ดีใจขอบคุณเพื่อนพอไม่ได้นะคะอย่างที่เพื่อนได้ก่อนหน้านั้นก็ไปโทษเขาอย่างนี้ไม่เอานะคะเราต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะคะสัญญาทองคำโคมิกซ์ปิดที่ 4,448.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช้าวันนี้เป็นไงเดี๋ยวดูทองคำนิดนึงโอ้ลงไปอีก43ดอลลาร์จะหลุด 4,400 แล้วเนี่ยตอนนี้บางคนมองไปที่ 4,200 ด้วยซ้ำรู้นะมีบางคนแอบอยากให้หลุด 4,000 ด้วยซ้ำถ้ามันลงไปขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหดิฉันว่าก็มีโอกาสที่หลายคนตั้งใจที่จะช้อนซื้อขึ้นมาเพราะยังมั่นใจว่าในไตรมาส 3-4 ทองอาจจะยังเป็นไปได้ในระยะยาวที่เป็นภาพบวกอยู่ เออแต่ว่าทองตอนนี้มันลงไปอีกอ่ะ0.1%เนี่ย4,400เป๊ะอ่ะ4,400ท่วน4,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะแล้วก็ถ้าดูสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองนะไม่เห็นเลขเจ็ดนำหน้าสักทองเลยอะทองคำแท่งทองรูปพรรณรอบแรกนี่คือลบไป1,000ใช่ไหมรอบสองลบไปอีก100อะแล้วรอบสามเนี่ยเพิ่งมาบวกขึ้นมา50 บาทต่อบาททองคำราคาทองคำตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อ68,000ขายออก68,200ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ66,643.36 บาทขายออก69,000ค่ะสวยไหมราคาถ้าวันนี้อ่ะคุณไปซื้อทองคำแท่งบาทละตอนนี้นะเดี๋ยวเราจบรายการมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแหละคุณก็ดูต่อไปมันอาจจะลงอีกก็ได้เพราะราคาทองคำในเม็กซ์ตอนนี้โคเม็กซ์ตอนนี้ลงไงมีโอกาสที่จะลงอีกก็เป็นไปได้ถ้าคุณไปซื้อทองคำแท่งตอนนี้บาทละ68,200อ่ะแต่คุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอให้หลุด68,000ก่อนก็แล้วแต่คุณถึงบอกว่าเราเป็นไกด์ไลน์ให้แต่การพิจารณาที่จะลงทุนก็อยู่ที่คุณนะคะทองรูปพรรณรับซื้อ66,643นั่นหมายความว่าคุณขายทองรูปพรรณเนี่ยคุณจะได้บาทละ66,000แต่ถ้าคุณจะไปซื้อตอนนี้ทองรูปพรรณเนี่ย69,000ท่วนซื้อมาใส่อย่าลืมบวกค่ากำเนิดด้วยนะเพราะว่าทองรูปพรรณต้องมีค่ากำเนิด800 บาททีนี้ถ้าดิฉันดูนะปี69อ่ะเคยแอบเห็นปี69อ่ะแค่2 เดือนอ่ะราคาทองพุ่งบวกไปตั้งเป็นหมื่นอ่ะแต่ณวันนี้ค่ะวันนี้วันที่27 พฤษภาคมนะคะภาพมันเปลี่ยนอ่ะปี69ราคาทองทั้งปีตั้งแต่1 มกราคมอ่ะไม่นับก็ได้อ่ะเปิดมาตั้งแต่3 มกราคมราคาทองตอนนี้บวก3,200

0: อึดกว่าที่คิดค่ะอิหร่านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยลบกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์นี้ผ่านมากี่เดือนละพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาพรุ่งนี้28พฤษภาวันนี้สิวันนี้28พฤษภาคมอ้อพอดีเลยค่ะ3 เดือน28พฤษภาคม3 เดือนเป๊ะวันนี้โอ้ดิฉันนับเป็นที่27ได้ไงวันนี้วันที่28พรุ่งนี้เงินเดือนออกกันแล้วนี่29พฤษภาคมใช่ไหม3 เดือนค่ะยังไม่จบเลย3 เดือนยังเอาไม่ลงนะคะสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลมันก็เลยทำให้การลงทุนมันผันผวนมันก็เลยทำให้ภาพรวมของเศรษฮฮฮฐกิจเป็นแบบเนี้ยช่องแคบฮอร์มุสก็เปิดไม่ได้สักทีความหวังก็เลือนลางด้วยเดี๋ยวว่ากันต่อในช่วงหน้านะคะสำหรับภาพการลงทุนพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: การนาฬิกากับอีก48นาทีนะคะผู้ฟังกลับมาดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปย้อนดู27พฤษภาคมปิด 1,570.95 จุดยังเป็นภาพบวกถึง17จุดหรือว่า 1.13% นะคะช่วงนี้หุ้นไทยของเราก็ไปได้สวยมากวอลลุ่มการซื้อขาย 7,314 ล้านบาทค่ะส่วนนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะคะเมื่อวาน 2,601.15 ล้านบาทค่ะตามดูประเด็นเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะไปดูนิวยอร์กค่ะตลาดหุ้นน้ำมันทองคำและตลาดเงินต่างประเทศนะคะดาวโจนส์นิวยอร์กปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะเมื่อคืนได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภค S&P 500กับ Nasdaq ขยับขึ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่านักลงทุนชะลอซื้อหุ้น AI พร้อมกับจับตาการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางกันค่ะดาวโจนส์ปิด 56,444.28 จุด

0: เพิ่มขึ้นมา182.60จุดหรือว่า0.36%ดัชนี S&P 500ปิดที่7,520.36จุดเพิ่มขึ้นมา1.24จุดนะคะหรือว่า0.2% Nasdaq ปิด26,674จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา18จุดหรือว่า0.07%ฝั่งของยุโรปก็ใกล้แตะสูงสุดเป็นประวัติการเหมือนกันนะคะใกล้แตะสุดที่ทำก่อนสงครามอิหร่านเริ่มต้นนะคะหลังแรงซื้อในกลุ่มยานยนต์กับเคมีภัณฑ์มาช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับสงครามนะคะหุ้นฝรั่งเศสปิด8,207จุดค่ะบวกมา0.43%ดักตลาดหุ้นเยอรมนีปิด25,177จุดนะคะลบไป0.03%ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด1,505จุดค่ะเพิ่มมา0.13%นะคะแล้วก็ถ้าไปดูน้ำมันดิบที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าลงไปแรงส่วนทองคำก็ลงไปแรงเหมือนกัน1.20%และเช้าวันนี้ลงไปต่อดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยนะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดมา32.65 บาทตลาดรอตัวเลข PCE สหรัฐค่ำคืนนี้แหละค่ะออกมารอดูตัวเลขส่วน KTB เนี่ยประเมินค่าเงินบาทที่เปิดตลาดเช้าวันนี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดเมื่อวันก่อนหน้านั้นที่ระดับ32.58 บาทนะคะซึ่งเขาก็มองว่ายังอยู่ในกรอบ32.52-32.67นะคะต่อดอลลาร์สหรัฐการเคลื่อนไหวของเงินบาทกับสินทรัพย์ในตลาดผันผวนไปตามกระแสข่าวเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วงแรกนั้นเงินบาทมีจังหวะแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ32.50จากกระแสข่าวฝั่งอิหร่านว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายอาจจะนําไปสู่การทยอยเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เงินบาทจะพลิกกลับมาอ่อนค่าลงสอดคล้องกับการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ขณะเดียวกันก็ได้จํากัดการรีบาวขึ้นของราคาทองไว้โซน4450จากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทําให้ผู้เล่นในตลาดต่างก็ยังคงสงวนท่าทีระมัดระวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงสหรัฐกับอิหร่านบรรดาผู้เล่นในฝั่งของหุ้นสหรัฐต่างก็ไม่รีบเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มนะคะเพื่อลุ้นการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กระแสข่าวช่วงนี้ก็สะท้อนถึงความไม่แน่นอนสูงจากการเจรจาดังกล่าวนะคะแนวโน้มของค่าเงินบาทจากกรุงไทยมองมุมมองเดิมค่ะอยู่กับการพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะช่วงนี้ก็มองว่าตลาดก็การเงินเคลื่อนไหวผันผวนค่อนข้างสูงมองว่าเงินบาทอาจจะยังมีโซนแนวรับแรกแถว32.50ท่ามกลางโฟลว์ธุรกรรมซื้อดอลลาร์รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศของบรรดาผู้นําเข้าในช่วงปลายเดือนโซนแนวต้านเงินบาทอาจจะอยู่ในช่วง32.75ถึง32.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทอาจจะมีกรอบการเคลื่อนไหวในระหว่างวันที่กว้างราว20-30 สตางค์เงินบาทมีโอกาสทยอยแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ32.20ถึง32.30ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังเน้นย้ำเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางมีความไม่แน่นอนสูงนะคะแนวโน้มยังเป็นภาพของอ่อนค่าลงมองกรอบวันนี้32.50ถึง32.75 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะจากกรุงไทยส่วนมุมมองนักวิเคราะห์ต่อการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้บลทิสโก้มองแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ออกข้างค่ะประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคพบว่าดัชนี RSI เริ่มเข้าสู่เขต overbought นะคะอาจจะทำให้ดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงเมื่อคืนนี้มีพัฒนาการเชิงบวกเพราะอิหร่านได้รับร่าง MOU ฉบับเบื้องต้นกับสหรัฐซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้สามารถกลับมาเดินเรือได้ขณะสหรัฐต้องถอนกำลังออกทหารนะออกจากพื้นที่ที่ใกล้อิหร่านแล้วก็ยกเลิกปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าอย่างไรก็ตามสหรัฐก็ไปปฏิเสธ MOU นี้อีกแต่ว่าประเด็นดังกล่าวถือเป็นพัฒนาเชิงบวกอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงบรรยากาศการลงทุนไปค่ะเมื่อคืนสัญญาณหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศชะลอเม็ดเงินเริ่มไหลเข้าสู่กลุ่มอื่นอย่างเฮลท์แคร์เนี่ยค่ะชัดมากเลยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี้ยค่ะไหลมาทางนี้สะท้อนว่าเม็ดเงินลงทุนเริ่มเวียนเข้ามาในกลุ่มที่ยังไร้กาดหลังจากก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มเทคนําตลาดมาตลอดวันนี้ตลาดก็คาดการณ์หุ้นไทยชะลอตัวจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นแรงนะคะแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มที่เข้าเกณฑ์การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ด้วยอ่ะราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอาจจะมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มพวกท่องเที่ยวขนส่งและก็โรงไฟฟ้าค่ะวันนี้นักลงทุนก็บอกว่านักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นหน่อยนะคะเพราะพรุ่งนี้จะมีการปรับพอร์ต MSCI นะคะซึ่งก็ประเมินว่าอาจจะมีเม็ดเงินไหล6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทค่ะ ฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าดูมุมมองของบลทิสโก้เขาก็ให้กรอบการเคลื่อนไหวของหุ้นเซ็นดิเด็กวันนี้1,560ถึง1,550จุดอันนี้แนวรับนะแนวต้าน1,590ถึง1,600จุดค่ะเป็นมุมมองของบลทิสโก้ส่วนบลกสิกรไทยมองตัวเด่นคือ SC นะคะคาดกำไรฟื้นตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ปี69แล้วก็แบ็กล็อกคอนโด1.57หมื่นล้านบาทโดยเฉพาะโครงการเกษตรศรีปทุมกับรัชดาพระราม9มาร์จิ้นสูงกว่าแนวราบอีกนะคะ CGS ให้ตัว BDMS ค่ะราคาเป้า18.70 บาทส่วนบล.ไพให้ AH นะคะราคาเป้า15.80 บาทจบการรายงานในช่วงนี้เดี๋ยวฟังสารคดีจากไทยเบฟนะคะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงต่อไปครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัด ทุกประเด็น
10: ผมจะคันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี
12: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลข การสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรอยอีดิวอาทาน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดิลอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน กลับมากันต่อค่ะบุฟัง10:11ค่ะกลับมาดูภาพของบรรยากาศการลงทุนกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเซนิดิกวันนี้ลบค่ะเพราะว่าหุ้น AI อย่างตัวเดลต้านี่ก็ไม่ได้มาช่วยเหมือนเดิมนะคะอย่างเมื่อวานที่พุ่งขึ้นมาก็เพราะว่าตัวเดลต้าด้วยนะคะวันนี้เซนิดิกตลาดหุ้นไทยยืนอยู่ที่1,563.45จุดค่ะลบไป7.50จุดหรือว่าวอลุ่มการซื้อขายก็11,561ล้านเดลต้าลงไป5บาทอะค่ะ1.41%ยืนอยู่349 บาท KCE 38.25 บาทนะคะบวกบาท75ค่ะหรือบวก4.79% True ค่ะ13.80 บาทนะคะบวก0.20หรือว่า1.47% HANA 39.50 บาทค่ะลบไป1บาทหรือว่าลบไป2.47% Gulf นะคะ62 บาทค่ะลบไป50 สตางค์หรือว่า0.80%ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเรานะคะส่วนมุมมองของบล.ฟินแลนเซียไซรัสนะคะมองแนวโน้มตลาดคาดว่าเซ็นดิ้งเด็กน่าจะแกว่งไซด์เวย์ชะลอความร้อนแรงในกรอบ1,560ถึง1,580จุดโดยกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นบ้างนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านั้นค่ะขณะที่ตลาดยังคงโฟกัสการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีข่าวจากฝั่งอิหร่านว่าร่าง MOU ของสหรัฐอ่ะที่เขาทำกับสหรัฐอะค่ะจะทำให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วก็จะมีการร่วมมือกับโอมานในการจัดการช่องแคบฮอร์มุซนะคะประเด็นเนี้ยก็ยังเป็นประเด็นที่ตลาดจับตามองอยู่เพราะว่าสหรัฐปฏิเสธข่าวและทรัมป์บอกว่าไม่ยอมให้อิหร่านควบคุมฮอร์มุซหรอกค่ะส่งผลให้น้ำมันดิบแกว่งผันผวนแล้วก็ร่วงแรง5%แล้วก็ตอนเช้านี้ก็รีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตลาดยังโฟกัสหลักไปที่ทิศทางเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยของสหรัฐก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องปรับขึ้นคืนนี้เดี๋ยวเรารอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือนเมษายนนะคะที่จะออกมาค่ะตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลข PCE คืนนี้บวก0.5%เดือนต่อเดือนบวก3.8%ปีต่อปีค่ะถ้าออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยมันจะไปกดดันให้บอนด์ยิวปรับตัวขึ้นแล้วก็เป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงไปดูปัจจัยในประเทศภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ1.7แสนล้านบาทเนี่ยคาดว่าน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายไตรมาส2ปี2026แล้วก็เต็มที่ไตรมาส3ปี2026ถ้าหากประกอบกับสมมติฐานที่คาดว่าสงครามมีโอกาสคลี่คลายภายในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาไหลเข้าทำให้เกิดเซกเตอร์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้ววันนี้หุ้นเด่นของบล.ฟินแลนเซียไซรัสให้ ERW ค่ะเป้าราคาเป้าหมาย3.50 บาทนะคะเพราะว่าเขามองแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี2026คาดการว่าจะชะลอ Q on Q ตามฤดูกาลแต่คาดว่ายังยืนทรงตัวแกว่งปีต่อปีนะคะแล้วก็ถูกกระทบจากสงครามไม่มากอุปสงค์ของตลาดระยะใกล้ยังแข็งแรงหนุนจากจีนค่ะการเติบโตของโรงแรมในกลุ่ม Luxury นะคะแล้วก็มาช่วยเชยฮอปอินที่ชะลอตัวลงไปสถานการณ์ถ้าสงครามผ่อนคลายก็อาจจะช่วยหนุนให้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังก็ได้นะคะอ่ะส่วนแนวรับให้2.80 บาทถึง2.76 บาทแนวต้าน2.94 บาทถึง3.02 บาทส่วนดอโอนะคะดอโอประเทศไทยคาดการณ์ดัชนีแกว่งกรอบแคบๆหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มเตะถ่วงการเจรจาขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังรอดู MOU เพื่อหยุดยิงของสหรัฐกับอิหร่านอยู่ค่ะปัจจัยในประเทศก็มี KKP ที่เขาประเมินมาตรการทางการคลังวงเงิน400 ล้านบาทที่เราได้คุยไปตั้งแต่ช่วงแรกว่าเป็นภาพบวกช่วยพยุง GDP ได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้น 1.9% ในระยะสั้นแล้วก็ไทยจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคนะคะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในประเทศนะคะรัฐบาลไทยวางแผนระดมทุน5,000 ล้านดอลลาร์ค่ะราว1.4 แสนล้านบาทผ่านการออกตัวสัญญาใช้เงินนะคะแล้วก็เงินกู้ระยะยาวแทนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนกู้ยืมที่สูงขึ้นจากบอนด์ยิวที่พุ่งทะยานช่วงสงครามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ27 พฤษภาคม 69เวลา18 นาฬิกานะคะอันนี้ตัดจบเมื่อวานนะมีผู้ลงทะเบียน25,318,905 รายจากทั้งหมด30 ล้านสิทธิ์ตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลือ4.6 ล้าน 4.5 ล้านดิฉันดูล่าสุดก็ฉิดเฉียด4.5 ล้านนะคะส่วนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะ REIC รายงานยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไตรมาสที่1ปี69ขยายตัว 11.2%ส่วนทางตลาดนะคะได้แรงหนุนจากมาตรการรัฐผ่อนคลาย LTV แล้วก็ลดค่าโอนจดจำนองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลปรับรูปแบบการเจรจาสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยเน้นการพูดคุยจริงจังแล้วก็ต้องเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนนะคะนายกเมินคําขอกัมพูชาที่ต้องการแผนที่จากฝรั่งเศสย้ำว่าไทยยึดตามสัดส่วนค่ะ1:50,000เป็นหลักหากใช้1:200,000จะไม่มีการเจรจานะคะส่วนหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนยืนยันพร้อมร่วมมือกับไทยในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกแล้วก็สนับสนุนเวทีเจรจาสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะ CPO เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อลงมติให้นำ3บริษัทย่อยเข้าลงทุนนะคะใน Virtual Bank ค่ะแล้วก็ดูฟันโฟลตลาดเมื่อวานหน่อยตลาดหุ้นเซ็นดีเด็กกับ MAI นักลงทุนต่างชาติเมื่อวานซื้อสุทธินะคะ2,601 ล้านบาทค่ะบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธินะคะบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ204 ล้านบาทค่ะขณะที่สถาบันในประเทศขายสุทธิ1,478 ล้านบาทนะคะค่าเงินบาทปิดตลาดที่32.55 บาทค่ะแข็งค่าตามภูมิภาคเมื่อวานแล้วก็นอกจากนั้นสถานการณ์ต่างประเทศก็มีไม่กี่เรื่องนะคะสถานการณ์ต่างประเทศสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ดัชนีฟูซี่ที่ได้นำกฎหมายมาใช้อันนี้น่าจะช่วยเร่งกระบวนการเพิ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่เพิ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้าสู่ดัชนีหลักก่อนที่จะนำเสนอขายหุ้น IPO ครั้งแรกของ SpaceX นะคะคาดว่าจะทำลายสถิตินี้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่แหละภายใต้นโยบายที่ประกาศเมื่อช่วงดึกวันอังคารที่ผ่านมานะคะบริษัทที่มีมูลค่าตลาดที่สามารถลงทุนได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับดัชนีท็อป500ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ดัชนีอย่างรวดเร็วหลังจากที่วันที่5ของการซื้อขายก่อนหน้านี้บริษัทมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประเมินในระหว่างการตรวจสอบรายไตรมาสนะคะขณะที่บล.คิงฟอร์ดค่ะประเมินแนวรับดัชนี1,580ถึง1,590แนวต้าน1,550ถึง1,560แม้อาจจะผันผวนจากเช้านี้ยังมีข่าวสหรัฐโจมตีอิหร่านแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังเจรจากันอยู่นะคะตอนนี้ก็แนะนำทยอยลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากทิศทางราคาน้ำมันที่ลดลงกลุ่มรับเหมาค่ะ CK Stecon Pyron แล้วก็กลุ่มขนส่งสายการบิน AOTBA นะคะกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะ GPSC บีกลิมกลุ่มท่องเที่ยวค่ะ ERW แล้วก็เซ็นทรัลนะคะลันดาแล้วก็ AWC เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมาจากทางด้านนักวิเคราะห์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับเซ็นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยค่ะของเราจะมีวันหยุดยาวนะช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะสำหรับเซ็นอินเด็กซ์ในสัปดาห์นี้เปิดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1 วันส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้หุ้นไทยตอนนี้ก็มีแค่ดิวสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะถ้าเป็นต่างประเทศแล้วก็จับตาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีหุ้นที่คงจะต้องจับตาดูนะคะที่กระทรวงคมนาคมเขาจะดึง Power ไชน่ารัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จีนมาร่วมลงทุน7 เมกะโปรเจกต์นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีเขาออกมาพูดแผนการลงทุนไอ้ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันจะมีอยู่หุ้นที่จะรับอานิสงส์จากกระทรวงคมนาคมที่จะดึง Power ไชน่ารัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จีนมาร่วมลงทุน7 เมกะโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นตัวไหนบ้างนะคะประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีแผนเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพราะว่าเขาไปพบรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนจุดแข็งแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากได้รับการสนับสนุนแล้วก็ถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน100%เขามองกระแสลงทุนภายในเป็นบวกค่ะโดยรัฐมนตรีคมนาคมมีแผนเสนอเงื่อนไขการร่วมทุนกับบริษัทไทยพร้อมกับประกาศเดินหน้าร่วมชิง7 เมกะโปรเจกต์เร่งด่วนนะคะทั้งรถไฟทางคู่สายใต้ไฮสปีดไทยจีนแล้วก็ทางด่วนภูเก็ตแล้วก็สนามบินแห่งใหม่นะคะก็จะเป็นโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซานะคะ10.4 หมื่นล้านบาทรอกระทรวงคมนาคมเสนอครม.มีโครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ1.1 หมื่นล้านบาทครม.อนุมัติแล้วนะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายอันนี้ก็ครม.อนุมัติแล้วนะคะโครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาค่ะ AOT กำลังศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันนะคะกำลังศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3 16.6 หมื่นล้านบาทนี่อนุมัติเตรียมเปิดประมูลแล้วก็มีโครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารอากาศยานสุวรรณภูมิ24.5 หมื่นล้านบาทนี่รอกระทรวงคมนาคมเสนอครม.นะคะทีนี้ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเขาก็ประเมินจิตวิทยาบวกต่อเซ็ตแล้วก็หุ้นในทีมลงทุนรับเหมานะคะสเตคอนไพรอนแล้วก็ธนาคารก็จะเป็น KTB KBank นะคะสาธารณูปโภคก็เลือกเป็นกัฟ GPSC แล้วก็ปตท.นิคมก็จะเป็นอมตะกับ WHA ค่ะแม้ยังต้องติดตามรูปแบบการร่วมทุนที่ชัดเจนอีกครั้งว่าอยู่ในลักษณะร่วมกับเจ้าของโครงการหรือรูปแบบอื่นๆเช่นร่วมทุนเฉพาะก่อสร้างแต่ก็ประเมินจิตวิทยาบวกทิศทางนโยบายรัฐบาลที่เน้นการลงทุนนะคะนอกจากภาพบวกฝั่งอินฟราเทคแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมข้างต้นก็มีการประเมินมีนัยยะนะคะโดยทั้งหมดเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดประมูลขณะที่แนวทางร่วมทุนสอดรับฐานะการคลังไทยที่มีข้อจำกัดนะคะก็น่าจะช่วยลดภาระเอกชนทำให้ขับเคลื่อนการลงทุนเร็วขึ้นค่ะจากการรวบรวมเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้นเนี่ยโครงการทั้งหมดมูลค่ามหาศาลกว่า 9.14 แสนล้านบาท 4.8% ของ GDP นะคะถ้าขับเคลื่อนได้จริงก็น่าจะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจค่ะรวมไปถึงผลบวกลำดับถัดๆไปเช่นการจ้างงานในโครงการประโยชน์จากการเปิดใช้บริการโครงการเหล่านั้นโดยเฉพาะการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะคะทั้งลักษณะการท่องเที่ยวรวมไปถึงความพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศ FDI จากความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่กรุงศรีเขามองมาเป็นหุ้นเด่นนะคะรับมือกับโปรเจกต์การร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจของจีนที่กระทรวงคมนาคมเขาทำอยู่แล้วก็พูดถึงความคืบหน้าในล่าสุดนี้ด้วยนะคะวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าดูตลาดหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตร.ท.เนี่ยเขาเปิดให้ซื้อขายหุ้น8บริษัทชั่วคราวนะปลด SP 8หุ้นเปิดเทรดชั่วคราว4มิถุนายนถึง3กรกฎาคม69ค่ะแล้วก็มีการปลดเครื่องหมาย SP แล้วก็ขึ้นเครื่องหมาย NC ควบคู่ไปกำหนดให้ซื้อขายผ่านบัญชี Cash Balance เท่านั้นนะคะเปิดโอกาสให้นักลงทุนค่ะคุณสามารถที่จะซื้อหลักทรัพย์ได้ในช่วงเวลาจำกัดนะคะหุ้นที่ได้รับการปลดล็อก SP ชั่วคราวก็คือ AKS Corporation จำกัดนะคะ AKS บริษัทชอทวีมหาชนค่ะแล้วก็บริษัท Eastโคสเฟอร์นีเทคจำกัดนะคะ ECF แล้วก็โฮมแฟคทอรี่จำกัดนะคะ HFT แล้วก็บริษัทเมตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเมตานะคะบริษัทมิลคอนสตีลค่ะบริษัท M-Vision นะคะ MVP แล้วก็บริษัทสามชัยสตีลอินดัสทรีค่ะ SAM ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เป็นวันแรกของการซื้อขายมีกรอบราคาสูงสุดและต่ำสุดไม่เกิน1เท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็จะไม่นำหุ้นดังกล่าวมาคำนวณในดัชนี Set Index หรือว่า MAI Index ครบกำหนดในวันที่6กรกฎาคม69หุ้นทั้งหมดเนี่ยจะกลับไปขึ้นเครื่องหมาย SP อีกครั้งเตือนนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลฐานะการเงินผลประกอบการและความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะส่วนยนต้าประเทศไทยค่ะจัดโพยมาให้เห็นพิจารณานะคะทั้งหมด14หุ้นเล็กกาดชูไฟแนนซ์เด่นค่ะรับมาตรการของรัฐที่เข้ามาแม้จะเห็นภาพบรรยากาศสงครามตอนนี้ก็ตลาดเริ่มสะท้อนให้เห็นมองเป็นเชิงบวกนะคะต่อสถานการณ์มากขึ้นแต่ว่าทีนี้ภาวะนี้อาจจะไปช่วยลดแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มน้ำมันนะพลังงานก่อนหน้านี้อะค่ะถูกขายจากความกังวลเรื่องต้นทุนน้ำมันดอกเบี้ยแล้วก็แรงกดดันต่อกำลังซื้อโดยเฉพาะหุ้นหลายตัวในเซ็ตร้อยที่ยังฟื้นตัวกลับไปไม่ถึงระดับก่อนจะเกิดสงครามช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์สำหรับกลุ่มที่ไร้กาดค่อนข้างมากก็คือสวัสด์ MTC CHG AAV BA BCH พระราม9เซ็นทรัลมิ้นท์ BAM BDMS นะคะโอสถสภา ERW แล้วก็ CPO ค่ะอันนี้ที่เขาคัดมาดูฝ่ายวิจัยของบล.หยวนต้ามองว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะถูกเก็งกำไรต่อในเชิงไร้กาดเพย์นะคะหากราคาน้ำมันยังอยู่ในทิศทางอ่อนตัวโดยเฉพาะหุ้นไฟแนนซ์ค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกได้เพิ่มเติมจากการเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์หน้านะคะจะเริ่มในวันจันทร์หน้านี่แหละไทยช่วยไทยพลัสก็จะมากระตุ้นในภาพรวมมาตรการต่างๆนะคะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งก็คงจะต้องจับตาประธานาธิบดีเวียดนามที่หารือลงทุนในไทยค่ะ อันนี้เป็นบล.กรุงศรีออกบทวิเคราะห์มานะคะระบุว่า27-29พฤษภาคมในประธานาธิบดีเวียดนามโตเลมนำคณะนักธุรกิจรายใหญ่กับรัฐมนตรี100 คนมาบ้านเราค่ะมาเยือนไทยนะคะมากระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอย่างเงี้ยการเยือนครั้งนี้เนี่ยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงห่วงโซ่ประทานแล้วก็ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็พลังงานสะอาดนะคะก็ประเมินจิตวิทยาบวกต่อเซ็ตแล้วก็หุ้นในธีมดังกล่าวค่ะ1 ธีมลงทุนไม่ว่าจะเป็นรับเหมาสเตคอนไพรอนธนาคารก็ KTB KBank สาธารณูปโภคก็กราฟ GPSC แล้วก็ PTT นิคมก็มาตะกับวานะคะธีมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีชิ้นส่วนเก็งกำไรเดลต้ากับฮาน่าสื่อสารก็จะเป็น True Advanced พลังงานสะอาดก็จะเป็นกราฟกับกันกูลค่ะอันนี้จัดโพยให้เผื่อว่าใครสนใจนะคะมีทั้งโพยที่จะเฉิดฉายในการรับแผนโครงการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรับมาตรการของรัฐมาตรการรัฐที่ออกมานะคะแล้วก็เรื่องของการเข้ามาของทางด้านประธานาธิบดีของเวียดนามที่มาหารือลงทุนในไทยก็จะเป็น3 ตัวเด่นเนาะมีเดลต้านะคะเคาะมาเดลต้าปตท.กับกราฟอันนี้ติดโผเป็นภาพติดโผเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนเรื่องทองคำตะกี้เราแตะไปวันนี้ทองคำลงไปแรงนะคะตั้งแต่ช่วงแรกเนาะราคาทองลงไป1,000 บาทอะมาดูล่าสุดอัปเดตให้ทราบก่อน10:30 นค่ะเซ็นเด็กตลาดหุ้นไทยเอ้ยไม่ใช่ทองคำไทยตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะลบไป1,200 บาทต่อบาททองค่ะปรับเปลี่ยนระหว่างวันก็8 ครั้งแล้วนะคะทองคำแท่งซื้อ67,850ค่ะขายออก68,050รับซื้อ67,850ขายออก68,050นะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ66,491.76 บาทขายออก68,850 บาทค่ะอังอิงโกสปอร์ต4,300แล้วนะคะหลุด1,400ละสี่เออหลุด4,400ยืนอยู่โกสปอร์ตอังอิงที่4,391 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท32.70 บาทค่ะ32.70 บาทอันนี้โค้ดโดยสมาคมค้าทองคำนะคุณผู้ฟังนะราคาทองมุมมองของราคาทองคำที่วันนี้เปิดมาเป็นลบเนี่ยนะคะทางด้านฮั่วซิงเฮงเขาก็มีวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองเมื่อเช้าเช้านี้บอกว่าวันนี้28พฤษภาคมเนี่ยทองโลกก็มีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ทำเนียบขาวก็ออกแถลงการระบุว่ารายงานสื่ออิหร่านเกี่ยวกับ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านและกับการที่สหรัฐจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้อิหร่านรวมถึงยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะ MOU ที่อิหร่านเผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นทั้งหมดในขณะที่ประธานเฟดสาขามินนีอาโปริสนะคะบอกว่าแม้ตอนนี้จะเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่แต่เฟดจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การควบคุมความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อค่ะที่กำลังก่อตัวขึ้นจากปัจจัยข้างต้นก็เลยทำให้ความเสี่ยงที่สงครามเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเฟดอาจจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อซึ่งก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำได้นะคะหัวซิงเฮงก็คาดการณ์นะคะสำหรับในส่วนของทองเนาะกูสปอร์ตแนวรับ4,410ถึง4,400ค่ะแล้วก็ทองคำแท่ง68,300ถึง68,200นะคะแนวต้านก็68,850ถึง72,000นะอันนี้ไทยนะถ้าเป็นกูสปอร์ตนี่รับ4,410ถึง4,400แนวต้านก็4,465ถึง4,500ค่ะราคาทองคำตอนนี้ประกาศไปทั้งหมด6 ครั้งด้วยกันแล้วค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะส่วนทางด้านแม่ทองสุก MT Escrow ชี้ทองคำต่ำสุดในรอบ9 สัปดาห์เลยค่ะตอนนี้หลุด4,400ไปแล้วด้วยทองไทยก็มาแตะ66,680อ่ะถูกกดดันจากความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่มีสัญญาณว่าจะยุติลงง่ายนะคะก็จะเป็นปัจจัยลบต่อการลงทุนต่อทองคำในวันนี้นะคะแล้วก็ หากราคาทองคำโลกปิดปรับตัวลดลงลบไป50 เหรียญหรือว่า1.11%มาอยู่ที่4,456 เหรียญขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ4,445กองทุนทองคำ HPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะปัจจุบันถือครองที่1,034.85 ตันภาพรวมเดือนพฤษภาคมขายออก4.33 ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1 มกราคมถึงปัจจุบันขายสุทธิ37.13 ตันค่ะราคาทองร่วงแตะต่ำสุดใหม่ในรอบ9 สัปดาห์นะคะ9 สัปดาห์ที่4,401 เหรียญก่อนกลับมาที่4,450 เหรียญตลาดยังกังวลการเจรจาสันติภาพสหรัฐอิหร่านที่ยังไม่ชัดเจนค่ะแรงกดดันหลักก็ยังมาจากความเสี่ยงเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูงที่ยืดเยื้ออยู่ขณะที่อิหร่านยังยืนกรานควบคุมช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็โครงการนิวเคลียร์ทำให้ความไม่แน่นอนยังคงกดดันทองคำในระยะสั้นอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ MTS Go เนี่ยให้เห็นภาพนักวิเคราะห์ทองพูดถึงราคาทองคำในขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปดูช่วงหน้าไปดูเรื่องของกยศ.หน่อยเขาเปิดวิธีให้ผู้กู้เช็คขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยตัวเองค่ะเผื่อว่าใครสนใจใครที่กู้เงินไปก็ต้องจ่ายคืนนะคะบอร์ดแบงก์ชาติล่าสุดแต่งตั้งคุณสมชายหานฮิรัญอดีตรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมมาเป็นกรรมการกนง.แทนดร.สันติธารเสถียรไทยค่ะอันนี้ก็จะมาได้อัปเดตให้ได้ทราบกันในประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฝากกันหน่อยจากทาง SCB EIC เขามองภาพของเศรษฐกิจค่ะเขามองส่งออกไทยเมษายน2026โตแรงนะคะจาก AI ดูดุลการค้าทำสถิติขาดดุลลึกเป็นประวัติศาสตร์หลังจากนำเข้าโตแซงเกือบ2 เท่าส่งออกไทยเมษายน2026ขยายตัวสูงต่อเนื่องค่ะมูลค่าการส่งออกเดือนเมษายนอยู่ที่31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว23.1%นะคะเร่งขึ้นจาก18.7%ในเดือนก่อนและขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้16.2%ค่ากลางรอยเตอร์โพล17.3%มูลค่าส่งออกที่ปรับฤดูกาลแล้วจะขยายตัว3.8แล้วก็ภาพรวมมูลค่าส่งออกไทย4 เดือนแรกของปี2026ขยายตัว18.9%ค่ะทีนี้มาดูส่งออกเดือนนี้นะคะได้แรงต่อซึ่งก็ต้องบอกว่าส่งต่อเนื่องจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะตลาดสหรัฐค่ะประกอบกับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าเกษตรบ้านเราด้วยนะคะการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวสูงถึง64.6%ต่อเนื่องในเดือนนี้เร่งขึ้นจาก43.8%ในเดือนก่อนมาเป็น64.6สินค้ากลุ่มนี้ยังคงได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรขาขึ้นของอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ Data Center ที่ขยายตัวทั่วโลกสะท้อนจากการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไป13 ใน 15คู่ค้าสำคัญยังคงขยายตัวดีขณะที่ข้อมูลส่งออกของประเทศในภูมิภาคที่เป็นผู้ผลิตหลักของห่วงโซ่ประทานในสินค้ากลุ่มดังกล่าวเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียเติบโตสูง2 หลักเช่นกันนะคะการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การส่งออกไทยเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะ CAGR 13.2%หรือมากกว่าครึ่งของการเติบโตส่งออกรวมที่23.1%การส่งออกไปสหรัฐขยายตัวสูง44.2%ต่อเนื่องจาก41.9%เดือนก่อนโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวสูงขึ้น93.8%ในขณะที่สินค้ากลุ่มอื่นๆยกเว้นอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว11.7%นะคะก็เป็นสะท้อนความต้องการสินค้าไทยในตลาดสหรัฐรวมไปถึงการเร่งผลิตและส่งออกหลังจากที่ภาษีนำเข้าของสหรัฐลดลงทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางตั้งกำแพงภาษีตามมาตรา301กับคู่ค้าหลักรวมไทยเพื่อปรับเพิ่มอัตราภาษีกลับไปใกล้อัตราก่อนหน้าค่ะการส่งออกไปตลาดสหรัฐก็มีส่วนทําให้การส่งออกเดือนนี้ค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้น8.7%นะคะของการเติบโตส่งออกรวม23.1%ค่ะการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว17.9หลังหดตัว7 เดือนต่อเนื่องนะคะแรงหนุนมาจากการส่งออกหลักมาจากการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งขยายตัว74.3%หลังหดตัวลบ9%ในเดือนก่อนหน้านี้โดยเฉพาะทุเรียนสดค่ะขยายตัวสูงมากนะคะสูงกว่า109.5%เนี่ย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานที่ต่ำการส่งออกสินค้าผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งช่วยให้การส่งออกไทยเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นของการเติบโตส่งออกรวม 23.1% ส่งออกไปตะวันออกกลางฟื้นในเดือนเมษายนจากอัญมณีเครื่องประดับการส่งออกไทยไปตะวันออกกลางกลับมาขยายตัว 19.3% ในเดือนเมษายนหลังหดตัวแรงลบ 57.1% ในเดือนก่อนแต่ว่าผลจากการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ขยายตัวสูงถึง 1,157.1% โดยเฉพาะตลาด UAE ค่ะถ้าไม่รวมสินค้าที่เพราะว่าการส่งออกไปตะวันออกกลางหดตัวสูงลบ 39.7% นำเข้าพุ่งแรงนะคะ 45% สูงสุดในรอบเกือบ5ปีค่ะดุลการค้าขาดดุลสูงทำสถิติใหม่มูลค่านำเข้าเดือนเมษายนอยู่ที่ 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 45% เร่งขึ้นจาก 35.7% ในเดือนก่อนสูงสุดในรอบ59เดือนค่ะแล้วก็สูงกว่าประมาณการที่ SCBEAC ประเมิน 37.7% แล้วก็ค่ากลางรอยเตอร์โพล 30.1% ค่ะภาพรวมมูลค่านำเข้าใน4เดือนแรกของปี2026ก็ขยายตัวต่อเนื่อง 35.7% โดยการนำเข้าในเดือนนี้ขยายตัวสูงจาก 1. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปขยายตัว 38.7% แม้ชะลอเกือบครึ่งจาก 64.4% ในเดือนก่อนการนำเข้าหมดนี้ก็มีส่วนช่วยนะคะให้การนำเข้าเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.1% แล้วก็การเติบโตนำเข้ารวม 45% สินค้าหลักได้แก่อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวสูงกว่า 121.8% นะแล้วก็ 133.8% ตามลำดับทั้งนี้การนำเข้าอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการการนำเข้าสินค้าต้นน้ำและกลางน้ำนะคะเพื่อผลิตและการส่งออกไทยจึงต้องนำเข้าจากผู้ผลิตหลักโดยเฉพาะจีนและไต้หวันก็คือจีน76.9%และ188.8%จากไต้หวันค่ะสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวสูง128.6%หลังหดตัว7เดือนต่อเนื่องมีส่วนทำให้การนำเข้ารวมเดือนนี้ขยายตัวเพิ่ม16.4%ของการเติบโตนำเข้ารวม45%สินค้าหลักได้แก่น้ำมันดิบที่ขยายตัวสูง169.3%จากผลสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้นค่ะสินค้าทุนขยายตัว 32.8% ก็เร่งขึ้นจาก 28.3% ในเดือนก่อนการนำเข้าหมดนี้ก็มีส่วนช่วยในการนำเข้าเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.9% ของการเติบโตนำเข้ารวม 45% นะคะโดยสินค้าหลักได้แก่เครื่องจักรไฟฟ้าส่วนประกอบแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ขยายตัวถึง 65.4% และ 26.4% ตามลำดับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากที่ไทยผลิตสินค้าทุนกลุ่มนี้ได้จำกัดแนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Data Center ก็เพิ่มนะคะส่งผลให้ความต้องการนำเข้าสินค้าทุนหมดเครื่องจักรและเทคโนโลยีก็เลยเพิ่มตามโดยเฉพาะการนำเข้าจากจีนที่ขยายตัว 49.5% แล้วก็คิดเป็น 53.3% ของมูลค่านำเข้าสินค้าทุนทั้งหมดในเดือนนี้ค่ะดุลการค้าระบบศุลกากรเดือนนี้ขาดดุลลบไป10,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงเป็นประวัติการณ์มากกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อย SCBEAC ประเมินลบไป9,700แล้วก็ค่ากลางรอยเตอร์โพล5ลบ5,000ไทยขาดดุลการค้าสะสม4เดือนแรกของปีนี้เท่ากับลบไป19,497.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้ก็ในส่วนของ SCBEAC เขาเลยมีการปรับแนวโน้มส่งออกปี2026เพิ่มขึ้นเป็น7.8%แต่ว่าแนวโน้มนำเข้าสูงกว่า15.8%นะคะมูลค่าส่งออกไทยปีนี้แนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น7.8%กันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ของ SCB เขาประเมินนะคะประเมินจากภาพปัจจัยทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยมูลค่าส่งออกไทยปีนี้แนวโน้มขยายตัวดีเป็น7.8%แม้สงครามในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงสาเหตุหลักมาจาก1ประมาณการค้าโลกปี2026ปรับตัวสูงขึ้น WTO และ IMF ปรับตัวเพิ่มประมาณการปริมาณการค้าโลกเป็นขยายตัว 1.9% และ 2.8% จากเดิม 0.5 และ 2.6 ตามลำดับค่ะโดย WTO ให้เหตุผลว่าการค้าเกี่ยวกับ AI มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเอเชียก็ได้ผลบวกสูงประกอบกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าสหรัฐก็มีแนวโน้มต่ำกว่ามุมมองเดิมนะคะ2มูลค่าส่งออกไทย4เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวสูง 18.9% เติบโตมากกว่าคาดการต่อเนื่องเลยค่ะได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะอย่างเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวสูงกว่า 57% ความต้องการทองสูงขึ้นทั่วโลกเลยค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นก็เลยส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทองคํายังไม่ขึ้นรูปของไทยขยายตัว50.8ในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในระยะข้างหน้าสัดส่วน21%ของมูลค่าการส่งออกในปี2025จากแรงหนุนวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกและก็การลงทุน Data Center ที่ยังขยายตัวนะคะกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าแนวโน้มมูลค่าส่งออกปี2026ค่ะจะอยู่ในช่วงลบ3%ถึง8%มีความเสี่ยงจากกำแพงภาษีสหรัฐแล้วก็ต้องจับตานะคะอย่างไรก็ดี SCBAEIC เนี่ยก็ประเมินมีการปรับประมาณการมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น15.8%ในปีนี้เดิมนี้คือ9.0%นะคะผลจากนำเข้า4เดือนแรกขยายตัวสูงมาก35.7%โดยเฉพาะวัตถุดิบแล้วก็กึ่งสำเร็จรูปที่ขยายตัว51.3%การนำเข้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปกับสินค้าทุนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเลยค่ะสอดคล้องกับมูลค่าส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่องและความต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเช่น Data Center ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องการนำเข้าเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงราคาพลังงานโลกหลังที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสอดคล้องกับดัชนีราคาสินค้าที่นำเข้าที่เพิ่มขึ้น10.2%โดยเฉพาะราคาสินราคาน้ำมันดิบที่ขยายตัวถึง47.5ในเดือนมีนาคมซึ่งยังไม่ประกาศเลขเดือนเมษายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองข้อมูลจาก SCBEIC ค่ะมองส่งออกไทยแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2026นะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะ
4: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: จากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือ1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: สิบนาฬิกา46นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายแล้วนะวันนี้เหมาเดียวค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะบางท่านบอกว่าฟังทุกวันนะคะขอบพระคุณผู้ฟังมีท่านหนึ่งนะคะจากสวนจันทบุรีนะคะบอกว่าส่งทุเรียนในสวนมาให้คุณเตยกับพี่แพะนะคะคุณวรรณกิจขอบพระคุณมากเลยนะคะส่งทุเรียนหมอนทองจากสวนจันทบุรีให้ไปทาน3 ลูกเอาละดีเลยนะคะในช่วงแรกนะของการทานทุเรียนยังไม่ได้เอฟทุเรียนเลยนะคะปีนี้เอาเป็นว่าเป็นเปิดฤดูกาลนะคะขอบพระคุณมากนะคะอันนี้เป็นแฟนรายการเราที่บอกว่าฟังอยู่ทุกวันนะคะอยู่ในสวนฟังรายการทุกวันเลยคุณวัยคงทวีนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับทุเรียนที่ส่งมาให้ทั้งคุณวรรณกิจแล้วก็ดิฉันด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูทุเรียนนะแต่จะชัดๆก็ประมาณมิถุนายนถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลแต่ดิฉันเห็นทุเรียนขายในออนไลน์กันก็เต็มไปหมดเลยนะช่วงนี้ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะนี่จะมาอวดว่าได้กินจะได้กินทุเรียนแล้วนะส่วนเรื่องที่คุยกันค่ะกยศ.ที่เขาจะแนะผู้กู้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบถ้วนก็เผื่อว่าใครจะจ่ายหนี้ตามออนไลน์นะคะจะลดเบี้ยปรับให้100%ทั้งนี้ผู้กู้เงินสามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์กยศ.ตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งก็คือเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกเมนูทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยไอเดียหรือเป๋าตังโดยสแกน QR code ระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็เลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสัญญายอดหนี้แล้วก็ยอดผ่อนชําระรายเดือนพร้อมกดยืนยันข้อมูลลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยไอเดียหรือเป๋าตังระบบก็จะส่งอีเมลนะคะเพื่อยืนยันการทํารายการให้กดยืนยันภายใน5 นาทีค่ะพอดําเนินการสําเร็จก็สามารถที่จะกดตรวจสอบสัญญาเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาได้ทันทีเลยการทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้นะคะระบบจะถือว่าสัญญาเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3 ขั้นตอนนะคะก็คือสร้างสัญญาเรียบร้อยนะคะผู้กู้ยืมลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วก็กยศ.ก็ลงนามสัญญาเรียบร้อยนะคะโดยผู้กู้ยืมสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารสัญญาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งภายในสัญญาก็จะปรากฏลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมวันเวลาการลงนามของผู้กู้ยืมเงินและกยศ.อย่างครบถ้วนค่ะก็ถือว่าการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนแล้วก็มีผลตามกฎหมายเลยนะคะฝากกันไว้นะกยศ.ก็เน้นย้ำให้ผู้ที่กู้ยืมเงินตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังทำสำเร็จแล้วนะคะเราจะได้รักษาสิทธิ์ของเราไปดูในเว็บไซต์ของกยศ.ได้เลยนะคะไปดูเว็บไซต์ของกยศ.ได้เลยอันนี้คือขั้นตอนปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์แบบไหนจะสมบูรณ์เช็คเข้าไปค่ะเสิร์ชดูก็จะได้เห็นภาพทันทีเลยนะคะวันนี้มาคุยเรื่องนี้หน่อยไหนใครที่เวลาที่มีวันหยุดพักผ่อนคลิปเครียดบางคนก็จะไปหาวิธีคลายเครียดกันบางท่านก็บอกว่าเอ้ย ก็เนี่ยแหละใครเครียดกันไปออกกําลังกายนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบฟัง

0: เพลงฟังเพลงเก่าๆก็เพราะนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงมากๆนะคะแต่จะเป็นเพลงเก่าหน่อยแล้วก็ดูซีรีส์อันนี้ดิฉันก็ด้วยเหมือนกันค่ะดูซีรีส์ก็ใช่นะคะดูซีรีส์เดี๋ยวนี้ซีรีส์มันเยอะเนาะแต่ก่อนชอบดูซีรีส์ของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ไปดูซีรีส์จีนสลับกันไปแข่งกันแบบยกใหญ่เลยสมัยก่อนซีรีส์เกาหลีอะความยาวเนี่ยนะคะก็จะประมาณสัก16ตอนตอนนี้เหลือ8 ถึง 12 EP เองอะซีรีส์จีนเนี่ยยาวนะ40ตอนอยู่นะซีรีส์จีนยังยาวแต่ว่าซีรีส์เกาหลีทำไมลดตอนเคยสงสัยไหมวันนี้ดูการวิเคราะห์นะคะของลงทุนแมนบอกว่าสายซีรีส์เกาหลีจะชินกับการดูซีรีส์บางที16บางที20บางที24อย่างเรื่องเป็นแนวประวัติศาสตร์ครอบครัวเนี่ยจะลากยาวไปถึง50-60นะปัจจุบันซีรีส์เกาหลีนี่ลดลงเต็มที่ก็12 EP อ่ะเพราะว่าถูกย่อลงไปบางเรื่องถึง8ตอนเนี่ยแต่ซีรีส์จีนฮิตตีคู่กันมาจำนวนตอนจะไม่ได้เยอะเท่ายุคก่อนแต่ถ้าเทียบซีรีส์เกาหลีแล้วจีนยังเยอะกว่าเกาหลีอยู่ดีอ่ะจำนวนตอนใช่ไหมคะย้อนกลับไปโมเดลธุรกิจซีรีส์เกาหลีเนี่ยผูกอยู่กับทีวีมาตรางออกอากาศหากซีรีส์เรื่องไหนได้รับความนิยมผู้จัดและช่องก็มักจะอยากให้ออกอากาศนานๆรักษาเรตติ้งยิ่งเรตติ้งสูงช่องโทรทัศน์ก็กอบโกยจากโฆษณาระหว่างพักมากขึ้นซีรีส์เกาหลีเมื่อก่อนมี24ตอนก่อนจะลดเหลือ20สุดท้ายลงมาที่16เป็นรูปแบบที่ใช้กันยาวนานหลายปีเลย16ตอนเพราะยาวพอจะสร้างกระแสแต่ไม่ยาวจนต้นทุนสูงแต่พอเข้ายุคนี้ค่ะพฤติกรรมของคนดูเปลี่ยนไปคนหันมาชอบเรื่องราวที่เดินเร็วกระชับแล้วก็มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix กับดิสนีย์เนี่ยก็ทำให้คนเริ่มคุ้นเคยกับการบิงแบบมาทีเดียวยิงยาวรวดเดียวจบมันก็ย่อยง่ายน่าติดตามกว่าพอคนเริ่มติดซีรีส์ก็มีจำนวนตอนน้อยๆสถานีโทรทัศน์เกาหลีเขาปรับค่ะอย่างล่าสุดเนี่ย KBS สถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ก็ประกาศว่าโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ใช้รูปแบบ12ตอนเหมือนกันนะประเด็นที่น่าสนใจคือซีรีส์เกาหลียุคนี้ไม่ได้พึ่งพาแค่โฆษณาในประเทศแต่ว่ามีรายได้ขายลิขสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ออริจินอลร่วมกันสิ่งที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งให้ความสำคัญคือผู้ชมคนกดดูหรือไม่คนดูต่อเนื่องไหมคนดูจนจบไหมเพราะหากเรื่องไหนคนดูไม่จบไม่ถึง50ก็จะไม่มีภาคต่อดังนั้นการทำซีรีส์ในจำนวนสั้นลงหรือแบ่งออกเป็น2พาร์ทอ่ะมันจะช่วยให้การเล่าเรื่องกระชับไม่ยืดเยื้อแล้วทำไมซีรีส์จีนยังอยู่ยุคสตรีมมิ่งและยาวอยู่ล่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆจีนกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันหลายปีมานี้ซีรีส์จีนยังมีจำนวนยาวมาก40-50ตอนเพราะเป็นโมเดลธุรกิจแตกต่างอดีตแพลตฟอร์มจีนจะจ่ายลิขสิทธิ์ให้กับผู้ผลิตจํานวนตอนไปยิ่งซีรีส์มีเยอะตอนผู้ผลิตก็ยิ่งได้กําไรแถมยังใส่โฆษณาระหว่างตอนได้เยอะอีกก็เลยพยายามยืดเรื่องยาวๆจนสํานักวิทยุไร้โทรทัศน์แห่งชาติจีนออกกฎระเบียบว่าเอ้ยต้องไม่เกิน40ตอนนะถ้ามีภาคต่อแต่ละซีซั่นก็ต้องเว้นระยะห่าง1 ปีนะแต่เมื่อปัจจุบันคนจีนจำนวนมากหันไปดูละครแนวตั้งมินิซีรีส์กันหมดความยาวแค่ตอนละ1 นาทีแถมเนื้อเรื่องกระเล่าร้อนดราม่าสะใจจบไวปี2025ปีที่แล้วทางการจีนก็เลยประกาศผ่อนปรนให้ทำยาวกว่านั้นได้ตามความเหมาะสมค่ะเพื่ออุตสาหกรรมซีรีส์จะได้ไม่ซบเซาสิ่งสำคัญที่จีนแตกต่างออกไปก็คือในขณะที่สตรีมมิ่งอย่าง Netflix มีโมเดลจ่ายเงินเพื่อดูทุกเรื่องในครั้งเดียวกันแต่บางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจริงจะมีโมเดลหารายได้แบบหลายชั้นด้วยนะสมาชิกทั่วไปฟรีดูได้แค่บางตอนเงี้ยสมาชิก VIP ไม่มีโฆษณาเขาก็ทำโมเดลหลายชั้นแบบนี้ทําให้แพลตฟอร์มก็เลยมีแรงจูงใจในการแบ่งตอนทีๆเราเห็นตอนในประมาณ40นาทีแล้วค่อยๆทยอยปล่อยคนก็จะลงแดงอยากดูตอนต่อไปยอมซื้ออีกนะแพ็กเกจเสริมอีกเรื่องที่ต่างจากซีรีส์เกาหลีที่ดังมากส่วนใหญ่จะเป็นแนวชีวิตยุคปัจจุบันแต่ว่าซีรีส์จีนที่ดังสุดจะเป็นแนวเทพเซียนประวัติศาสตร์ชิงไหวชิงพริบในวังเนื้อหามักจะสร้างมาจากนิยายที่มีความยาวหลายเล่มจบการเล่าเรื่องความรักสามภพสามชาติการแก้แค้นที่ซับซ้อนภายใน12ตอนแบบซีรีส์เกาหลีนั้นทําได้ยากเพราะมันจะเสียอรรถรสในการปูเรื่องนอกจากนี้อีกเหตุผลที่พูดไม่ได้ที่ไม่พูดไม่ได้คือจีนประชากรเขาเยอะกว่าเกาหลีใต้ดาราจีนคนมีฐานแฟนดอมที่ใหญ่มากและเห็นได้จากภาพแฟนๆไปยืนรอดาราที่ชื่นชมหน้าสตูแต่งหน้ากันเยอะถ้าหากพระเอกนางเอกดังแฟนคลับก็ยิ่งอยากดูไอดอลที่เขาชื่นชอบอ่ะตามแพลตฟอร์มต่างๆก็เลี้ยงกระแสให้นานที่สุดเพื่อโอกาสสร้างรายได้สุดท้ายนี่อาจจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมซีรีส์โลกในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนทั่วโลกอ่ะเขาชอบอะไรที่มันสั้นที่มันกระชับไม่ต้องไปปูเรื่องยาวแบบโทรทัศน์ยุคเดิมแม้แต่อุตสาหกรรมซีรีส์จีนเองก็ยังเริ่มปรับตัว สร้างซีรีส์ความยาวระดับกลาง21-28ตอนเพื่อตอบรับเทรนด์แล้วก็รักษาคนดูแต่ว่านะคุณผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นดาบสองคมในมุมธุรกิจอยู่นะเพราะว่าเมื่อจำนวนตอนน้อยลงพื้นที่สร้างรายได้จากโฆษณาก็มันก็ต้องลดลงตามไปด้วยถูกไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะซีรีส์จีนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยบางคนที่ดูก็จะบอกว่าใช้นักเขียนบทซีรีส์โดยเฉพาะพอเขียนบทยาวมันเลยยืดน่าเบื่อแต่ฝั่งจีนส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีเลยการันตีคุณภาพเรื่องบทอยู่แล้วนิยายจีนส่วนใหญ่ยาวหลายร้อยหลายพันตอนอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เกาหลีก็เริ่มมาจับกระแสดัดแปลงจากเว็บตูนดังๆมาทำซีรีส์ตามไปละนะคะตอนนี้ค่าตัวนักแสดงที่เฟ้อขึ้นทุกปีในเกาหลีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเลยต้องจำใจตัดตอนลงแรงมากนะคะค่าตัวของเกาหลี12 EP ของเกาหลีอ่ะบางทีเหมือนรีบตัดจบเหมือนกันนะกำลังดูเฮ้ยงงมากมันตัดจบกันขนาดนั้นเลยเหรอสังเกตทุกเรื่องเลยสังเกตดูไหม EP 1-8จะปูทางมาดีงามพระราม8มากแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนหนังถูกรวบรัดตัดทอนรายละเอียดบางทีไอ้คนนั้นนะตัวละครคนเด่นคนนั้นหายไปไหนเกมไม่รู้ถึงขั้นตอกต้องบอกว่าอีอย่างว่านะจบแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเกาหลีเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้บ่อยถ้าเป็นจีนเนี่ย Netflix อาจจะมีประมาณ40-50ตอนเหมือนละครจะจักวงไทยเมื่อ20 ปีก่อนน่ะค่อยๆขยับทิ้งกล้องทิ้งหน้ากว่าจะพูดก็เอียงคอไปเอียงคอมากล้องต้องจับทุกตัวละครนะคะตอนนี้ก็สร้าง AI ละบางเรื่องเนี่ยซีรีส์แนวตั้งมี AI ทั้งเรื่องด้วยนะของจีนอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมเท่ามินิซีรีส์แนวตั้งนะคะบางเรื่อง2 ซีซันแล้วยังไม่ถึงครึ่งของหนังสือเลยก็มีของจีนนะมันก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะฉายภาพไม่เห็นสำหรับอุตสาหกรรมซีรีส์ของเราก็ที่ขายดีก็ซีรีส์วายเนี่ยค่ะดังสุดของไทยชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ยของไทยก็จะเป็นภาพนั้นที่ทั่วโลกเขาชอบดูนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะนะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะที่ FM 97 9 โมงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
8: ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเรกล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโตด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริง
6: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97 FM
6: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์ หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
15: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
16: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
15: แล้วพบกันนะครับ
17: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
11: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
10: แล้วพบกันนะครับ
0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจ
12: วิเคราะห์สุด
13: ๆฟังสด
12: ๆประเด็นฮอต
13: หุ้น
12: เศรษฐกิจ
13: การเงิน
12: การลงทุน
13: บ่าย 2-4 โมงเย็น
12: ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97
13: นำทีมโดย
12: เซียนข่าวรุ่นเก่าร
13: ัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีนะครับ28พฤษภาคม2569ครับเวลาประมาณ 11:00 น.จนถึงเที่ยงตรงนะครับชยุทธวันเกิดมาพบกับทุกท่านเหมือนเดิม FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมคิดว่า ประเด็นที่ผู้คนในสังคมหยิบยกมาพูดคุยกันในเรียกว่าแทบจะทุกวงกาแฟแล้วก็ทุกคนก็ตั้งตารอคอยมานานว่าปรากฏการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเยอะๆได้ไหมนะครับคือกรณีที่เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาของศาลออกมากรณีที่มี2คณะกรรมการปปช.ถูกพิพากษาจำคุก2คนคือท่านประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับแล้วก็คุณสุภาซึ่งสองท่านนี้ตอนนี้คำพิพากษาชัดเจนแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวงเงิน 400,000 บาททีนี้วันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมนำคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายความสำคัญนะพละกำลังของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะที่มีผลมากกับความเป็นไปของชีวิตผู้คนในโลกใบนี้นะโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นเพชรน้ำงามนะของศาสตร์แขนงหนึ่งที่จะทำให้เราอาจจะไม่ถึงขั้นจะต้องพึ่งพิงพึ่งพาซะทั้งหมดแต่มันก็มีปูมโหนมีหลักฐานยืนยันมีกระบวนทัศน์ที่ทำให้เราพินิจพิเคราะห์ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งว่ามีผลกระทบกับความเป็นไปของผู้คนในสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ฟังครับผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไปนะครับว่าในจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสนะฮะกำลังเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎเป็น4กับชะตาเมืองขณะเดียวกันนะครับอังคารเป็นเกษตรที่ราศีเมษขณะเดียวกันดาวอาทิตย์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าการเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลระดับผู้นำคนที่อยู่ในสปอตไลท์หรือคนที่มีอำนาจอยู่ในตนเองขณะนี้เนี่ยกำลังจะต้องผ่านบททดสอบวันนี้พอเราเห็นข่าวกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาชัดเจนกรณีของปปช.ทั้งสองท่านทำให้สังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีความหวังมากขึ้นท่านผู้ฟังครับเราเกิดความรู้สึกว่าโอ้สังคมน่าจะมีความหวังมากขึ้นเพราะกรณีนาฬิกาเพื่อนและแหวนแม่เนี่ยทำให้เราเนี่ยกระอักกระอ่วนใจมานานรู้สึกว่ามันไกลเกินกว่าที่เราจะคิดแล้วก็ทำให้เราหลายคนรู้สึกว่าตกลงระบบความยุติธรรมมันยังเหลืออยู่ในสังคมหรือเปล่าแต่พอเมื่อวานนี้หลังจากคุณวีระสมความคิดออกมาให้สัมภาษณ์ท่านผู้ฟังโหแกพูดน่าฟังนะแต่ตอนนี้เพิ่งเป็นศาลชั้นต้นพิพากษานะครับยังมีชั้นอุทธรณ์แล้วก็ยังมีชั้นฎีกา นะอีก2ชั้นเพราะฉะนั้นนักข่าวเวลาถามคำถามให้คุณวีระแกตอบเนี่ยก็ดูสักนิดหนึ่งนะบางทีเหลี่ยมมุมทางกฎหมายเปิดไปทั้งหมดก็คงจะไม่ได้นะช่องไทย PBS สัมภาษณ์หน้าฟังถึงกลับขั้นใช้คำว่าขุดบ่อล่อปลาเห็นไหมครับเพื่อให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นยอมรับแล้วก็ผลของการยอมรับก็เป็นหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานที่ทางคุณวีระได้ร้องขอนะครับในกระบวนการพิจารณาควรจะต้องส่งมาเนี่ยอย่างโปร่งใสทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เพราะอะไรครับประชาชนสงสัยมานานแล้วเรื่องนี้เป็นมหากาพย์9ปีเกือบ10ปีท่านผู้ฟังนะประชาชนสื่อมวลชนผู้คนเยอะแยะก็สงสัยว่าแหมท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านมีนาฬิการูหรูเยอะแล้วก็แหวนก็แบบแสงวิ่งว่างวิ่งว่างไปหมดเลยนะครับนะปรากฏว่ากรณีที่ปปช.พิจารณาว่าเรื่องนี้ตีตกไปเพราะว่าพอเจ้าตัวบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นของเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปถามยังไงอ่ะส่วนแหวนนี่ก็เป็นแหวนของแม่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปคือข้าราชการหรือว่าคนทำงานในระดับที่บังคับบัญชาหรือคนทำงานราชการระดับสูงเนี่ยจำเป็นนะครับจะต้องมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินก่อนจะรับตำแหน่งแล้วหลังจากพ้นวาระตำแหน่งไปแล้วก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่าคุณอยู่ในตำแหน่งมาเวลาเท่านี้คุณรวยขึ้นขนาดไหนหรือคุณจนลงและไอ้ที่รวยขึ้นเนี่ยคุณรวยมาจากอะไรมันต้องอธิบายได้ถูกไหมครับงั้นกรณีนี้ก็เลยทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยถูกพิพากษาไปดังที่เราได้ทราบข่าวเมื่อวานนี้ทีนี้ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินเข้าสู่ราศีพฤษภ31พฤษภานี้นะพฤหัสเดินตำราโหรบอกว่าเป็นการเดินเร็วนะครับหลังจากที่พักมาอย่างยาวนานเดินเป็นปกติปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วดาวพฤหัสเดินผิดปกติมากพฤหัสเมื่อวานนี้ผมอธิบายชัดนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมเป็นดาวเกี่ยวกับการศึกษาเป็นดาวที่กำกับเรื่องมโนธรรมสำนึกเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขหรือว่าการแพทย์นะการแพทย์ทั้งหลายนะแล้วก็ยังเป็นดาวเกี่ยวกับผู้ปกครองบ้านเมืองผู้บริหารบ้านเมืองเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อดาวพฤหัสมันผิดปกติมากพวกเราถึงท้อใจมากอะไรก็ไม่อะไรสักอย่างนึงนะนึกจะพูดอะไรก็ได้จะว่ายังไงก็ต้องยอมตามนั้นบัดนี้สภาพการมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนครับท่านผู้ฟังเพราะดาวพฤหัสจะสถิตอยู่ราศีกรกฎมีพลังกำลังเข้มแข็งไปนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20ตุลาแล้วหลังจาก20ตุลาจะเดินไปที่ราศีสิงห์อยู่หลังจากนั้นที่ราศีสิงห์ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนาปีหน้าตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา9เดือนครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพละกำลังของดาวพฤหัสมีสูงส่งมากนะพฤหัสเข้าราศีสิงห์คือตรีโกณกับชะตาเมืองคือทับอยู่ในชะตาเมืองคือบ้านเมืองจะดำเนินไปด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมดังที่ทุกคนคาดหมายคาดหวังมานานแล้วว่าเราเนี่ยมีกฎหมายสำคัญนะอย่างเช่นกรณีคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ทางฝ่ายค้านก็ยื่นเรื่องเพื่อจะให้มีการสอบทวนความเพิ่มเติมว่ากรณีนี้นะขนาดท่านวิชามหาคุณยังออกมาบอกว่าศาลฎีกาเนี่ยพิพากษาไปแล้วศาลเนี่ยพิพากษาไปแล้วว่ามันมีกรณีซุกหุ้นจริงๆนะแต่ว่าฉะไหนเลยสุดท้ายที่สุดมาตีตกเรื่องนี้ไปอีกนะในข่าวบอกว่าช่วยกันอุ้มคุณศักดิ์สยามชิดชอบทั้งหมดเนี่ยท่านไปหาอ่านได้ตามสื่อนะข่าวทั้งหลายแต่ผมจะเรียนว่าปรากฏการณ์ที่เรากำลังเห็นเนี่ยนะครับดาวพฤหัสกำลังปลดปล่อยพละกำลังมาอย่างเต็มที่นะแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกหัวระแหงของสังคมไทยและก็มันจะปรากฏไปทั้งโลกใบนี้ด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถือว่าประเทศไทยกับโลกของเราชะตาเดียวกันคือลัคนาอยู่ที่ราศีเมษงั้นวันนี้เองนะครับมีข่าวนึงที่ผมคิดว่าต้องหยิบมาคุยจริงๆข่าวนี้เนี่ยก็เราได้รับทราบมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังครับ ประเทศไทยของเราตลอด 10, 20, 30 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าหนักใจมากสำหรับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการยกระดับสังคมให้มันดีขึ้นนะ เห็นข้าราชการทุจริตเห็นการประพฤติผิดประพฤติมิชอบเห็นการเรียกรับสินบนเห็นโครงการที่ไม่โปร่งใสเห็นการเอาเปรียบผู้บริโภคประชาชนก็อยากมีส่วนร่วมครับนะสื่อก็อยากจะช่วยกันผลักดันแต่หลายครั้งหลายหนทั้งประชาชนทั้งสื่อและทั้งองค์คาพยพของสังคมที่ต้องการจะบอกหรือกระจายข่าวความผิดปกตินะการเอาเปรียบการช่อฉนการกระทำการในลักษณะที่เบียดบังผลประโยชน์ของแผ่นดินแต่หลายครั้งมักจะถูกปิดปากนะอย่างที่เราได้ยินได้ฟังว่าถูกฟ้องปิดปากเช่นยังไงครับสื่อนำข่าวมารายงานว่าเรื่องนี้มัน1 2 3 4 5เป็นแบบเนี้ยนะผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งก็ไม่รู้ว่าผิดจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่ก็วิธีการที่เขาทำกันเขาเรียกฟ้องปิดปากเดี๋ยวก็ดำเนินการฟ้องเลยไปฟ้องนู่นไปฟ้องอยู่ที่ไหนอ่ะสทิงพระสงขลานู่นไปฟ้องที่นู่นเลยถามว่าทำไมฟ้องนู่นก็เวลาสื่อพูดเนี่ยเสียงมันออกไปที่สทิงพระด้วยเพราะฉะนั้นเสียหายตรงนั้นด้วยเห็นไหมครับวิธีการแบบนี้ทำให้สื่อบ้านเราลำบากนะเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่วันนี้ปรากฏการนะที่เป็นแสงสว่างจดจรัสนะอยู่ในสังคมไทยและคนกำลังคาดหวังอย่างยิ่งคือการที่ท่านประธานศาลฎีกานะครับท่านอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำเพื่อสกัดกั้นการฟ้องปิดปากเขาเรียกฟ้องคดีปิดปากหรือ anti slap ย้ำกระบวนการยุติธรรมต้องไม่ใช่เครื่องมือปิดปากประชาชนโอ้โหวันก่อนฟังพี่ดนัยนะกับพี่แมวสาวอธิบายเรื่องนี้ผ่านทางช่องรายการของพี่ดนัยเนี่ยผมว่าอธิบายความได้ชัดเจนแล้วพี่ดนัยยังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะท่านประธานศาลฎีกาท่านนี้จริงๆแล้วเป็นรุ่นน้องพี่ดนัยนี่เป็นนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะท่านบอกว่าถ้าเจอหน้าจะไปกราบที่ตักงามๆฝากกราบ2ครั้งเลยนะพี่นะเพราะผมคิดว่าข้อความนะจากสื่อซึ่งแจกลงบนหน้าเพจของศาลยุติธรรมระบุอย่างชัดเจนว่าประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปากนะแล้วท่านยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมต้องไม่ใช่เครื่องมือปิดปากประชาชนท่านผู้ฟังครับเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เราจะได้ยินหลายครั้งหลายหนว่าถ้าคุณเพราะถ้าคุณกล้าจะร้องเรียนหน่วยงานหน่วยงานก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณนะถูกไหมครับหรือแม้แต่กรมนะในกรณีที่กรมหนึ่งบอกว่าโอ้คุณมาให้ข่าวแบบนี้อาจจะทำให้กรมเสียหายกรมก็ดิ้นพลักเลยคุณต้องเอาข้อมูลมาให้นะไม่เช่นนั้นก็จุดอาจจะฟ้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบเห็นไหมครับแต่วันนี้เดี๋ยวลองเอาข้อมูลนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะผมกำลังจะยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าข้อมูลที่ปรากฏและเป็นข่าวดังนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่สอดรับกับการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสบดีที่กำลังจะมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมีพละกำลังเป็นมหาอุดทำให้บ้านเมืองสังคมและโลกใบนี้หันกลับมาตระหนักถึงคันลองความเป็นไปของสังคมที่ควรจะยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะแล้วก็คุ้มครองประชาชนโดยทั่วถึงกันนะครับข่าวปรากฏว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคมนายท่านอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาได้ลงนามให้คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและกลั่นกรองการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริตและป้องกันไม่ให้กระบวนการทางศาลถูกนำไปบิดเบือนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนคำแนะนำดังกล่าวมีสาระสำคัญในการวางแนวทางให้ศาลสามารถพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาที่อาจมีลักษณะกลั่นแกล้งนะครับเอาเปรียบหรือมุ่งสร้างภาระแก่คู่ความโดยไม่สมควรสร้างภาระยังไงครับก็ไปไล่ฟ้องมันทั่วประเทศให้มันวิ่งไปรายงานตัวที่ตรงนั้นไปไต่สวนมูลฟ้องที่นี่ไปประกันตัวที่นั่นวิ่งไปทั่วอย่างเงี้ยนะครับนะ มีสาระสำคัญในการวางแนวทางให้ศาลสามารถพิจารณาและตรวจสอบการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งเอาเปรียบหรือมุ่งสร้างภาระแก่คู่ความโดยไม่สมควรและยืนยันหลักการสำคัญว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะบิดเบือนจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคามสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลโดยให้แนวทางเกี่ยวกับลักษณะของการฟ้องคดีที่อาจเข้าข่ายเป็นการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตไว้เช่นการฟ้องคดีที่มีลักษณะก่อกวนก่อกวนไหมครับข่มขู่คุกคามเห็นไหมฮะที่ผ่านมาเราจะได้ยินเสียงคนดังนะครับนะอาจจะไม่เสียงไม่ดังแต่พูดอยู่ในลำคอไม่รู้จักกูยังไงอะไรเงี้ยนะครับนะหรือสร้างความเดือดร้อนแก่จำเลยเกินสมควรการใช้การดำเนินคดีเพื่อกดดันให้คู่ความกระทำการหรือละเว้นกระทำการเพื่อประโยชน์อันมิชอบตลอดจนกรณีที่มีการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญต่อศาลนะนอกจากนี้คำแนะนำยังได้กำหนดพฤติการที่พึงถือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนี่ก็ด้วยนะครับนะภาษาบ้านเราก็เรียกว่ายัดคดีนะหรือบางทีก็เรียกว่าฟ้องเพื่อเตะตัดขาถ้าภาษาสื่อก็บอกฟ้องแก้เกี้ยวนะคือมันฟ้องมาเราก็ฟ้องไปต่างคนต่างก็เป็นโจทย์เหมือนกันฉันไม่ได้เป็นจำเลยอย่างเดียวฉันก็เป็นโจทย์ด้วยไอ้นั่นฟ้องมาฉันก็ฟ้องกลับไปนะบ้านเมืองก็วุ่นวายท่านผู้ฟังครับนะเมื่อท่านประธานศาลฎีกามีคำแนะนำดังนี้ผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับพี่น้องประชาชนและก็คนที่เฝ้าสนใจติดตามความเป็นไปของสังคมของบ้านเมืองผมกลับเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อวันก่อนนะครับว่าเมื่อดาวพฤหัสมีพละกำลังเป็นมหาอุดนะไม่ใช่เพียงแต่ทุกคนจะมาดูว่าโหราศีกรกฎจะโชคลาภเยอะประเทศไทยจะรับโชคใหญ่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการดึงเอามโนธรรมสำนึกของสังคมกลับมาเป็นเป้าหมายหลักท่านผู้ฟังครับเพราะผมคิดว่ามันต้องช่วยกันฮะมันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับดังที่กกร.ได้นำร่องปักธงอย่างชัดเจนนะพี่วีระสมความคิดก็ออกมาซัดเต็มที่และนี่ยังมีกรณีอื่นๆตามมาอีกหลายเรื่องนะครับนั้นจังหวะนี้แหละนะปีนี้ตั้งแต่วันที่31พฤษภายิ่งยาวไปเลยครับใครที่มีวิบากนะเรียกว่าเป่าคดีนะปิดบังอำพรางซ่อนเล้นหรือไม่ก็ซุกคดีถ้าผู้ฟังครับมีคนพูดเยอะกรณีที่ปปช.เนี่ยรับเรื่องร้องเรียนไปเนี่ยแล้วมันก็หายแซบหายสอยฮะก็ไม่รู้หายไปไหนหลายคนก็คาดหวังว่าไอ้เรื่องที่ไปร้องเรียนเนี่ยมันต้องรู้แล้วนะแต่มันก็ไม่มีอะไรกลับมาเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าดองคดีเพราะวันนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือผู้คนจะทวงถามสังคมจะถามหาสื่อจะคอยตั้งตารอคอยว่ามันจะไปถึงไหนท่านผู้ฟังครับเนื้อความในคำอธิบายในหน้าเพจของศาลยุติธรรมยังระบุต่อนะครับนะว่า เพื่อให้ศาลขออภัยฮะการฟ้องคดีหลายคดีจากข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เดียวกันเพื่อสร้างภาระในการต่อสู้คดีรวมถึงการฟ้องบุคคลที่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการปกป้องสิทธิมนุษยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิผู้บริโภคสิทธิแรงงานหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายคือพูดง่ายท่านต้องการคุ้มครองคนเหล่านี้ก็คือประชาชนอย่างท่านอย่างผมครับแล้ววันนี้คนทำธุรกิจนะคนที่เห็นความไม่โปร่งใสคนที่อาจจะเป็นได้ยินได้ฟังจากพวกกลุ่มอินไซเดอร์โอ้โหมันหัวกันเต็มที่เลยยังไงท่านเปิดเผยข้อมูลครับท่านเปิดเผยข้อมูลท่านหาคณะคนมาช่วยเหลือกันครับนะวิสโซโบรเป่านกหวีดให้มันดังๆออกมาเป็นจังหวะเวลาครับประเทศจะเปลี่ยนสังคมจะปรับถ้าประชาชนไม่ขยับมันไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้แหละมันเป็นจังหวะที่ดาวมันเปลี่ยนแรงขณะนี้และที่เปลี่ยนแรงมากเพราะมฤตยูเดินเข้ากลางราศีแล้วครับเมื่อมฤตยูเดินเข้ากลางราศีคืออะไรครับคือมฤตยูจะอยู่ อยู่ที่กลางราศีมีกำลังมากๆเนี่ย1ปีเต็มๆนะเป็น1ปีเต็มๆที่มฤตยูเนี่ยจะปลดปล่อยพลังงานไปที่ดาวอังคารซึ่งเป็นตนุรักษ์ของชะตาเมืองไทยของเราและของโลกใบนี้ส่วนระดับโลกเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะเรื่องขั้วมหาอำนาจเรื่องการโฟลว์ของธุรกิจเรื่องสภาพการเงินที่กลุ่มทุนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบโลจิสติกเห็นไหมครับเปลี่ยนหมดเลยครับส่วนบ้านเราเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือประชาชนเนี่ยนะก็คงจะได้เห็นปลายแสงที่อุโมงค์นะวันนี้สิ่งที่พีวีระสมความคิดได้ทำสิ่งที่ท่านประธานศาลฎีกาท่านอดิศักดิ์ตันติวงศ์นะได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกานะเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพุทธศักราช69เนี่ยนะครับก็เป็นแสงสว่างให้กับประชาชนเหมือนดังที่ประชาเปรียบเทียบนะเหมือนประชาชนติดอยู่ในถ้ำที่สปป.ลาวครับวันนี้เนี่ยนะมีข่าวช่วยได้แล้ว5คนนะแล้วก็ยังหาไม่เจออีก2คนแต่ก็นี่แหละครับผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองต้องแซ่ซ้องสรรเสริญนะองคาพยพและกลุ่มบุคคลนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่พยายามที่จะช่วยกันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้กรณีที่ข่าวที่ระบุอยู่ในศาลเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังต้องลองไปหาอ่านติดตามนะครับเพราะท่านยืนยันนะครับว่าคำแนะนำดังกล่าวสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะในกรณีที่การดำเนินคดีอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือสร้างแรงกดดันแก่ผู้ใช้สิทธิโดยสุจริตของศาลยุติธรรมโดยยังคงยึดหลักความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายสิทธิของจำเลยและผลประโยชน์สาธารณะโดยรวมการออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของศาลยุติธรรมในการพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันโดยยืนยันหลักการสำคัญว่าการใช้สิทธิทางศาลจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรมจะได้นำคำแนะนำดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไปโอ้โหสว่างโล่งโปร่งทั้งสมองเลยท่านผู้ฟังครับเพราะวันนี้คนที่บอกว่าถ้าเราเปิดเผยเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องแย่แน่เลยถูกฟ้องปิดปากถูกข่มขู่คุกคามพวกนี้เป็นความหมดเลยท่านผู้ฟังครับนะวันนี้ผมคิดว่าเราคงจะต้องรอคอยติดตามฟังว่าแล้วนักกฎหมายมือเด่นๆหรือคนที่อยู่ในองคาพยพนะของกลุ่มก้อนที่ออกมาเรียกร้องต่างๆจะขยับเรื่องนี้อย่างไรผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอติดตามฟังนะท่านผู้ฟังครับเพราะเป็นหัวใจสำคัญของระบบประชาธิปไตยของเรานะครับขณะเดียวกันนะก็ย้อนไปดูกรณีที่ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังว่าเมื่อราหูเล็งที่ราศีสิงห์เนี่ยราศีสิงห์เนี่ยหมายถึงเลข1หมายถึงคนในสปอตไลท์นะหมายถึงคนที่อยู่หัวแถวนะครับเนี่ยอย่างท่านพลตรีเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยท่านเป็นประธานปปช.นะที่ท่านโดนไปนี่นะครับท่านก็อยู่หัวแถวก็โดนไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังมีคำสั่งศาลศาลฎีกาสั่งเอกราชช่างเหลาพ้นส.ส.แบนการเมืองยาว10ปีผิดจริยธรรมร้ายแรงปมโกงสหกรณ์ครูขอนแก่น400ล้านนายเอกราชช่างเหลาเนี่ย ถ้าว่ากันตามหลักฐานก็ชัดเจนว่ามีการยักยอกนำเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ขอนแก่นออกไปหมุนเวียนซื้อที่ดินเป็นของตนเองแล้วเอาที่แปลงนั้นมาตึงอีกรอบหนึ่งที่สหกรณ์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเลขในบัญชีสหกรณ์ทำให้คนสำคัญผิดโอ้ทำผิดหลายเรื่องท่านผู้ฟังครับผมอ่านข่าวแล้วผมจะเป็นลมแล้วคนแบบนี้เข้ามาอยู่ในวงการ

รณียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดมูลค่าความเสียหายเกือบ400ล้านบาทพระเจ้าช่วยพระเจ้าคงไม่ช่วยแล้วครับท่านเอกราชโดยศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของนายเอกราชเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา87จึงมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีส่วนคดีอาญาก็คงจะไปดำเนินการกันต่อท่านผู้ฟังครับเอกเนี่ยหมายถึงเลข1 เลข1ก็หมายถึงราศีสิงห์งั้นเลข1ราศีสิงห์อะไรที่มันเป็นหัวขบวนนะเป็นอะไรอ่ะผู้นำองค์กรเป็นคนในสปอตไลท์ที่มีอำนาจในตัวเองถ้ามีวิบากเดิมๆที่ทำไว้เนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะชดใช้ครับไม่รู้จะหลีกไปไหนกรณีคุณเอกราชนี่หลักฐานมัดแน่นเหลือเกินถ้าผู้ฟังครับเห็นไหมฮะงั้นแต่ว่าเป็นเรื่องน่าติดตามว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นมันมาปรากฏชัดในจังหวะที่ดาวพฤหัสเริ่มทำงานเห็นไหมฮะตอนที่ดาวพฤหัสไม่ทำงานเนี่ยเราก็เหนื่อยใจนะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เรารู้สึกว่าเออตกลงความยุติธรรมมันมีไหมเนี่ยบางทีนะเราก็ต้องให้เวลามันทำงานตอนนี้มีคนถามเพิ่มอ้าวคดีนาฬิกาลุงป้อมนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยนะขนาดปปช.โดนเป็น3ปี2คนแล้วลุงป้อมล่ะจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากไปถามนักกฎหมายด้วยนะครับผมก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ทราบดวงชะตาลุงป้อมด้วยว่าดวงชะตาท่านเป็นยังไงรู้แต่ว่าท่านมีนาฬิกาเยอะนะแล้วก็ผมก็ยังเชื่อท่านอยู่ว่านาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกาเพื่อนนะเว้นแต่ว่ามีใครไปดำเนินคดีต่อแล้วหาข้อมูลจนได้ว่าไม่ใช่นาฬิกาเพื่อนท่านได้มาวาระไหนเวลาใดอะไรพวกนี้นะครับมันต้องรอคนที่เขาทำกฎหมายแต่ว่าถ้าถามผมว่าเอาชยุทธทำมาตั้งนานไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยถ้าทำตอนนี้เราจะได้ไหมก็โอกาสที่จะรู้ข้อเท็จจริงมันก็ช่วงนี้แหละครับเพราะว่าดาวพฤหัสทำงานอยู่ท่านผู้ฟังครับอ่ะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังกรณีนี้ตอนนี้สังคมจับตามองเนี่ยเรียกว่าตามันแผลบเลยเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้นะครับพรรคประชาชนนะก็เตรียมยื่นคำร้องเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูเนื้อข่าวหน่อยนะครับยื่นคำร้องเพื่อสอบปปช.ปมคดีนายศักดิ์สยามนะซึ่งขออ่านเนื้อข่าวหน่อยนะครับคปท.ร้องผู้นำฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนะยื่นสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระสอบปปช.ปมยกคำร้องศักดิ์สยามด้านพรรคประชาชนก็จ่อยื่นคำร้องได้ช่วงต้นมิถุนายนนี้ขณะที่ประชาธิปัตย์ไทยภักดีเสรีรวมไทยพร้อมหนุนลงชื่อด้วยขณะที่เสรีพิสุทธิ์ลั่นพักไหนไม่ลงชื่อก็ไม่ต้องมาคบกันอ๋อนี่เป็นเนื้อข่าวนะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยยื่นหนังสือถึงนายณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับขอให้รวบรวมรายชื่อยื่นต่อนายโสภณสารัมเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณียกคำร้องนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมในคดีซุกหุ้นเอาละผมว่าเรื่องนี้มีระทึกแน่ๆท่านผู้ฟังครับนะเพราะว่าขณะนี้ดวงดาวโดยเฉพาะดาวพฤหัสกำลังสปีดอัพทำงานอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตไม่อ่านข่าวโดยละเอียดเพราะมันยาวๆนะก็ไม่ใช่หน้าที่ผมด้วยแต่ผมเนี่ยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังจะได้มองเห็นโดยทั่วกันว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจะปรับเปลี่ยนมันอยู่ที่ประชาชนเนี่ยนะต้องไม่เอามือซุกหีบอย่าทอดทุระอย่ารู้สึกว่าเออเอานะยังไงเมื่อวันฉันก็เพิ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปฉันเพิ่งได้ตังมาไม่เกี่ยวกันครับไอ้นั่นมันก็เงินประชาชนนี่แหละภาษีประชาชนแต่เรื่องตรวจสอบนะก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องร่วมกันถ้าเราจะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานะครับ

0: สามารถที่จะปรับเปลี่ยน CPI หรือ Corruption Perception Index ให้อยู่ในระดับที่ดีกว่านี้ผมว่าวันนี้ต้องพึ่งประชาชนละศาลท่านก็ประกาศให้เห็นชัดเจนแล้วว่าศาลคุ้มครองสื่อหรือประชาชนที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะย่อมได้รับความคุ้มครองถ้าจะฟ้องปิดปากศาลไม่เห็นด้วยเห็นไหมครับนี่ขนาดศาลฎีกาออกมาประกาศขนาดนี้เพราะฉะนั้นประชาชนนะวันนี้ก็ถึงเวลาของประชาชนแล้วนะครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการครับพี่โอกิสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณราเชนคุณจิระโรดคุณพุทธชิโนรสคุณพัฒนันเฮียปณพลสวัสดีครับพี่สมใจสวัสดีครับคุณศิรวิทย์สวัสดีครับพี่พระบิดาจุกรูบอกว่าลองโฆษกปปช.เมาปปช.หรือปชป.พี่ปปช.ใช่ไหมผมไม่ได้ดูข่าวตรวจแอลกอฮอล์ได้189ชนไรเดอร์แขนขาดเสียชีวิตคาที่แถมเปลี่ยนคนขับเออเนาะไม่รู้ว่าอะไรมันกระหน่ำลงไปตรงนั้นสักขนาดนั้นเลยนะพี่วันวันอัศนีสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวเราพักสักแป๊บหนึ่งท่านผู้ฟังครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดนะครับ276 3632และ33พักสักแป๊บเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับในเวลาที่ดาวพฤหัสเนี่ยเดินเป็น4กับชะตาของรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับอีกตำราหนึ่งก็ระบุว่าเป็นเกณฑ์สำคัญที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกเกณฑ์นี้สำคัญอย่างไรครับสำคัญตรงที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เป็นดาวประธานสุภเคราะห์แล้วก็มีคุณภาพสูงมากท่านผู้ฟังครับนะใครก็ตามที่มีดาวพฤหัสเป็น4กับชะตาก็ถือว่ามีความสำคัญแต่ถ้าลัคนาราศีเมษแล้วมีพฤหัสเป็นอุดเป็น4กับชะตาด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญจมหาบุรุษโยกตำราโหรเขาเรียกว่าเกณฑ์หังสะโยกนะโยกนี้คือให้ผลในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีทรัพย์สินนะการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็เรื่องของอำนาจวาสนาเพราะฉะนั้น4เดือนนี้จากวันที่1มิถุนายนไปจนถึง20ตุลาคมประเทศไทยของเราก็จะอยู่ในจอเรดาร์ในสายตาของประชาคมโลกในหลากหลายเรื่องท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าสภาพการที่โลกกำลังขมวดเกลียวกันอยู่ขณะนี้เนี่ย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในทางออกที่สำคัญอาจจะเป็นพื้นที่เจรจาอาจจะทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในหลากหลายเรื่องนอกจากเราจะเป็นเชลเตอร์เป็นที่พักเป็นที่พำนักเป็นที่หลบภัยแล้วนะถ้าเรามีการปรับปรุงระบบในการผลักดันมาตรฐานการกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราให้สูงขึ้นเรามีการจัดการเรื่องการคอร์รัปชันอย่างนี่เรียกว่าเป็นรูปธรรมสังคมตื่นตัวเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถ้าเราตื่นตัวแล้วบ้านเมืองทุกองคาพยพพร้อมกันลุกขึ้นมานะจัดการสิ่งเหล่านี้ทำไมทั้งโลกใบนี้จะไม่มาหาเราท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยากจะมาอยู่กับเราแหละแต่พอเขาจะมาตั้งโรงงานแล้วก็เรียกรับตรงนู้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีไม่ไหวครับใครๆก็เบือนหน้าหนีหมดเพราะเขาก็บอกว่าอยู่ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอไอ้พักนั้นไปไอ้พักนี้มาก็ต้องเรียกอีกพอไอ้พักนี้ไปไอ้พักนั้นมาก็ต้องเรียกอีกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสร้างมาตรฐานใหม่ทำไมเมืองไทยจะไม่เป็นที่ยอมรับนะคือสภาพแวดล้อมเอื้อแล้วคนไทยก็ใช่ภูมิประเทศก็ใช่นะภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ใช่เหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละเพราะฉะนั้นในกาลสมัยที่ดาวพฤหัสมีพละกำลังขนาดนี้เนี่ยจงต้องช่วยกันยกระดับสังคมขึ้นมายกมโนธรรมสำนึกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันผลักดันท่านผู้ฟังผมคิดว่าเกณฑ์นี้จะเป็นผลต่อเมื่อเราได้ลงมือทำนะครับเอาละฮะเวลาหมดครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามผมนะฮะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนกลับมารับใช้เหมือนเดิมวันนี้ผมชัยยุทธวันเกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชัยยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะก้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับแต่ในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
3: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบิน Boeing 737-8 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ต Thailand ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
5: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
0: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: คราวที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมคิดว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะฟุตบาททางท้ายทำปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนนะเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
7: ผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้าส ำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พักให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
8: ปัญหาเร่งด่วนของกทมจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
9: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันการท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
11: หน่วยเลือกตั้งที่เรามีอยู่ทั้งหมด 6,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
10: ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
13: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ NextGen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuoythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
16: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเปิดเผยว่ารฟมและผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
17: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
18: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูงอะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาใช่6โมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้ไหมก็ขึ้นไปได้เลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะไวส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
17: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณร้อยละ50เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
19: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะช่วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังค์มาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
17: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า 4,500,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 614,496 รายปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดิลอัฎฮาน
20: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอ
21: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอและสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
22: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
23: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
24: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับประโยชน์นะครับ
23: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
3: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกีพยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EUพร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจร จาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอนจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินจลัดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกม 21-14 21-19 แล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม21ต่อ9 23-21 แล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21ต่อ18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมือวางอันดับ4ของรายการเปิดสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักเทนนิสเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6โดนเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9ต่อ7ทำให้วิทยาผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะอภิวัตรเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันจัยรัตน์โฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักเทนนิสไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนันสารุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกเย ยานิคลินเนอร์มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคุณชนะเคลมองทาเบอร์นักหัวเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซรุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอขอดดินเล่นงานอีกครั้งหลังพ่ายให้กับอดัมวอร์ตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
5: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไปเกิดโทษนะครับหรือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
4: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูบรรจักกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามแทคติกโค้ชและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีสถานโลมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอรีนอโมริมคู่ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 นส่วนคู่ของโลมาลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่าง แม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒน

0: ที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์02354-7391-2 องค์การเพศสัจกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพร รับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้าน

0: การสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมด้วยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.thเลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นคุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ FM 97นะคะมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักค่ะประจำการอยู่ที่คลื่น FM 97 13:00 นถึง14:00 นก็จะเจอกับ DJ ฟ้าได้ในช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววาไรตี้ข่าวสารของคุณสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังและก่อนจะไปข่าวอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอเตือนภัยกันก่อนละกันเพราะเมื่อวานนี้ได้รับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเลยคือจริงๆพอรับปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วล่ะเพราะว่ามันแปลกๆอยู่นะคะปกติเนี่ยดีจะฝ่าไม่ค่อยมีคนใช้เบอร์มือถือเนี่ยโทรหาหรอกเราก็จะโทรคุยกันทางไลน์มากกว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคุณฟังก็ได้รับเบอร์โทรนี้0918853780 0918853780นะแล้วก็ตัวการแจ้งเตือนนี้บอกเป็นสแปมด้วยนะคะแต่ว่าลองรับดูสักหน่อยนึงนะคะคุณฟังก็ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โฮมโปรก็สอบถามเลยพูดชื่อเลยว่าคุณสิริพรจากโฮมโปรนะคะตู้เย็นที่ซื้อไปเนี่ยใช้งานดีหรือเปล่าแค่นี้เลยคุณฟังประโยคนี้ประโยคแรกเนี่ยถามว่าดีฝ่ารู้ไหมรู้ทันทีเลยนะคะคุณฟังแต่ก็เลยบอกว่ามีอะไรเหรอคะก็เย็นดีนะเย็นดีคุณใช้ดีเหรอบอกใช้ดีแล้วเขาก็บอกว่าแล้วมีอะไรเหรอถึงโทรหาดิฉันเนี่ยเขาบอกว่าพอดีรุ่นที่คุณสิริพรใช้เนี่ยลูกค้าร้องเรียนนะบาก็พูดไปอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีคนที่เขานั่งฟังอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็กดทิ้งไปนะคุณฟังนะมิจฉาชีพมันก็วางหูไปแล้วก็ปรากฏว่าดีเจฝ่าเนี่ยก็เลยหันไปดูนะคุณฝ่าในเบอร์มือถือของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเบอร์สแปมใช่ไหมก็บล็อกเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามิจฉาชีพนี่โทรมาวันเมื่อวานเนี่ยตอน5 โมงเย็นแต่เมื่อวานนี้เหมือนกันแต่ว่าดิฉันไม่ทันได้ดู SMS นี้ก็เป็น SMS จาก Home Pro เลยนะคะอย่าเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง Home Pro อ้างสินค้ามีปัญหาและก็หลอกจะเสนอเงินคืนห้ามดำเนินการใดๆผ่านแอปธนาคารสงสัยติดต่อ1284 แล้วก็ดีเจฝากก็เลยเข้าไปนะเข้าไปดูที่ Facebook ของ Home Pro นะ Home Pro กับ Mega Home นะคุณฝากต้องระวังด้วยนะคะที่ช่วงนี้มิจฉาชีพมันออกมานะคะ Home Pro เขาก็เตือนค่ะนะคะเขาบอกว่าเนื่องด้วยขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนรวมถึงแอบอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทโดยมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ Home Pro หลอกลวงให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อนช่องทางอื่นๆอ้างว่าจะได้รับเงินคืนและสร้างความเสียหายแก่ลูกค้าบริษัทขอเรียนให้ทราบว่ามิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยได้ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดหากมีข้อสงสัยโทร1284อาดิจฝักก็โทรไปนะคะคุณฝักเพื่อว่าจะได้แจ้งเบาะแสเบอร์ของคนร้ายนี่แหละ0918853780แล้วก็พอวางหูไปไม่นานก็มีอีกเบอร์หนึ่งโทรมาด้วยนะคะแต่ว่าดีฉันก็ไม่รับแล้วล่ะเพราะว่าก็คิดว่าเป็นคงจะเป็นเจ้าเดียวกันนะนะดีฉันก็เลยไม่รับเพราะว่าถ้าคนที่เขาต้องการติดต่อธุระกับเราจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รับเนี่ยเขาก็ต้องโทรกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยต้องเอามาบอกคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณบ้านหอมดอกไม้นะคะขอบคุณมากคุณบ้านหอมดอกไม้ก็เป็นเพื่อนกับดีฉันในเฟซบุ๊กสิริพรวิไลรักด้วยบอกว่าขอบคุณค่ะดีเจฝากคอยเตือนกันตลอดดีมากๆนะคะก็อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะแล้วก็มีเพื่อนของดีเจฝาด้วยคุณอาร์ตพนิดาบอกเอามาอีกแล้วเหรอก่อนหน้านี้ก็มีนะเรื่องของซื้อทีวีอะนะคุณฟังอย่าไปหลงเชื่อเลยอย่าเข้าไปแอดไลน์อย่าไปเข้ากลุ่มอยากจะได้เงินคืนเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้อย่าได้คิดแบบนี้นะคะคุณฟังอย่าไปโลภอยากจะได้ของเขาแหละเพราะพวกนี้มันก็จะล่อใจนะคืนเงินให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามโฮมโปรหรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์โปรดักที่เราซื้อส่วนใหญ่เขาจะตอบว่าเขาไม่มีนโยบายแบบนี้อันนี้ก็เลยมาฝากเล่าให้คุณฟังฟังรายการกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางครั้งนะคุณฟังดีเจฝาเองเนี่ยเห็นคนที่เขาเกิดเหตุการณ์แล้วแล้วก็พอดีอาจจะมีแฟนรายการไปเจอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้จริงๆเนี่ยดีเจฝาเตือนตลอดคือเตือนจริงๆคุณผู้ฟังนะคะเป็นอะไรที่เราต้องเตือนภัยกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แข็งธนาทิพย์ด้วยนะจริงๆเกิดจริงๆนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้ไม่รู้เคยรับหรือเปล่าคือช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีมิจฉาชีพโทรมาแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าทางการเนี่ยกระทรวงดีอีนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปราบปรามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อวานรับด้วยตัวเองเลยจริงๆถามว่ารู้ไม่รู้คุณฟังเสียงมันเนอร์นะคะเสียงคือรู้แล้วล่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่โฮมโปรหรอกแต่จริงๆอยากจะคุยไปเรื่อยๆแต่ว่าพอดีมีการอินเทอร์รัปต์ขัดจังหวะนิดนึงก็เลยไม่ได้อยากจะคุยด้วยคือว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะบล็อกแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเลขกลของคนร้ายค่ะและต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณฟังเรื่องของการจากไปนะคะของศัลยแพทย์ชื่อดังบางทีเห็นคนอายุน้อยๆนะคะมีอาชีพการงานดีก็จากไปอย่างกะทันหันอย่างวันนี้เนี่ยดีเจฝาเองก็ไปที่ร้านตัดเสื้อที่ตัดประจำแถวบางโพนะคะก็คุณแม่ที่ตัดเสื้อให้ก็บอกว่าเนี่ยคนแถวบ้านก็เหมือนกันอยู่ดีๆเลยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะปรากฏว่าก็จากไปอย่างกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันฝากย้ำกับคุณผู้ฟังเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต้องตรวจสุขภาพประจำปีและบางคนเนี่ยออกกำลังกายแต่ว่าพักผ่อนน้อยก็ยิ่งต้องระมัดระวังด้วยนะคะการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีคือต้องบริหารไปด้วยทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพบางคนเนี่ยออกกำลังกายควบคุมอาหารแต่ว่านอนน้อยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจเพราะวันนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายแพทย์ณพลสินธุวณิชเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกนะคะคุณหมอกระดูกค่ะจากไปอย่างกระทันหันเลยสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนคนใกล้ชิดและคนไข้ที่ได้รับการรักษานะคะโดยที่เพจของโต๊ะป้าสีนะคะคุณฟังเพจนี้เนี่ยมีความรู้เยอะเลยนะคะก็โต๊ะป้าสีเนี่ยมีการโพสข้อความอะไรแล้วก็บอกว่าขอแจ้งข่าวเศร้าในแพทย์ณพลสินธุวณิช OSK 117นะคะก็เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบด้วยนะคะ OSK นะคะบอกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกนั้นถึงแก่กรรมบำเพ็ญกุศลณวัดสุทธิวรารามชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนตกใจที่ทราบข่าวการจากไปของคุณหมอณพลคุณแม่ของแอดมินได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า2ข้างกับศาสตราจารย์ในแพทย์กีรติเจริญชนวณิชคุณแม่ได้ชีวิตใหม่เดินได้ดีไม่ปวดเข่าอีกเลยและคุณหมอณพลนั้นก็ร่วมในทีมผ่าตัดด้วยนะคุณหมอก็มาช่วยคุณแม่หัดเดินคุณหมอเก่งมากใจดีและก็มีอนาคตอีกไกลคุณหมอมาเยี่ยมดูแลคุณแม่ตลอดการพักฟื้นในโรงพยาบาลใส่ใจคนไข้มากการจากไปของคุณหมอครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่เพียงต่อครอบครัวแต่ต่อคนไข้และทุกชีวิตที่คุณหมอเคยดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความเสียใจด้วยดิจิฟานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณหมอณพลนะคะแต่ว่าดิจิฟานเนี่ยก็มีโอกาสได้เคยไปรักษาตอนที่ปีที่แล้วที่กระดูกหักอ่ะคุณฟังดิจิฟานก็ไปรักษากับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ในแพทย์กีรติเจริญชนวณิชที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะคิดถึงคุณหมอเสมอเลยนะคะคุณฟังคุณหมอกีรตินี่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่คิวท่านจะยาวหน่อยนะ นะคุณหมอถ้าเกิดว่าคุณฟังแบบว่ามีเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกเนี่ยคือไปปรึกษากับอาจารย์กิรติได้แต่อาจารย์นี่ก็จะคิวยาวมากเลยต้องคอยนานนะคะดีฝากก็รักษากับคุณหมอจตุรนลูกศิษย์ของท่านนะคะก็รักษาที่ศรีราชปิยมหาราชการุณเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุไงคุณฟังถึงเรียกบอกว่าการมีประกันไว้เนี่ยดีมากเลยนะคะคุณฟังประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางคุณฟังต้องใส่ใจนะคะอย่าไปคิดประหยัดรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้นะและเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณฟังมีอีกประกันหนึ่งที่ใครที่ยังไม่ได้ล้มป่วยลงนะคะแล้วพอจะมีกำลังทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคสึนามิมะเร็งนะคะคนใกล้ตัวคนรอบข้างเราเนี่ยเป็นมะเร็งกันเยอะเลยถ้าคุณยังไม่เป็นนะคะอย่าลืมนะลองทำประกันภัยโรคมะเร็งกันไว้บ้างก็ได้นะคือจริงๆค่าประกันนี่ไม่มากนะคะไม่แพงหรอกค่ะคุณฟังใครสนใจเนี่ยพี่สาวดีเจฟ้าเนี่ยทำงานที่แบงก์กรุงเทพอยู่สาขาราชเทวีนะคะไปหาพี่จูสิริรักได้เลยนะคะน้องสาวดีเจฝ่าแล้วก็ทำแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือคิดเหมือนกันว่าโอ้เดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะมากรอบตัวเรานะแล้วก็ประกันเอาไว้ก่อนนะคะรวมทั้งเดี๋ยวนี้มีประกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยนะคะโรคร้ายแรงต่างๆอ่ะดีเจฝ่าว่าหลักของประกันเนี่ยก็คือทำให้เราได้ล้มบนฟูกไงคุณฟังคือยังมีอะไรที่รองรับเพราะว่าไม่งั้นแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี่สูงมากคุณฟังเห็นด้วยไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีกำลังอยู่ก็ถือว่าอ่ะเราก็จ่ายไปอย่างตัวเองเนี่ยที่เคยขาหักแล้วมีประกันอุบัติเหตุส่วนตัวจริงๆเนี่ยคุณฟังดิฉันก็มีสวัสดิการรักษาพยาบาลจากคุณสามีที่เป็นข้าราชการนะคะแต่ว่าพอเราได้ไปใช้ประกันอุบัติเหตุจากการหกล้มอ่ะก็ได้ไปใช้ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคุณฟังก็แค่ยื่นบัตรเองนะคะจ่ายเองน้อยมากเลยนะคะแต่ก็คือเลยได้มาบอกกับคุณฟังว่าถ้าเรายังพอมีกำลังคิดถึงประกันกันบ้างเพราะว่าประกันนี้เขาก็ช่วยเราได้จริงๆดิฉันก็ส่งทุกปีนะคะประกันอุบัติเหตุเนี่ยปีละ 5,900 แต่หวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะเพราะว่าคุณหมอจตุรนบอกว่าห้ามล้มอีกเด็ดขาดนะพี่ท่านก็ให้ความเป็นกันเองใจดีกับดิฉันมากนะดิฉันก็บอกว่าขอฝากเป็นพี่สาวเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกก็ก้ำกึ่งไงว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องผ่าตัดนะแต่ว่าอาจารย์ก็เลยช่วยดูให้บอกว่าดิฉันก็พูดกับคุณหมอเลยบอกคิดว่าพี่เป็นอาเจ้ก็ได้เป็นเจ้ๆนะคะตัดสินใจให้พี่เลยอ่ะว่าจะต้องผ่าหรือไม่ผ่าคุณหมอจตุรนก็เลยบอกว่าเอ้าสู้กันสักตั้งนึงแล้วพี่นะลองเอายาไปกินดูแล้วกันเผื่อว่าไม่ต้องผ่าตัดก็เลยไม่ต้องผ่าตัดนะคุณฟังแต่ว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยวงเงินประกันของดีเจฝ่านี่ก็ไม่ถึงนะคือประกันไว้แสนเดียวค่าผ่าตัดนี่มันน่าจะประมาณ 260,000 นะคุณฟังก็เลยได้ไปถ้าต้องผ่าตัดเนี่ยต้องไปผ่าตัดที่สิริราชซึ่งเรามีสิทธิ์ข้าราชการอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายไม่ต้องผ่าตัดตอนนี้ก็หายแล้วค่ะคุณฟังก็เดินเหินได้เพียงแต่ว่าต้องใส่รองเท้าสุขภาพนะคะวันนี้อย่างที่เราเรียนคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยของการที่จะไปสมัครเป็นผู้ว่ากทม.กันนะคะใครอยากจะเลือกใครนะคะก็ลองพิจารณาดูกันนะคะเพราะว่ามีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ปี2569ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ว่าชัดชาตินี่ไปคนแรกเลยนะเอาต้องพูดอดีตผู้ว่าสิอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะไปคนแรกเลยนะคะก็เลยกลุ่มแรกที่เดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลาเปิดรับสมัครนะคะก็ต้องจับสลากหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้หาเสียงนะคะก็เรียบร้อยคุณฟังลองดูนะคะหมายเลข1ค่ะผู้สมัครอิสระหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะหมายเลข2ในสมัยละเลิศผู้สมัครอิสระหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมผู้สมัครอิสระหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้มาจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะหมายเลข6นายพิสารกิตติยาวมานผู้สมัครอิสระหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข9นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลค่ะผู้สมัครอิสระหมายเลข เอาเข้าไปหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลผู้สมัครอิสระหมายเลข9นะคะก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้สมัครอิสระนะคะหมายเลข10ค่ะจากพรรคประชาชนดร.โจนะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะเป็นเบอร์10นะพรรคประชาชนนะผู้ว่าชัชชาติได้ที่หมายเลข9หมายเลข11นายประยูรครองยศผู้สมัครอิสระหมายเลข12พลตำรวจโทชันเทพศรีเสวีตพรรคเศรษฐกิจหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครอิสระค่ะก็ติดตามกันนะคะคุณฟังเรื่องของราคาทองค่ะคนที่เล่นทองวันนี้นะคะหลายคนก็รับเป็นไม้ไปนะวันนี้ราคาทองค่อนข้างจะร่วงแรงเลยทีเดียวนะคะเปิดตลาดวันนี้เนี่ยลงแรงพรวดเดียวเนี่ย1,000เลยนะคะก็เป็นราคาที่ปรับลงแรงแล้วก็วันนี้ตลาดหุ้นก็ปรับร่วงด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังเดี๋ยวข้อมูลล่าสุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่ร่วงไป 11.57 จุดเลยนะคะนะก็เป็นตัวหุ้นเดลต้านะคะคุณฟังที่ปรับร่วงลงอันดับ1แล้ววันนี้เดลต้าลงมา10บาทปิดที่344บาทค่ะส่วนใหญ่คนที่เล่นเดลต้านี่เล่นเดย์เทรดนะที่ดิฟารู้จักอ่ะคือเขาก็กล้าซื้อนะคุณฟังแล้วก็บางทีมีข่าวอะไรเขาก็เด้งขึ้นเขารีบขายแล้วนะขายหมูดีกว่าอยู่ดอยวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1559.38 ลดลงไป 11.57 จุดมูลค่าการซื้อขาย 37,898.47 ล้านบาทนะคะก็เรื่องของนี่แหละปัญหาเดิมเลยคุณฟังทะเลาะ กันไม่เลิกนะคะการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่ชัดเจนค่ะนะคะก็เลยทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นอีกตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็กรณีของการจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยอิหร่านบอกต้องมีค่าใช้จ่ายให้โอนมา400,000,000,000เลยนะคะฟังโอ้โหเรียกแพงมากนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะวันหน่วยโดนัลด์ทรัมป์มีการเปิดเผยค่ะคุณฟังเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพของตัวเองบางคนบอกแหมอยากให้ทรัมป์นี่ลุกจากตำแหน่งไปสักทีนึงนะคะแต่ในทรัมป์เนี่ยเผยผลตรวจสุขภาพบอกแข็งแรงเชียวนะคะข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก็บอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศผลการตรวจสุขภาพอย่างเป็นทางการค่ะบอกว่าอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์แบบคุณฟังโอ้โหสุขภาพในวัยจะอายุ80นะคะ14มิถุนายน2569ค่ะน่าจะฉลองอายุครบ80ปีนะวันเกิด14มิถุนายน2569ท่ามกลางช่วงเวลาที่กำลังเจอกับการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์แล้วก็เส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ทวีความตึงเครียดนะคะอันนี้ก็ต้องเปิดการประชุมครม.วาระพิเศษขึ้นเลยที่แคมป์เดวิดนะคะก็อันนี้ก็เป็นผลของการตรวจสุขภาพของนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะนะคะบอกว่าสุขภาพของเขานี่perfect เลยทีเดียว perfectly นะใช้คำว่า everything check out perfectly ทำไมดูแลสุขภาพดีนะคะแต่ก็ดูในโจไบเดนสิคุณฟังพอลุกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2เนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ4เลยทีเดียวนะคะชายไทยทุกคนพออายุ50ปีขึ้นนี่ต้องคอนเซิร์นนะต้องดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากด้วยต่อมลูกหมากโตต้องเช็คค่า PSA นะคะอย่าได้ประมาทคุณฟังเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเจอในระยะแรกเนี่ยรักษาหายขาดได้ส่วนคุณสุภาพสตรีเนี่ยก็ต้องตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องตรวจเต้านมด้วยใครที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะไปพบคุณหมอนะการคำอย่างเดียวไม่พอนะคุณฟังต้องทำเมมโมแกรมแล้วก็ต้องทำเอาเตอร์ซาวด้วยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะบางทีเพราะว่าอันนี้ก็เบิกไม่ได้นะคือประกันสุขภาพที่ประกันกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็แค่คำๆใช่ไหมคุณฟังแต่ว่าถ้าเราได้ไปทำเมมโมแกรมกับเอาเตอร์ซาวเนี่ยก็จะรู้มากขึ้นแล้วก็ส่วนช่วงล่างก็โอ้โหช่วงอวัยวะต่างๆของสตรีในช่องท้องเนี่ยก็ต้องตรวจด้วยเช่นกันนะคะแต่จริงๆเมมโมแกรมเนี่ยลองดูเวลาช่วงบางช่วงเนี่ยบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้ตรวจฟรีได้นะคะบางทีมีโอกาสสำคัญต่างๆส่วนวันนี้เนี่ยหุ้นไทยก็ร่วงเลยทีเดียวนะคะวันนี้เดลต้านี่ลงมา10บาทเลย ปิดที่344บาทเดี๋ยวดูซิจะมีจุดต่ำสุดตัวไหนให้ได้เทคโปรฟิตกันหรือเปล่านะคะลงซื้อขึ้นขายสไตล์ชาวมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเอาวันนี้จัดรายการสดนะคะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงด้วยกันละกันค่ะบทเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยนะคะคิดถึงพี่ปั่นค่ะวันก่อนมีคนคุยว่าพี่ปั่นนี่ดูแลสุขภาพดีมากบอกเลยดิฟ่าเนี่ยเคยฟังคอนเสิร์ตของพี่ปั่นมาร้องให้ฟังสดๆเลยตัวเป็นๆอยู่ใกล้ชิดเลยเลยเดินไปถามนะคะว่าทำไมดูแลตัวเองได้ดี77ปีค่ะก็ควบคุมอาหารแล้วก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ร้องเพลงนี้ฝึกปอดได้ดีเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะเฝ้าคอยและเดี๋ยวเบรกหน้าคุยข่าวกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
5: 13:28 นาทีนะคะรายการของเรามีแค่1ชั่วโมงค่ะวันก่อนคุณทยากรบอกว่าทำไมรายการจบไวจังกำลังฟังเพลินๆ เขาบอกว่าเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอนะคะรายการของเราก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ติดตามฟังและก็ให้กำลังใจกับ DJ ฝ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฟนรายการไม่เข้ามากดไลค์ไม่ได้เข้ามาให้กำลังใจเนี่ย DJ ฝ่าก็จะไม่รู้นะว่าเอ๊ะคุณฟังรายการกันอยู่หรือเปล่านะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพแต่ว่าบางท่านนี่ก็ฟังที่เว็บไซต์ด้วย www.97qfm.com ชอบก็ขอสัก1ไลค์ได้ไหมคะขอ1ไลค์นะคะสำหรับ FC คนเก่งปกตินี่ดิฉันก็แปลกใจนะคุณฟังถ้าเกิดว่าเป็นลงภาพไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยโอ้โหคนจะเข้ามากดเยอะมากเป็นร้อยเลยนะคะแต่บางทีลงเรื่องงานนี่คุณฟังหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ล่าสุดไปที่นาวีพิรมมาค่ะนะคะไปหัวหินมาโอ้คนก็เข้ามากดไลค์เยอะมากเลยนะคะใครที่ไปหัวหินคิดถึงที่พักนี่คิดถึงนาวีพิรมได้นะคะหลักพันต้นๆนะคุณฟังแล้วก็มีคาเฟ่อร่อยด้วยนะคะดิฉันก็ไปทานชามัทฉะใส่น้ำมะพร้าวหวานน้อยแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังนะคะก็คือนานๆกินทีแหละปกติก็กินแต่อะไรนะแบล็คคอฟฟี่นี่แหละเพราะว่าต้องควบคุมดูแลน้ำหนักก็ไม่ยอมจะลงเลยนะคุณฟังเหมือนแบบว่าเข้าที่แล้วน้ำหนักเข้าที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละตัวเป็นหุ่นกระบอกอยู่แล้วก็ไม่กินข้าวเย็นนะคุณฟังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเดี๋ยวตอนจัดรายการเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมีนัดก็จะไปกินพวกชาบูเอาก็ฝากแฟนรายการด้วยอ้อเตือนภัยนิดนึงนะคะบางคนเนี่ยชอบกินชาเย็นแล้วก็แช่ไว้ในตัวของกระติกน้ำเนี่ยนะคะที่เป็นมักเนี่ยที่เรากระติกแก้วเก็บความเย็นอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ดูดกินตลอดเวลานะคือไม่ได้กินแบบเป็นระยะคือเดี๋ยวก็ดูดเดี๋ยวก็ดูดทั้งวันเลยค่ะปากเนี่ยช่องปากของเราเนี่ยแช่อยู่กับน้ำตาลหวานๆในพวกชาเย็นหรือว่ากาแฟเย็นนะคะปรากฏว่าฟันผุนะคุณฟังไม่ได้ฟันผุซี่เดียวนะฟันผุเป็นจุดๆๆๆๆเลยมีรุ่นน้องเขาลงภาพแล้วเขาก็ไปปรึกษาคุณหมอฟันคุณหมอฟันก็เลยถามพฤติกรรมบอกโอ้ดูดชาเย็นทั้งวันน่ะคุณฟังคือฟันเนี่ยแช่อยู่ในน้ำตาลตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยใครมีลูกหลานก็เตือนด้วยนะคะคนที่ เป็นคน Gen X นี่ก็คงไม่ได้ทานพวกเครื่องดื่มชงเยอะนะคะแต่ว่าเด็ก Gen C Gen Y อะไรเงี้ยนะคะเขาอาจจะกินแบบนี้บ่อยๆแล้วก็จิบตลอดอ่ะอันนี้ต้องระวังจะกินก็กินให้ครบเป็นมื้อเลยแล้วก็ปล่อยให้ท้องว่างทำ IF กันด้วยช่วงทำ IF เนี่ยกินน้ำเปล่าอย่าไปกินพวกเครื่องดื่มชงนะมันอ้วนนะคุณฟังแล้วก็ทำให้สุขภาพช่องปากไม่ดีด้วยดิฉันฝันให้ดูแลสุขภาพช่องปากมากและก็เรียนคุณผู้ฟังรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะขอบคุณอาจารย์เอด้วยในแพทย์พนิษฐ์นะวันนี้ยังคุยกับอาจารย์เอในแพทย์พนิษฐ์เลยนะคะก็ดิฉันก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นี่แหละค่ะนะคะก็แบคทีเรียในช่องปากไม่อยู่แค่ในปากเสมอไปนะคะอย่าปล่อยให้ฟันของเราเนี่ยมีคราบพลักสะสมหรือว่าเหงือกอักเสบเรื้อรังเหงือกบวมมีแผลในช่องปากแบบนี้อย่าปล่อยให้เกิดขึ้นค่ะคุณฟังเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียนั้นสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและอาจส่งผลต่อการอักเสบภายในร่างกายและมันอาจจะต่อไปถึงสมองได้ด้วยเหมือนที่ดีฝากเคยบอกคุณฟังว่าเคยไปนั่งแล้วก็มีลูกสาวเขามารับเงินชาปนกิจคุณแม่ที่ธนาคารออมสินนะปรากฏว่าคุณแม่เขาเนี่ยฟันผุแล้วก็กลายเป็นว่าขึ้นไปถึงสมองเสียชีวิตเลยนะสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บทางสมองได้ด้วยแล้วก็มีปัญหาความจำได้ในระยะยาวนะคะดังนั้นดูแลสุขภาพช่องปากกันดิจะฝากขอแนะนำนะคุณฟังเพราะว่าใช้ด้วยตัวเองคือต้องพกไปต่างจังหวัดนี่ก็ต้องพกขนาด100 ml ไปแต่ว่าถ้าที่บ้านที่ห้องน้ำที่บ้านเนี่ยจะมีแบบ250 ml ทั้งห้องน้ำข้างล่างแล้วก็ห้องน้ำข้างบนแปรงฟันเสร็จใช้ไหมขัดฟันแล้วก็บ้วนด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ไหมขัดฟันจำเป็นนะคะบางคนนี่ไม่เคยรู้จักไม่เคยซื้อไหมขัดฟันมาไว้ที่บ้านเลยคุณฟังแปรงฟันอย่างเดียวแค่นี้พอไม่จบค่ะนะบางทีคุณใช้ไหมขัดฟันเนี่ยโอ้โหขี้ฟันติดออกมาเต็มเลยนะคะบางทีกินอาหารพวกเนื้อสัตว์อะไรเยอะๆเนี่ยมันจะอุดตามช่องฟันนะคะคุณต้องใช้ไหมขัดฟันช่วยให้ดึงออกมานะคะและคุณก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากบางท่านเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ามีอาการแบบเหมือนกับรสชาติมันเฟื่อนๆแสบปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณฟังอยากจะลองเปลี่ยนดิฉันแนะนำเลยลองซื้อน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์มาใช้คุณจะติดใจเลยนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปากได้ถึง 98% และคุณฟังกลิ่นก็ดีหอมสดชื่นนะปากคุณก็จะไม่เหม็นด้วยออร่าไรส์เนี่ยมีจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมนะเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาแล้วก็ที่ร้านของมูลนิธิทันตมหิดลด้วยเพราะว่าออร่าไรส์นั้นเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณผู้ฟังและมันสามารถซื้อได้ที่ Healthy Max 6สาขาค่ะใครไปที่ไอคอนสยามไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณคุณฟังแวะที่ร้าน Healthy Max ได้หรือว่าสะดวกสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะคะคุณฟังในบ้านสีส้มหรือว่าคุณฟังเข้าไปใน Facebook Fanpage Oralrice ค่ะนะคะหรือว่าคุณฟังดูที่ได้นี่เลย QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะนะคะปากไม่สะอาดนี่เสี่ยงโรคสมองมากกว่าที่คิดนะคุณฟังและคุณฟังจะได้เปลี่ยนใจลองใช้ดูนะคะใครฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวโทรสอบถามพูดคุยได้นะคะอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆของตัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรแล้วก็สเปรย์ดูแลช่องปากเมาส์สเปรย์นะคะโทรได้ที่0814914291 0814914291ซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคุณฟังบางทีของขวัญของฝากเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเบเกอรี่ละค่ะวัยนี้นะคะนะคนซื้อเบเกอรี่มาเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้กินนะคะคุณฟังนะเอาไปให้คนอื่นกินซื้อน้ำยาบ้วนปากให้นี่จะถูกใจมากนะคะก็แนะนำออร่าไรส์ค่ะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่สกัดเอาแอนโทไซยานีในข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนรายการของเราติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ออร่าไรส์หรือที่ Facebook ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพได้ด้วยเช่นกันนะคะเบรก2นี่ก็ขอโฆษณาขอประชาสัมพันธ์ให้กับทางออร่าไรส์เขานะคะก็จัดเต็มให้นะคะคุณฟังเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับ DJ ฝ่านะทำให้เราเองก็เหมือนกันก็คือเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณฟังขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะใครใช้แล้วก็บอกมาด้วยนะคะสวัสดีคุณบ้านหอมดอกไม้นะคะสวัสดีคุณแจ็คณัฐพัฒน์ค่ะสวัสดีคุณวิวิไลนะคะสวัสดีคุณอังคณาค่ะคุณจิตตาวดีคุณปุ้ยมิลามารีนะคะทักทายกันค่ะคุณทยากรด้วย ก็ชื่นชมรายการของเราดีฝากก็ดีใจแนะนำติชมได้เสมอเลยทีเดียวนะคะคุณฟังนะมีอะไรเราก็เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้วันเก็บของเหรอคะคุณแม่หอมดอกไม้เล่นตัวไหนเอ่ย นะคะบางทีเนี่ยดิจะฝากไปต่างจังหวัดหรือมีภารกิจค่ะนะคะก็ยังแบบบางทีก็ไม่ได้เก็บนะตอนนั้นเก็บตัวของค้าปลีกไว้แล้วนะคะก็เลยว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะปิดตลาดภาคเช้านะคะ 13:36 รายงานข้อมูลนี้กันก่อนนะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1559.38 ลดลงไป 11.57 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,014 ล้านบาทดัชนีขึ้นทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1571.56 โลที่ 1552.85 นะคะวันนี้ตัวเดลต้าเจอแรงขายค่ะคุณฟังเดลต้าเป็นหุ้นที่เป็น most active เลยนะคะmost active value นะคะเดลต้า344บาทลดลงไป10บาทค่ะนะคะเดลต้าวันที่เขาลงมาแถวแถวหลุด340นะมีแฟนรายการดิจิฟาเทคโปรฟิตไปก็ดีดีกับพี่เขาด้วยนะคะเมื่อวันที่26เนี่ยปิดที่339แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เปิดกระโดดเลยนะคะแล้วก็ปิดที่354บาทบวกไป15บาทแต่วันนี้ก็ร่วงลงมาถึง10บาททีเดียวนะแล้วก็เป็น Most Active Value ด้วยนะคะ344บาทลง10บาท KBank 199บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ AOT ค่ะ55บาท25เพิ่มขึ้น75สตางค์นะคะ AOT นี่ไงใครตามข่าวนะคะก็ช่วงที่เขาหล่นมาแถว49 48 50นะช่วงที่มีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางแต่ว่าก็มีฟ้าหลังฝนนะ AOT ก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว55บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์ PTT 36บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง KCE ค่ะ36บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์นะคะ True 13บาท60ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง HANA 38บาท75ลดลง1บาท75 GAP 61บาท50ลดลง1บาทค่ะ Advance 351บาทลดลง1บาท PTT EP 144บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง CPR นะคะ46บาท75เพิ่มขึ้น75สตางค์BBL ค่ะ172บาท50ลดลง1บาท50กันกุลนี่หลายคนลงดอยแล้วนะคะหลังจากอยู่นานเย็นยะเยือกนะคะก็กันกุลวันนี้ก็ยังขึ้นต่อนะคะ3บาท82บวกไป2สตางค์ EA 3บาท44ลดลง10สตางค์กรุงไทยแบงค์34บาท75ลดลง25สตางค์ SCB 134บาท50ลดลง1บาทSCC 226บาทลดลง3บาท WHA ค่ะ4บาท96ลดลง14สตางค์ VGI 95สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์ Stecon 14บาท80นะคะโอ้วันนี้ขึ้นมาหายที่14บาท80นะคะคุณฟังหุ้น Stecon หรือว่า Stec เดิมนะคะวันนี้บวกมา70สตางค์เลยค่ะบวกมา 4.96% นะคะ IA Consensus ให้ราคาเฉลี่ยไว้แถวๆ15บาทนะคะหลักทรัพย์ KGI ให้บอกว่าเป็นหุ้น outperform นะคะให้ไว้ที่16บาท40ทิสโก้15บาท20สตางค์ค่ะนะตัวของ Stecon นะคะก็มาตรการของภาครัฐในการที่ผลักดันการฟื้นเศรษฐกิจนะก็จะมาสู่เรื่องของการลงทุนในธุรกิจเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยนะตัวนี้ก็เลยได้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะก็เลยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณฟังวันนี้ต้องติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐต่อไปนะคะว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างหรือเปล่านะสหรัฐเองเนี่ยพยายามหาทางลงค่ะคุณฟังแต่ว่ายังหาทางลงไม่ได้นะคะประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐและก็อิหร่านยังคงมีประเด็นที่ต้องแก้ไขยังมีเงื่อนไขในการเจรจาและก็พร้อมกลับมาใช้กำลังทางทหารยังคงพร้อมที่จะใช้กำลังทางทหารหากข้อเรียกร้องของสหรัฐไม่ได้รับการตอบสนองนะส่วนกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะคะก็บอกว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งนะคะสหรัฐนั้นโจมตีดินแดนทางตอนใต้ของอิหร่านค่ะและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าอิหร่านจะไม่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเพื่อแลกกับการยอมสละคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของตนยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุณฟังสำหรับตัวของตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบนั่นเองนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดลงไป 11.57 จุดนะคะได้รับผลกระทบจากเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะแนวโน้มภาคบ่ายนะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้บอกว่ามีแนวรับ1550แล้วก็1540แนวต้าน1570แล้วก็1581ค่ะ หุ้นเด่นกรอบบายนะคะให้2ตัวคือ Master กับตัว STA สีตังอินIndustry นะคะ Master วันนี้ปิดมาบวกมา30สตางค์ค่ะปิดที่8บาท55แนวรับ8บาท50แล้วก็8บาท35แนวต้าน8บาท75 9บาทและ9บาท30สำหรับ Master Style นะคะแล้วก็ Stop Loss ที่8บาท35ส่วนตัวสีตรังค่ะวันนี้บวกมา40สตางค์ STA นะคะแนวรับ18บาท70แล้วก็18บาทแนวต้าน19บาท60และ20บาท20 Stop Loss ที่108บาทค่ะนี่คือ2หุ้นเด่นนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะวันนี้ก็สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยปรับตัวร่วงลงแล้วก็เจอแรงขายเกี่ยวกับตัวของเดลต้านะคะคุณฟังมาดูมุมมองการวิเคราะห์กันนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยทางด้านของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะคุณณัฐชาติเมฆมาศิลป์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะคะเปิดเผยนะคะดีฟาดูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดตลาดในแดนลบค่ะเป็นแรงขายกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตามทิศทางกลุ่มเทคทั่วโลกส่วนกลุ่มไฟแนนซ์และที่อยู่อาศัยก็ได้รับแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีก็ขึ้นร้อนแรงกว่า 17.6 จุดที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไรก็เรื่องการที่เดลต้าเนี่ยดีดตัวขึ้นนั่นเองนะคะก็เดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ขึ้นไปได้ 14.7 หรือคิดเป็น 84% ของการปรับขึ้นทั้งหมดเป็นสัญญาณเตือนอะไรนะคะก็บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนที่แสดงถึงความเปราะบางของตลาดหุ้นไทยที่ค่อนข้างมากทั้งนี้มองว่าหากหุ้นเดลต้าสามารถผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้โดยไม่ถูกขึ้นบัญชี Trading Alert ก็มีโอกาสสูงที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้และเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ดัชนีเซตในเดือนหน้ายังอยู่ในทิศทางที่ดีต้องติดตามการปรับน้ำหนักหุ้นเดลต้าในดัชนี MSCI ด้วยนะคะคุณฟังนะต้องติดตามด้วยในช่วงปิดตลาดวันศุกร์ซึ่งอาจจะนำมาสู่การเน็ตบายของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นดังกล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจค่ะส่วนตัวหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะคุณฟังอย่างกรณีของตัว BDMS นะคะหลายฝ่ายก็บอกว่า BDMS เนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแต่นักวิเคราะห์นั้นยังคงให้คำแนะนำในเชิงบวกต่อตัวหุ้น BDMS นะคะมองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันนะคะรับปัจจัยลบไปแล้วมีโอกาสที่ครึ่งหลังจะฟื้นตัวดีขึ้นจากการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติในการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของโลกตามฤดูกาลแล้วก็แรงหนุนจากการควบคุมต้นทุนและก็การออกแพ็กเกจบริการใหม่เพื่อกระตุ้นรายได้นะคะก็หลายโบรกเกอร์ให้คำแนะนำซื้อนะคะตัวของ BDMS ค่ะอย่างตัวของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่25บาทนะคะส่วนยวนต้าก็ให้คำแนะนำซื้อด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังตัวของโกเบกนะคะก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะสำหรับตัวของหุ้น BDMS แล้วก็ ASL ด้วย ASL ให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเหมาะสม22บาท80สตางค์นะถามว่าตัวนี้เนี่ยซื้อแล้วต้องทนหน่อยนะคะคุณฟังแสนจะอืดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ต่างๆกลับมาสู่ภาวะปกติก็คงจะเห็นสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะลงซื้อขึ้นขายนะคุณฟังบางทีพอหุ้นย่อๆแล้วเราไม่เก็บหุ้นดีๆเข้าไปบางทีก็เสียใจนะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะส่วนใครที่ติดดอยคอยนางก็คิดว่าไปเที่ยวต่างประเทศคิดแบบนี้จะได้ไม่เครียดอย่าเครียดนะคะเพราะความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะคะคุณฟังและเรียนคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยชอบอั้นฉี่นะคะแล้วก็ทานน้ำน้อยให้ระมัดระวังด้วยอย่างดีจะฝ่าเนี่ยรู้ตัวเลยคุณฟังถ้าทานน้ำน้อยเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานที่บ้าน work from home เนี่ยก็จะดื่มน้ำแต่ว่าจะต้องดื่มแบบจิบๆนะคะคุณฟังอย่าดื่มน้ำทีเดียวเยอะๆพูดพลาดไม่ดีค่ะเราค่อยๆจิบไปแต่ถามว่าตัวเองดื่มน้ำไหมเนี่ยดื่มน้ำค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเวลาไปข้างนอกแล้วไม่ค่อยดื่มน้ำเนี่ยเลือดหนืดๆนี่อาจจะมีการเวียนหัวได้นะคะก็มีพี่ที่รักท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ดีจฟาดเนี่ยบอกกับคุณฝั่งด้วยว่าต้องดื่มน้ำนะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้จิบน้ำอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ำนะคะ 1,000-2,000 ซีซีต่อวันนะคุณฟังบางคนไม่ยอมเลยนะเขาบอกว่าถ้าน้ำหนักตัว70เนี่ยต้องดื่มน้ำค่อยๆจิบไปนะคะนะคะก็ 2,100 ซีซีต่อวันหมอแนะนำว่าน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยต้องดื่มน้ำอย่างน้อย30ซีซีดื่มน้ำเยอะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยดีกว่าเป็นสโตรกนะคะคุณฟัง นะใครที่แบบว่ากลัวการดื่มน้ำเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ำบ่อยเนี่ยนี่เลยคุณฟังผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปอะค่ะดีเจฝ่าแปะโพสต์ไว้ในดีเจฝ่านะดีเจฝ่า FM 97และใน TikTok อะคุณฟังไปกดซื้อได้เลยนะราคาย่อมเยาวมากแค่น้ำขวดเดียวแต่ว่าใช้ดีนะคะนะ 13:45 นาทีเบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะอย่าลืมเข้าไปใน Facebook Fanpage Aurora Rise ด้วยนะคะเขาจะมีรีวิวแล้วก็มีช่องทางการสั่งซื้อล่าสุดนี้ทีมแอดมินเขาได้นำข้อมูลจากแอนโทไซยานีนที่อยู่ในข้าวสีดำนี่แหละค่ะที่บอกว่านักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสกัดเอามานะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเลยแล้วก็ดูแลช่องปากของเราช่วยทำให้แบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยได้โดนกำจัดออกไปนะคะลดการอักเสบในช่องปากต้านอนุมูลอิสระลดการสะสมของแบคทีเรียดูแลสุขภาพเหงือกแล้วก็ช่องปากช่วยให้ลมหายใจสะอาดแล้วก็สดชื่นฝากไว้นะคะทั้งช่องทางออนไลน์ด้วยนะในบ้านสีส้มการทีทีเขาไลฟ์สดเลยคุณมาเข้าไปติดตามได้ดิฉันฝากก็เชื่อว่าแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวจะให้การสนับสนุนนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะแล้วก็ราคาแค่หลักร้อยเองบางคนอาจจะบอกว่าน้ำยาบ้วนปากที่บ้านยังมีอยู่แต่ลองไปซื้อเปรียบเทียบดูคุณฟังสั่งออนไลน์ก็ได้นะสะดวกค่ะนะคะในบ้านสีส้มเนี่ยส่งไวมากๆบอกเลยส่งไวราคาดีงามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปที่ร้าน GPO นะตรงถนนพระราม6ขององค์การเภสัชกรรมคุณฟังก็ซื้อหาได้นะคะหรือว่าไปที่ LDC นะคะก็เป็นคลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac 6สาขาท่านใดไปไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณใน Healthy Mac เขามีขายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสะดวกจริงๆเลยฟังปุ๊บกดสั่งซื้อได้เนี่ยก็ไปซื้อที่บ้านสีส้มบ้านทีทีนะคะในบ้านสีส้มของออร่าไรนี่ส่งไหวจริงๆนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดิจฟ่าในเวลาจัดรายการจะพูดเพลินมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพูดเร็วไปไหมคะนะถ้าพูดเร็วไปต้องขออภัยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการหยุดบ้างยืดบ้างนะคะดิจฟ่าก็เคยได้เรียนเรื่องการพูดมากับคุณครูน้ำฝนพักดีนะคะก็มีโอกาสได้นั่งฟังคุณครูเนี่ยเขาบรรยายนะคะครูน้ำฝนเนี่ยเราก็จะต้องมีการหยุดบ้างบางครั้งก็รู้สึกตัวเหมือนกันพูดเร็วพูดเร็วแต่ถ้าใครเจอตัวจริงเขาบอกว่าเสียงไม่เหมือนในวิทยุจริงเหรอคะเนี่ยดิฉันไม่รู้หรอกดิฉันก็พูดแบบนี้แหละค่ะนะคะแต่ก็ขอบพระคุณคุณฟังที่บอกว่าล็อกคลื่นไว้ทุกครั้งเลยที่มีโอกาสฟัง FM 97เนี่ยก็จะฟังดีเจฝ่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ทักทายกันผ่าน Facebook นะแต่ว่าฟังรายการอยู่ก็ขอบพระคุณมากเวลาไปเจอตัวจริงแล้วมีคนฟังนี่รู้สึกชื่นใจตัวเองมากๆนะคะแล้วก็มีพลังอ่ะมีพลังที่ว่ามี FC ติดตามค่ะคุณฟังเขาวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็จะหยุดวันที่1ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะส่วนวันที่2ยังมีคนถามดีเจฝ่าไม่หยุดค่ะคุณฟังวันที่2นี้ครม.ไม่ได้ให้หยุดนะคะจะหยุดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพุธที่3ค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีแต่หลายท่านเองอ่ะถ้าเกิดว่าคุยกับเพื่อนร่วมงานเข้าใจนะนายให้ลานี่ลายาวเลยนะคะคุณฟังคะวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันน้อมรึกถึงเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หรือเดือน7ในปีอธิกมาสนะคะและองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542สะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและภูมิปัญญาของมนุษยชาตินายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกซึ่งการจุดประทีปเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาช่วยขจัดความมืดในจิตใจก่อให้เกิด

0: อานิสงส์นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองปัญญาแจ่มใสตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในขณะที่การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นการฝึกจิตใจให้สงบมีสติลดความฟุ้งซ่านก่อให้เกิดปัญญาและความเข้มแข็งทางจิตใจอันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ของวันสำคัญคือวันประสูติที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์เมื่อพระพุทธองค์ทรงเปล่งวาจาว่าเราเป็นเลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเราวันตรัสรู้คือวันที่พระพุทธองค์ได้แสวงหาความหลุดพ้นด้วยความจริงอันยิ่งใหญ่คืออริยสัจ4อันเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์และวันปรินิพพานเป็นการแสดงให้เห็นถึงไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่มีตัวตนแม้พระพุทธองค์ก็ยังดำรงอยู่ในไตรลักษณ์นี้เหลือไว้เพียงพระธรรมวินัยที่ถือเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำไปปฏิบัติสืบไปกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาในส่วนกลางกรุงเทพมหานครเตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตเปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาภายในงานมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายอาทิการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัดได้แก่พระพุทธชินราชพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่5พระพุทธรูป3ปางคือประสูติปางประสูติปางตรัสรู้และปางปรินิพพานซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะคะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะคะอาทิพิธีรดน้ำและห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อความสงบร่มเย็นชมการสาธิตการพับดอกบัวชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนตลอดจนการทำวัดเย็นการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและการเจริญภาวนาค่ะชมบรรยากาศอันงดงามของสวนแสงประทีปแห่งศรัทธานะคะคุณฟ้านี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยทีเดียวนะคะส่วนวันที่31พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์นะคะตรงกับวันวิสาขบูชาอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะจะมีกิจกรรมสำคัญตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีแห่ผ้าห่มและไม้ค้ำต้นและไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะพิธีจุดประทีปและการสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณทำนองสรพัญญะพิธีเวียนเทียนและถวายผ้าป่าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะคุณฟังก็ขอเชิญชวนนะคะคุณฟังท่านใดที่ไม่ติดภารกิจไปที่ไหนนะคะไปที่วัดเบญจมบพิตรกันได้เลยค่ะนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคก็จะมีการจัดงานด้วยนะคะใน9จังหวัดค่ะได้แก่1วัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช2วัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่3วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา4วัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์5วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครค่ะ6วัดต้นเลียบจังหวัดสงขลา7วัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัย8วัดอุโบสถารามจังหวัดอุทัยธานี9วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็วัดสำคัญต่างๆที่ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ปีนี้นะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาก็กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยจะให้ทุกพื้นที่ร่วมกันสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่นั้นออกแบบและประยุกต์รูปแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่กับความปลอดภัยถ้าพื้นที่จำกัดเนี่ยก็ใช้คมไฟหรือว่าเทียนไฟฟ้าแทนได้ตามความเหมาะสมนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็สอดคล้องกับนโยบายของนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะไทยสร้างพลังวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคต empowering culture for better living นะคะ ภายใต้แนวคิด Ministry of Culture New Era นะคะกระทรวงวัฒนธรรมยุคใหม่ก้าวไกลสู่สากลและยุทธศาสตร์ 5C+1 นะคะอีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะคุณฟังวันวิสาขบูชานี้ก็ขอเชิญชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแต่งไทยกันด้วยนะคะขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569โดยพร้อมเพรียงคุณฟังสามารถสอบถามได้ที่กรมการศาสนาเบอร์โทรนี้ค่ะ02-209-3730 02-209-3730 หรือที่สายด่วนวัฒนธรรมจำง่ายนะคะ1765ค่ะก็ขอเชิญชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราด้วยนะคะทีมแอดมินของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ลงรายละเอียดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะการจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกค่ะฟังวันก่อนนะคุณฟานดีจะฝ่าเองก็ไปฟังรุ่นน้องนะเขาไปเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วค่ะก็ไปเจอเหมือนกับมีวิญญาณอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็สวดมนต์นะใช้พุทธคุณช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น้อมนำพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาไว้ประจำกายของเราสำหรับบรรดาพุทธศาสนิกชนนะถามว่าดีจะฝ่าเนี่ยเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณไหมบอกว่าเชื่อตอนสมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เคยเจอด้วยนะคุณฟังก็คิดว่าเขามาขอส่วนบุญละกันแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ว่าเชื่อว่าตัวเองนั้นตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยสวดมนต์เป็นประจำนะคะก็ให้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นดูแลรักษากายหยาบกายนี้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมหรือว่าก็คนเราทุกคนก็เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์คุณฟังไม่มีใครที่จะอยู่ได้ยืนยาวนะครับแต่ว่าทุกช่วงเวลาขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนั่นเองเหมือนที่คุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเรากันต่อโชคดีพอดเขียวกันนะคะวันนี้ดิฉันฝ่าลาไปก่อนสวัสดีดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้มเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
10: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอบ้านเก้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอภูพานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอตะวันชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมรัตน์อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอโนนสูงอำเภอห้วยแถลงอำเภอสูงเนินอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปากช่องอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอพนมอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอระโนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ปีนะเพราะเวลามันเกิดอะไรนี่มันสำคัญมากๆ
2: ไม่พรบบุคคลที่3ไม่ทำไม่ได
1: ้
2: ผิดกฎหมาย
1: นะ
2: เจอตำรวจจับปรับไม่เกินหมื่น
1: แต่เราจะมักจะเห็นแบบว่าปีนี้คือผ่านมาละ5ปีไม่อัปเดตไม่ทำกัน
2: มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำนะครับทำไว้เถอะครับมีเหตุอย่างนี้ก็ได้น้องยานัทถ้าเธอจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ใครสักคนหนึ่งน
1: ะ
2: ถามก่อนรถมีพรบไหม
1: ดูก่อนเลย
2: ถามเลยมีไหมพรบถ้ามีซ้อนได้แต่ถ้าไม่มีอย่าซ้อนนะ
1: ใช่เพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่เรานั่งกันอะพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็น
2: Grab
1: หรือว่าLine Manอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็
1: อันตรายเพราะฉะนั้นดูไว้ก่อน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาสายต่อไปค่ะคุณสนองนะคะคืออยากให้พี่ถนอมช่วยในเรื่องของการทำโฉนดที่ดินนั่นเองคือเขาติดต่อทำเรื่องมาแล้วแต่ว่าถูกปฏิเสธมา4ครั้งนะคะตอนนี้โทรมาหาพี่ถนอมเรียบร้อยแล้วคุณสนองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นผู้หญิงเนาะนึกว่าผู้ชาย ป้าสนองเหรอ
3: ค่ะ
2: ป้าสนองมีเอกสารอะไรที่ไปขอออกโฉนดที่ดินน่ะ
3: มีเอกสารไหนใบสด.9นี่เลยค่ะ
2: ใบอะไรนะ
3: สด.9เขาเขียนว่าสด.9ค่ะ
2: สด.9ไม่เคยได้ยินเอกสารเนี่ยนะไปขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานเขตทำงานพื้นที่ไหนครับอำเภออะไรครับ
3: อำเภอสังขะค่ะ
2: สังขะเนาะป้าบอกว่าเอาเอกสารที่ว่านี้นะผมไม่คุ้นเลยสด.9ที่ป้าว่าเนี่ยนะเอาไปขอออกโฉนดที่อำเภอสังขะไปขอ4ครั้งแล้วเขาไม่ออกให้เจ้าหน้าที่บอกป้าว่ายังไงอะครับป้าป้า
1: คุณป้าสนองคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตอบป้าว่าอย่างไรเมื่อป้าไปขอให้เขามารังวัดออกโฉนดให
1: ้คุณป้าคะค่ะเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงคะที่ว่าคุณป้าไปอะค่ะ
3: ฟังไม่ค่อยชัดเลยหูอื้อก็ให้ลูกฟังแทนไง
2: ได้ค่ะลูกมาคุยลูกมาคุยฮะ
4: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะ
2: คุณอะไรครับเนี่ย
4: ชื่อนิคมธุรกิจเป็นลูกชายครับ
1: ชื่อเล่นก็ได้ค่ะคุณอะไรคะ
4: ชื่อนบครับ
1: คุณนบนะคะ
2: นบแม่เอาเอกสารอะไรไปขอออกโฉนดครับ
4: เป็นพร.9คร
1: ับ ทร.9ใช่ไหมคะ
4: พร.9คร
1: ับ ทร.
2: แล้วหน่วยงานไหนออกให้เนี่ย
4: แกพร.9ออกไป
3: ฮะ
4: ส่งให้ที่ช่วงไหน
2: หน่วยงานไหนออกให้ผมไม่คุ้นเลยเอกสารที่ว่าเนี่ยทร.9
3: ก็ตั้งแต่ปี
2: แต่ไม่เป็นไรแล้วคุณนพครับ
3: ค่ะ
2: แล้วเจ้าหน้าที่ตอบว่ายังไงถึงออกให้ไม่ได้เขาตอบว่ายังไงครับ
3: เพราะว่าอยู่ในเขตอะไรนะ
4: อยู่นอกเขตปฏิรูปคร
2: ับ
4: อ
2: ยู่นอกเขตปฏิรูปไปหาข้อมูลทด.9อะไรก็ไม่เจอใช่ไหม
1: ทด
2: .9อันนี้ไม่เคยเจอด้วยซ้ำไปเนาะเดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวทีมงานต่อไปที่คุณนพรัตน์กุลบุตรนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาสังขะนะท่านนพรัตน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณขอบคุณท่านนพรัตน์มากครับท่านครับที่ได้กรุณาเข้ามาตอบคำถามตรงนี้เพราะว่าซักคุณป้าแล้วก็ยังงงๆอยู่คุณป้าใช้เอกสารอะไรไปขอออกโฉนดครับท่านนะ
5: ครับก็เบื้องต้นได้รับข้อมูลจากคุณป้านะครับเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณป้าได้เข้ามาพบทางกับผมนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับ
2: ครับ
5: ก็ได้ตรวจสอบหลักฐานกับทางคุณป้าแล้วนะครับเอกสารที่คุณป้ามายื่นเป็นคำขอตรวจสอบหลักฐานที่ดินครับเป็นทด.9ครับ
1: ค่ะ
2: ทด.9มันออกโดยใครอ่ะท่านทด.9เนี่ย
5: ทด.9นี่เป็นคำขอตรวจสอบตรวจค้นเอกสารเฉยๆครับไม่ใช่หลักฐาน
2: ไม่ใช่เอกสาร
5: ทางที่ดินเลยครับ
2: จะตีความว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าของป้าเป็นที่ดินว่างเปล่าถูกต้องไหมท่านนะ
5: ใช่ครับที่ดินของป้าก็คือเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานครับเป็นที่ดินที่ ที่ไม่มีเอกสารติดเลยครับ
2: ไอ้ทด.9ที่ป้าว่านั่นคือคำขอเวลาไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน
1: ค่ะ
5: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ป้าจะได้ไปยื่นว่าเป็นสค.1เป็นนส.3นส.3ก.เป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะ
5: ใช่ใช่ไม่ใช่หลักฐานที่จะนำมาออกโฉนดที่ดินได้เป็นหลักฐานคัดถ่ายเอกสารยื่นคำขอคัดถ่าย
2: ยื่นคำขอเฉยๆนะทีนี้ก็กลายเป็นว่าที่ดินของป้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ป้ามีที่ดินกี่ไร่ป้า
1: คุณป้าสนองคะ
2: ไม่ได้ยินแล้วนะครับท่านพอทราบไหมว่าแกมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับท่านครับ
5: เดิมทีเนี่ยที่ดินของคุณป้านี่มีเป็นมีของบีนานี่มี31ไร่ครับอันนี้มีใบจองแล้วก็ใบจองนั้นนำมาขึ้นโฉนดออกเป็นโฉนดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยัง
5: ส่วนที่ดินที่เหลือเนี่ยคุณป้านี่มีที่ดินอยู่ส่วนที่นอกจากใบจองมันก็ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ดินที่นอกใบจองนะครับ
2: นอกใบจอง
5: ใช่ครับ
2: ใบจองนี่นส.3
5: นส.2
2: นส.2ใบจองนส.2ซึ่งได้ออกไปแล้วและที่นี่มันมีส่วนเกินไม่สามารถจะออกเอกเป็นโฉนดตามใบจองนส.2ได้เพราะมันเป็นส่วนเกิน
5: ในส่วนเกินตรงนี้แทนแล้วครับ
2: ส่วนเกินตรงนี้กลายเป็นที่ว่างเมื่อจะขอออกโฉนดก็ต้องไปออกแบบวิธีการเดินสำรวจไหมท่านงั้น
5: ก็ออกสามารถเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ครับแต่ว่าเขตอำเภอสังขาเนี่ยเป็นเขตมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี32นะครับ
2: สปกนะครับท่านสปกใช่ไหม
5: ครับพอมีเขตพอเป็นเขตปฏิรูปที่ดินปุ๊บกรมที่ดินก็เลยไม่สามารถที่จะไปนำเดินสำรวจออกโฉนดโดยไม่มีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานถึงจะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณป้าจะขอเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ก็ในเมื่ออยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกก็ต้องไปขอจากสปก
5: จากการตรวจสอบข้อมูลของคุณป้าแล้วคุณป้าเคยไปตรวจสอบที่สปกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตดำเนินการปฏิรูปครับ
2: อ๋อนอกเขตปฏิรูป
5: นอกเขตดำเนินการครับ
2: นอกเขตดำเนินการถ้าอย่างนั้น
5: คือถ้านอกเขตดำเนินการนี่สปกก็ยังไม่สามารถจะออกสปกให้ได้ครับผมแต่ว่าอำเภอสังขารเนี่ยประกาศเป็นเขตปฏิรูปคุมทั้งอำเภอครับ
2: แต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูป
5: ครับแต่ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้อยู่ในเขตดำเนินการปฏิรูปครับทางสปกก็เลยยังไม่สามารถออกสปกให้ได
2: ้ถ้าไม่อยู
5: ่แนวทางแก้ไขก็คือต้องเจ้าของที่ดินก็ต้องครอบครองทำกินทำประโยชน์ไปก่อนแล้วครับแต่ว่าจะรอจนกว่าจะมีการยกเลิกกฎหมายปฏิรูปนะให้ดำเนินการเฉพาะเขตดำเนินการปฏิรูปถ้ายกเลิกเขตปฏิรูปเมื่อไหร่ทางกรมที่ดินก็สามารถจะเข้าไปดำเนินการเดือดสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ได้เช่นกันครับผม
2: อันนี้ก็ต้องรอเวลาใช่ไหมครับต้องรอเวลา
5: ก็เป็นระดับนโยบายครับผม
2: ซึ่งเข้าใจว่าคุณป้าบอกว่าไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินสาขาสังขารมาแล้ว4ครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ออกให้คุณป้าด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปที่ท่านนพรัตน์ท่านก็ได้กรุณาอธิบายตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าคุณป้านั้นครอบครองที่ดินนส.2ใบจองซึ่งได้ออกโฉนดไปเรียบร้อยแล้วเหลือพื้นที่ส่วนเกินไม่สามารถจะออกโฉนดให้ได้ตามใบจองนะครับและพอตรวจสอบแล้วก็อยู่นอกเขตปฏิรูปของสปกที่จะออกหลักฐานสปกให้ได้นะครับในขณะที่มหาดไทยเองจะเดินสำรวจนะครับถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ย้ำอีกทีท่านครับทั้งนั้นจะไปใช้ช่องทางชุดเดินสำรวจที่เขาเดินสำรวจออกโฉนดให้กับประชาชนอยู่ในพื้นที่69จังหวัดทั่วประเทศอยู่ในตรงนี้ช่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านนะ
5: ไม่ได้ครับเพราะว่าอำเภอสังขารนี่ศูนย์ระดับตำรวจไม่เข้าครับเพราะว่าเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ
2: เขาไม่เข้าก็เดินไม่ได
5: ้
2: เว้นแต่ว่าถ้าเขาประกาศถ้าเขาประกาศเดินปฏิรูปอย่างเงี้ยสมมติน
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็จะเข้าช่องนี้ถูกต้องไหมท่านฮะท่านนพรัตน์ครับ
5: เดินปฏิรูปก็ต้องไปว่าเรื่องกฎหมายปฏิรูปเพราะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมันแน่ใจข้อกฎหมายเท่าไหร่ครับผม
2: แต่ว่าเอาแปลว่าปีนี้นะครับของจังหวัดสุรินทร์สังขะไม่มีการเดินสำรวจถูกต้องไหมครับ
5: ครับผม
2: โอเคชัดเจนครับทางนั้นชัดเจนทีนี้ผมขอความรู้ท่านนิดหนึ่งครับท่านครับสมมุติว่าเรามีนส.3ก.นะครับเนื้อที่อยู่ในเอกสารอยู่ประมาณสัก10ไร่สมมุตินะ ทีนี้พอไปรังวัดออกโฉนดแล้วปรากฏว่ารังวัดมันได้เกินเนื้อที่10ไร่สมมุติว่าเป็น12 13ไร่เนี่ยพื้นที่ที่มันเกินจากเนื้อที่ที่กำหนดไว้ในนส3กเนี่ยเราสามารถออกเป็นโฉนดร่วมกันหรือว่าจะต้องแยกออกจากต่างหากมันมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนตรงนี้ยังไงตรงกรณีไหนออกได้กรณีที่ไหนออกไม่ได้ครับ
5: กรณีที่รังวัดได้เนื้อที่เกินจากนส3
2: ครับ
5: กนะครับคือเกินจากหลักฐานเดิมก็จะเราก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเนื้อที่เกินนะครับถ้าเกินจากนส3กเกิน 10% เราก็จะเข้ากรรมการเนื้อที่เกินว่าเหตุที่เกินเนี่ยเกินจากอะไรเกิดจากมีการนำรังวัดเอาที่ดินนอกหลักฐานมารวมด้วยไห
2: ม
5: หรือว่าไม่นอกหลักฐานนะครับถ้าไม่นอกหลักฐานเราก็สามารถจะออกโฉนดที่ดินให้ได้ทั้งหมดแล้วครับแต่ถ้านอกหลักฐานเราก็ต้องตัดส่วนที่นอกหลักฐานออกครับผม
2: ก็กลายเป็นที่ว่างถูกไหมท่านจามาตินี
5: ก็กลายเป็นที่ไม่มีหลักฐานไป
2: ไม่มีหลักฐานก็จะไปหาช่องทางออกเกิน 10% ใช่ไหมครับตามหลักฐาน
5: ใช่ครับ
2: ต้องเข้ากรรมการถูกต้องนะครับ
5: ครับผม
2: ต้องเข้ากรรมการโอ้ก็ต้องขอบคุณมากเลย
1: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมได้ไหมคะถามคุณทางด้านของคุณนพรัตน์นะคะคือคุณสมชายถามมานะคะเกี่ยวกับการสอบเขตที่ดินค่ะคือหาหลักหมุดที่ดินไม่เจอ2แปลงติดต่อกันทีนี้ต้องทำยังไงคะ
2: อันนี้ท่านช่วยตอบให้ด้วยครับท่านฮะ
5: หาหลักหมุดไม่เจอ
2: หาหลักหมุดไม่เจอควรทำยังไงดีครับ
5: เดี๋ยวได้ขออนุญาตขอทวนคำถามนิดนึงครับ
2: เอางี้ครับท่านครับถามว่าถ้าเราที่ดินของเรานะครับมีโฉนดแต่ตอนนี้หาหลักหมุดไม่เจอแล้วทั้ง4ด้านนะครับหรือหายไปสัก2ด้านหาไม่เจอเนี่ยเจ้าของที่ดินควรทำไงครับท่าน
5: อ๋อก็แนะนำให้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขียนนะครับ
2: ครับ
5: ทางช่างเองก็จะมีรูปแผนที่มีต้นร่างมีข้อมูลทางที่ดินไปก็สามารถจัดตรวจสอบได้นะครับว่าหลักเขตจะอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงครับผม
2: เอกสารแบบไหนบ้างครับที่มีการจะต้องรังวัดสอบเขตได้ครับท่านครับนส3นส3กโฉนด
5: ถ้าสอบเขตก็จะเป็นโฉนดที่ดินนะครับถ้าเป็นนส3นส3กก็จะอันนี้จะไม่มีหลักเขตนะครับก็แต่รังวัดตรวจสอบได้เช่นกันครับ
2: พี่สมชายที่ถามเรื่องนี้นะครับพี่สมชายครับถ้าหาหลักหมุดไม่เจอนะครับก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเขตพื้นที่นะครับเพื่อให้เช่าหน้าที่มาทำการรังวัดสอบเขตสอบเสร็จปั๊บที่ข้างเคียงไม่มีปัญหาคัดค้านปั๊บก็ปักหมุดก็ได้หมุดแล้วที่นี้ที่หายไป
1: คุณสมชายอยู่ในสายแล้วทราบข้อมูลชัดเจนใช่ไหมคะ
2: เข้ามาไหมคุณสมชายเข้ามาไหม
1: คุณสมชายคะ
2: เอาละไม่เป็นไรครับประเด็นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะยังไงเบื้องต้นขอบคุณท่านนพรัตน์นะท่านนะที่ได้กรุณาอธิบายความเรื่องนี้เนา
1: ะ
2: คุณป้าจะได้เข้าใจกระจ่างสักทีนะเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวผมค่อยโทรไปหาป้าสนองอีกทีนึงว่าวันนี้เข้าใจแล้วทด.9ไม่ใช่เอกสารเป็นหนังสือยื่นคำขอคำว่าทด.คือที่ดินเอกสารแต่ละฉบับของที่ดินเนี่ยจะมีคำขึ้นต้นว่าทด.ได้ครับขอบคุณครับท่านนพรัตน์ครับ
5: ครับผมครับ
1: คุณนพรัตน์นะคะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาสังขานั่นเองค่ะคือเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะพี่นนอม
2: คือทวนนิดหนึ่งน้องยานัทและคุณผู้ชมเนาะเรื่องนี้จะได้เข้าใจว่ากรณีตรงนี้มันเป็นกรณีศึกษาของที่ดินถ้าเป็นที่ดินว่างเปล่า
1: ที่ดินว่างเปล่า
2: ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือที่ดินที่อยู่นอกเหนือใบจองใบเดิมที่ออกโฉนดไปแล้วอย่างของป้าเนี่ยถ้ามันที่ดินว่างเปล่าไม่ได้อยู่ในเขตห้ามออกโฉนดอย่างเช่นอยู่ในเขตป่าสงวนเขตอุทยานถุงสงวนเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ที่สาธารณประโยชน์นะถ้าไม่ใช่เป็นข้อต้องห้ามพวกนี้น
1: ะ
2: ก็เอาที่ดินเปล่าเนี้ยไปออกโฉนดได้โดยชุดเดินสำรวจของกรมที่ดินจากกระทรวงมหาดไทยเขาจะไปตั้งศูนย์เดินสำรวจในแต่ละพื้นที่เลยสมมติที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษใกล้เคียงแต่นี้ชุดนี้เดินนะครับอันเนี้ยของคุณป้าเนี่ยสามารถใช้ที่ดินว่างตรงนี้ไปขอออกโฉนดได้แต่ปัญหาว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเขตเดินสำรวจ
1: ในพื้นที่เป็นอย่างเป็นสปกอยู่
2: 69จังหวัดเนี่ย69จังหวัดเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยเขาจะประกาศพื้นที่ว่าสมมติจังหวัดสุรินทร์มีสมมติน
1: ะ
2: จังหวัดสุรินทร์มีทั้งหมด10อำเภอเขาประกาศแค่9สังขะไม่ประกาศก็ไม่มีการไปเดินเมื่อไม่มีการไปเดินป้ามีอยู่แปลงนึงก
1: ็
2: ไม่สามารถจะใช้การเดินสำรวจแบบนี้เพื่อออกโฉนดได้เพราะเขาไม่ได้ประกาศทีนี้ถามว่าทำไมเขาไม่ประกาศก็เพราะปัญหาพื้นที่ชายแดนนั่นแหละหรือว่าอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนั่นแหละอ
1: ัน
2: นี้ที่อาจจะนำไปสู่ว่าเขาไม่ประกาศนะครับ อันนี้อธิบายตรงนี้นะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเป็นว่าคุณพี่สนองนะคะเดี๋ยวพี่ถนอมจะโทรกลับไปอีกครั้งนึงนะคะ
2: ค
1: เพื่อต้องรอนะรอความชัดเจนจากทางด้านของที่ดินนั่นเอง
2: ต้องความเข้าใจส่วนตัว
1: ค่ะโอเคสายต่อมาค่ะต้องบอกว่าคุณยายติ๋มนะคะจากกทม.ติดต่อเข้ามาเรื่องของการลดหย่อนภาษีค่ะคื อการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเนี่ยได้กี่เท่าอยากทราบในเรื่องนี้นั่นเองค่ะ
2: ครับ
1: คุณยายติ๋มสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณยายอยู่กรุงเทพ
6: ค่ะ
2: เป็นผู้ใจบุญเมตตากรุณาแต่ไม่อุเบกขานะ
1: ค่ะ
2: บริจาคเงินให้กับโรงเรียนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งปกติคุณยายบอกว่าบริจาคทุกครั้งก็จะได้รับการลดหย่อนภาษี2เท่า
6: ถูกต้อง
2: แต่ล่าสุดเนี่ยคุณยายบอกว่าได้กี่เท่า
6: เท่าเดียว
2: เท่าเดียว
6: ค่ะ
2: ก็เลยสงสัยทำไมได้เท่าเดียวปีก่อนได้2เท่าใช่ไหม
1: ค่ะ
6: หลายปีแล้วที่ได้2เท่า
2: คุณยายบริจาคเมื่อปีไหนเนี่ย
6: ตั้งแต่ปีไม่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนตุลา
1: ตุลา
2: ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
6: ค่ะจะบริจาคอย่างเงี้ยทุกปีให้กับโรงเรียน
2: ให้กับโรงเรียน
6: ค่ะ
2: นะครับหลายโรงเรียนหรือเฉพาะโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียว
6: ก็โรงเรียนนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะ
2: เป็นกรณีพิเศษนะ
6: ค่ะ
2: เอาละตอบคุณยายเนาะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมได้ประสานไปที่ท่านรองโฆษกกิฟโฆษกละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนี่แหละแต่พอดีท่านติดประชุมเรื่องของไทยเวียดนามนะครับท่านก็ส่งคำตอบมาให้ผมนะครับแล้วก็ได้ถามเรื่องนี้ไปที่สรรพากรด้วยสรรพากรพี่ทวีศักดิ์เนี่ยเคยบอกผมพี่ทวีศักดิ์ที่มาคุยกับเราเมื่อวานเนี่ยสรรพากรเนี่ยก็คือว่าการบริจาคเงินให้สถานศึกษาเป็นค่าเทอมเป็นค่าก่อสร้างเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาเพื่อการศึกษาเนา
1: ะ
2: นะครับถ้าบริจาคเหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้รับการลดหย่อนภาษีหักได้2เท่า
1: 2เท่า
2: แต่มันเป็นมาตรการชั่วคราวที่ให้ใช้ตั้งแต่ประมาณสัก65ถึง67
1: ค่ะ
2: เนี่ยถ้าใครบริจาคในช่วงนั้นในสถานศึกษาเนี่ยหักได้2เท่าภาษีน
1: ะ
2: แต่ตั้งแต่ปี68เป็นต้นไปเนี่ยไอ้มาตรการนี้มันหมดแล้วหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่ได้แค่เพียง1เท่าเหมือนเดิมนี่กรณีที่บริจาคให้กับสถานศึกษาก
1: ับโรงเรียนค่ะ
2: ใช่ครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ26พฤษภาคมที่ผ่านมาม
2: ีมติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาเพิ่มนะครับว่าถ้าคุณบริจาคให้กับองค์กรมูลนิธิดังต่อไปนี
1: ้คุณจะได้มูลนิธินั่นเอง
2: คุณจะได้หักลดหย่อนภาษี2เท่า
1: 2เท่า
2: เดิมเนี่ยมันมีอยู่27มูลนิธิ
1: ค่ะ
2: เดิมเนี่ยมี27มูลนิธิถ้าคุณบริจาคให้กับมูลนิธิต่อไปนี้27แห่งนี
1: ้ ค
2: ุณจะได้หัก2เท่าทีนี้มาล่าสุดครม.เพิ่มอีก9
1: เพิ่มอีก9แห่งด้วยกันนะคะ
2: เพิ่มอีก9แห่งเพิ่มเข้าไป9แห่งอย่างเช่น
1: ค่ะอย่างเช่นมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็จะเกี่ยวกับด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะผู้พิการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีนะคะตัวอย่างมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
2: ครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจาก27บวกอีก9ถ้าบริจาคให้กับมูลนิธิเหล่านี
1: ้
2: หักได้2เท่าแต่สถานศึกษาเท่าเดียว
1: เท่าเดียว
2: เป็นมาตรการชั่วคราวที่ส่งเสริมตรงนั้นคุณป้าเข้าใจแล้วยัง
6: เข้าใจแล้วค่ะ
2: เข้าใจแล้วนะถ้าต้องการ2เท่าไปมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโรงมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอย่างนี้ก็ได้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างนี้ก็ได้เด
1: ี๋
2: ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อนี้ขึ้นหน้า Facebook ไว้ให้กับทุกท่านว่าถ้าท่านต้องการบริจาคทำบุญแล้วได้หักลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยเนี่ยบริจาคองค์กรมูลนิธิใดบ้างนะครับป้าครับขอบพระคุณครับป้า
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ถนอมคะแต่ว่าอย่างที่ครม.ประกาศมาเนี่ยเคาะเพิ่ม9มูลนิธิเนี่ยก็มีผลถึง31ธันวาคม2570นั่นเองก
2: ็
1: ไปได้ยาวๆนะ
2: ไม่งั้นก็ต้องขยายเนา
1: ะ
2: เอาละครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเราติดตามกันมาโดยตลอดนะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ประชุมสคบสั่งการสคบไปร่วมกับอย.ตรวจสอบอาหารเห็นบอกว่าทองคำเพลวกินได้เหรออะไรเงี้ยนะไอ้พวกขายบ้านนกดาวก็ปรากฏว่าเอาก่อนถึงเวลาจริงก็ได้ซื้อบ้านไม่ได้บ้าน
1: ไม่ได้บ้าน
2: ได้ก็ไม่ตรงปกนะครับและล่าสุดท่านก็ประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบเพื่อที่จะเร่งรัด กวาดล้างสกัดกั้นการหลอกลวงผู้บริโภคล่าสุดท่านลงพื้นที่ไปดูหอพักที่ย่านรามคำแหงครับท่านสุภมาศครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมถนอมกับคุณยานัทอยู่ด้วยกันครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: ครับท่านไปที่หอพักย่านรามคำแหงไปดูอะไรครับท่านครับ
7: ไปดูอพาร์ตเมนต์ค่ะว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นย่านของอพาร์ตเมนต์เลยนะคะ
2: ครับ
7: ไปดูเรื่องอะไรก็คือไปดูเรื่องการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เช่านะคะก็ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลที่มอบให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้ลงไปดูเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องค่าครองชีพในหน่วยงานที่ตนเองกำกับอยู่นะคะตัวพึ่งเองอ่ะดูสคบอยู่นะคะลงไปอพาร์ตเมนต์เพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเรื่องร้องเรียนปีที่แล้วมาถึงปีนี้ที่สคบเนี่ย 1,600 กว่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์อันดับหนึ่งเลยก็คือทายสิคะอะไร
1: ค่ะ
7: อันดับหนึ่งก็คือโดนริบค่าประกันแบบไม่เป็นธรรม
2: ไปเช่าและโดนริบค่าประกันไม่ได้คืนอย่างนี้ครับท่านนะ
7: ใช่ใช่เพราะเวลาเราจะไปเช่าพันเมนเนี่ยเราจะโดนใช่ไหมล่วงหน้ากี่เดือนค่ะมัดจำค่ะประกันนู่นนี่ถึงเวลาเนี่ยโดนริบนะคะอันนี้ร้องเรียนอันดับหนึ่งและอันดับสองคืออะไรคะโดนชาร์จค่าน้ำค่าไฟ
1: ค่ะ
7: รู้ไหมคะว่ามันชาร์จไม่ได้
2: ครับ
7: คุณขายบริการให้เช่าอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ขายน้ำขายไฟเพราะฉะนั้นน้ำไฟต้องคำนวณและจ่ายตามจริงเรทของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยลงไปดูอพาร์ตเมนต์ย่านนั้นว่าเขาทำตามระเบียบของกฎหมายสคบว่าในเรื่องของสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการให้เช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยการให้เช่าอาคารที่พักอาศัยเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาที่ต้องถูกควบคุมโดยสคบนะคะซึ่งต้องมีมาตรฐานสัญญาว่าต้องระบุอะไรบ้างนะคะหลักๆก็คือเรื่องของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ผู้ให้เช่าเรื่องของรายละเอียดค่าเช่าค่ะมัดจำค่ะประกันค่าน้ำค่าไฟค่าบริการอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองไปดูนะคะว่ามันมีการชาร์จเรื่องค่าน้ำค่าไฟหรือเปล่าในสัญญาก็ปรากฏว่าบางดุลเนี่ยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เราไปเนี่ยน่ารักมากค่ะก็คือทำถูกตามประกาศสคบทุกอย่างก็คือว่าเก็บค่าเช่า 3,000 บาทเน็ตนะคะแล้วก็ตามจริงเท่านั้นเลยนะคะลูกบ้านเนี่ยจ่ายผู้เช่าเนี่ยจ่าย 3,000 บาท
2: ครับ
7: ค่าน้ำค่าไฟจดมิเตอร์อยู่ที่หน้าห้องเลยค่ะจดตามจริงเลยค่ะแล้วก็จะมีค่าบริการคือค่าขยะ20บาทแล้วบางห้องก็จะมีค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยนะคะเท่านั้นเองแต่ว่าในขณะที่บางอพาร์ตเมนต์ที่ทางสคบได้ไปลงพื้นที่เนี่ยค่าน้ำค่าไฟซึ่งมันก็ควรจะอยู่นิดนึงเราเซว่าแบบแพงๆในตอนร้อนๆหรือว่าคนใช้ไฟเยอะๆมันก็ไม่ควรเกิน 4-5 บาทแต่บางที่ก็ล่อไป7บาท8บาท9บาทบางที่โดนถึง10บาทอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผิดกฎหมายเลยนะคะโดนถ้าเกิดว่าอพาร์ตเมนต์ไหนที่เขาใช้สัญญาไม่มาตรฐานแล้วก็มีการชาร์จค่านู้นค่านี้เนี่ยอันนี้ก็คือผิดทั้งจำทั้งปรับเลยก็ต้องกลับเรียนพี่น้องประชาชนแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเรียนผู้เช่าทุกคนนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้เช่าหอผู้เช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเป็นใครอ่ะก็คือเด็กนิสิตนักศึกษา
2: คนทำงาน
7: ต่างจังหวัดแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักนะคะที่จะมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คนที่ไม่ได้มีกำลังที่จะผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ถูกซ้ำเติมอีกนะคะรัฐบาลเองเนี่ยก็ลงมาเพื่อให้ความอุ่นใจให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าท่านจะมีรัฐบาลคอยดูแลเรื่องของปัญหาปากท้องทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องของอาหารนะคะที่มันเป็นอาหารปลอมหรืออาหารที่มันไม่ถูกต้องหรืออาหารที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตเลยทุกเรื่องค่ะรัฐบาลจะได้ลงไปดูแลนะคะหน่วยงานสคบเองถ้าเกิดท่านมีเรื่องร้องเรียนท่านก็มาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะท่านใดที่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตอนนี้แล้วก็โดนชาร์จค่าน้ำค่าไฟท่านมาร้องได้นะคะท่านที่จะเข้าไปอยู่โดนเก็บค่าเช่ารวมกับค่าประกันของความเสียหายเกิน3เดือนไม่ได้นะคะกฎหมายสคบเราให้แค่3เดือนที่จะเก็บได้ไม่งั้นเนี่ยลูกบ้านเนี่ยโดนก้อนโตเลยก็ไม่ไหวนะคะถ้าเกิดโดนเกิน3เดือนท่านมาร้องเราได
2: ้
7: ถ้าท่านย้ายออกแล้วท่านโดนริบมัดจำโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีเหตุผลร้องเราได้หรือได้คืนช้าเพราะว่าปกติท่านต้องได้คืนภายใน7วันนะคะหลังจากที่ท่านออกแล้วค่าประกันต่างๆหรือถ้าเกิดท่านทำอะไรชำรุดเสียหายบางส่วนท่านก็จะต้องจ่ายแค่บางส่วนตามจริงถ้าอะไรที่มันชำรุด เองตามธรรมชาติตามการเวลาท่านก็จะไม่ต้องโดนชาร์จถ้าท่านชำระแล้วบางส่วนแล้วท่านยังไม่ได้คืนภายใน14วันท่านก็ร้องเราได้นะ
1: คะ
7: แต่ก็ต้องกลับเรียนว่ากฎหมายอันนี้คือเฉพาะอพาร์ตเมนต์นะคะ
2: ครับ
7: ถ้าเป็นหอพักจะเป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งคือหอพักเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงพม.กระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งอันนั้นจะมีระบุแยกย่อยไปอีกว่าหอพักคืออะไรคนที่อยู่จะต้องอยู่ในระดับการศึกษาไม่เกินอุดมศึกษาต้องแบ่งแยกชายหญิงหอพักหญิงก็ต้องมีผู้ดูแลเป็นหญิงเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงแต่เราก็กำลังจะบูรณาการกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกันเพราะว่าแน่นอนว่าหอพักเนี่ยคนอยู่ก็คือนิสิตนักศึกษาเลยอ่ะ
1: ค่ะ
7: แต่เพราะนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนชาร์จเรื่องค่าน้ำค่าไฟนี่ก็สาหัสเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะคะว่ามันชาร์จไม่ได้หรือว่ารู้แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ก็ต้องให้เขาชาร์จไปอย่างนั้นจริงๆมันผิดกฎหมายนะคะก็กราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยไปตรวจอพาร์ตเมนต์แล้วก็เดี๋ยวก็ต่อไปก็จะปูพรมอพาร์ตเมนต์ทั้งประเทศนะคะก็จะตรวจจนกว่าจะไม่มีอพาร์ตเมนต์ที่มีการกระทำผิดกฎหมายอะค่ะ
2: ทำยังไงที่จะให้สมมติอพาร์ตเมนต์ที่ท่านอย่างทางของบางดูนอย่างที่ท่านตรีไปตรวจแล้วเนี่ยประชาชนได้รู้ว่าปิดเลยไหมว่าเนี่ย
1: อพาร์ตเม
2: น
1: ต์
2: น
1: ี
2: ้ทำตามประกาศสคบว่าด้วยสัญญาทุกอย่างอะไรเงี้ยเราทำให้เขาสามารถทำได้ขนาดนั้นไหมครับท่าน
7: อันนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตที่เราจะให้ใบประกาศกิจคุณหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการที่ทำถูกกฎหมายอะค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทำถูกกฎหมายแต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทำผิดกฎหมาย
2: ม
7: ันจะเป็นเช่นอย่างนี้
2: ทำจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งไม่ปกติ
7: ใช่เป็นเรื่องผิดอะแต่มันทำผิดจะเป็นเรื่องปกติอะใช
2: ่นะฮะนี่ก็คือแล้วไอ้นี้ตีความไปถึงบ้านเช่าด้วยไหมครับหรือว่าเฉพาะอาพาร์ตเมนต์อย่างเดียว
7: อพาร์ตเมนต์และการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เกิน3ห้องขึ้นไปเช่นพี่ถนอมเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโด3แห่งให้เช่าทั้ง3แห่งแห่งละห้องเนี่ยอันนี้ก็โดนเข้าอันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ถึง3ห้องก็ไม่ได้อยู่ในระเบียบนี้นะคะหรือว่ามีบ้านเช่าเป็นหลังๆ3หลังก็เข้าระเบียบนี้ต้องเกิน3หลังขึ้นไปถ้าไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ค่ะ
2: ครับ
7: แต่คอนโดก็เหมือนกันคอนโด3ห้องที่นี้มันก็จะมีประเด็นนิดนึงเรื่องของค่าบริการหรือค่าส่วนกลางนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมอพาร์ตเมนต์มันไม่มีค่าส่วนกลางแล้วคอนโดมีค่าส่วนกลางก็ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะคะถ้าอพาร์ตเมนต์ไหนที่เก็บค่าส่วนกลางแบบไม่มีเหตุผลอันนี้ก็คือผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอะไรทำไมคอนโดมีเพราะคอนโดอ่ะทั้งตึกเนี่ยไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวคอนโด20ห้องก็อาจจะมี20เจ้าของหรือว่ามากกว่า1เจ้าของละกันเพราะแต่ละห้องก็จะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นเจ้าของ 2-3 ห้องแต่คอนโด1ตึกเนี่ยไม่ได้มีเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นค่าไฟทางเดินค่ารปภ.ค่าทำสวนค่านู่นค่านี่ค่าทำความสะอาดแม่บ้านค่าเช็ดบันไดค่าอะไรพวกเนี้ยมันต้องหารกันเจ้าของทุกคนต้องหารกัน
2: ครับ
7: เพราะมันไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวใครจะจ่ายล่ะแต่อพาร์ตเมนต์ไม่เหมือนกันอพาร์ตเมนต์เป็นเจ้าของคนเดียวเพราะฉะนั้น
2: เน
7: ี่
2: ย
7: ค
2: ุ
7: ณจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันจะเก็บค่าส่วนกลางค่าทำความสะอาดค่าไฟทางเดินค่าไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณจะชาร์จคุณต้องเอาไปชาร์จใน
2: ค่าเช่า
7: ค่าเช่าเริ่มต้นเท่านั้นคุณชาร์จถือยกเว้นค่าบริการของคุณ2อย่างที่ทำได้ก็คือค่าจอดรถอันนี้ก็อินดิวิดวลแต่ละห้องไปแล้วก็ค่าขยะซึ่งก็นิดหน่อยนะคะสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดบอกค่าขยะ700บาทนี่ก็ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอพาร์ตเมนต์จึงมีค่าส่วนกลางไม่ได้แต่คอนโดมีค่าส่วนกลางได้นะคะเนื่องจากหลักการที่มาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องกลับเรียนให้พี่น้องประชาชนผู้เช่าเนี่ยได้รู้เท่าทันกับผู้ให้เช่านะคะขณะเดียวกันก็ต้องชมเชยผู้ให้เช่ากลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะคือนอกจากท่านจะแบบไม่เอาเปรียบผู้บริโภคคือผู้เช่าของท่านแล้วนะก็ต้องถือว่าท่านก็ได้ช่วยกันยกระดับให้บ้านเมืองอ่ะมันดีขึ้นนะคะกับการที่ทำให้เรื่องที่มันถูกกฎหมายค่ะ
2: ครับท่านสุภมาศได้พบกับทางตำรวจกองปราบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปคบนะครับร่วมกับสคบที่จะสกัดกั้นหรือกวาดล้างการเอาเปรียบผู้บริโภคยังไงบ้างครับท่าน
7: ก็ต้องเรียนว่าสคบกับตำรวจปคบเนี่ยก็เหมือนเป็นญาติกันเพราะชื่อเนี่ยมันก็คือคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า อาจจะถือกฎหมายคนละตัวนะคะแต่ก็เป็นกฎหมายลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะฝั่งหนึ่งก็เป็นฝ่ายนโยบายนะคะอีกฝั่งนี้เป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นต้นนะคะอย่างสมมติว่าตำรวจเนี่ยเขาจะมี4กองด้วยกันนะคะกองที่เกี่ยวข้องกับสคบโดยตรงที่ดูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับขายตรงเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นกองหนึ่งนะคะแล้วก็กองที่เหลือก็จะมีดูเรื่องอย.อาหารและยาดูเรื่องสมอ.นะคะหรือว่าดูเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอ่ะเราถามว่าอย.เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเป็นอาหารเสริมที่มันผิดเป็นอาหารที่มันผิดเนี่ยมันก็กลับมาที่ผู้คุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาที่สคบ.อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่พ้นที่จะต้องทำงานบูรณาการร่วมกันนะคะบางทีเขาก็มาขอให้เราช่วยบางทีเราก็ไปขอให้เขาช่วยนะคะภารกิจก็ตำรวจก็ภารกิจแบบหนึ่งสคบ.ก็ภารกิจแบบหนึ่งแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยก็คือฟ้องเพื่อผู้บริโภคเหมือนกันนะคะ
2: ครับอย่างเห็น
7: เมื่อก่อนก็อาจจะไม่ค่อยได้จอยกันมากแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราไปตรวจจุดไหนที่เราต้องการตำรวจปคบไปอ่ะก็เมื่อก่อนอาจจะแบบเอ๊ะไม่รู้จะติดต่อกันไปอะไรไงทางไหนอันนี้ก็คือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคะก็จะช่วยกันไปช่วยกันมารวมทั้งการทำงานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคที่มีพี่สารีนะคะ
2: ครับ
7: เป็นเลขาอันนี้ก็ทำงานร่วมกันนะคะเป็นอย่างดีค่ะทุกครั้งที่เรามีการลงพื้นที่แม้กระทั่งวันนี้เนี่ยทางสภาเนี่ยก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะคะมาแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายอย่างวันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอพาร์ตเมนต์ที่ให้เช่าเป็นอย่างดีนะคะวันก่อนก็จะเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่เถื่อนเป็นต้นนะคะก็ทำงานด้วยกันเป็นอย่างดีรวมทั้งภาคีอื่นๆนะคะที่เราลงกันถ้าไปมีทั้งการไฟฟ้ามีทั้งวันนี้สำนักงานเขตก็ไปนะคะสำนักงานเขตเองก็มาดูในเรื่องของใบอนุญาตอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับการสร้างอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าถ้าเราไปต่างจังหวัดก็จะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเทศบาลนะคะก็มีการบูรณาการการพาณิชย์จังหวัดนะคะทุกคนก็ภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยต้องการให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่ว่าธุระไม่ใช่นะคะทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราบูรณาการกันทำให้เป็น one stop service พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนแต่ว่าจะไปที่ไหนล่ะไปตำรวจปคบก็ได้มาสคบก็ได้ไปศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะคะหรือไปที่ไหนที่เขาคิดว่ามันร้องเรียนได้แต่สุดท้ายเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยระบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ครับสคบในยุครัฐมนตรีพึ่งชาวบ้านพึ่งพาได้นะครับท่านครับ
7: แน่นอนค่ะ
2: ครับชัดเจนครับท่านครับชัดเจนนะฮะขอบพระคุณครับท่านสุภมาศครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค
2: ่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีชื่อเล่นท่านชื่อพึ่งวันนี้ถามว่าพึ่งพาได้ไหม
8: ท่านรัฐมนตรีพึ่งพาได้
2: ชัดเจนนะฮะ
8: ก็เป็นสคบภายใต้การนำของท่านนะคะที่จะดูแลผู้บริโภคทุกอย่างเลยนะคะค
2: ือลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เลยนะ
8: ใช่ค่ะ
2: ทุกสัปดาห์ต้องมีเรื่องมา
8: คือตั้งแต่อะไรนะปลากระป๋องมาโซลาร์เซลล
2: ์ครับ
8: มาเรื่องของ
2: รถ EV ไฟฟ้า
8: แล้วคือต้องบอกว่าง านตามมาเยอะมาก
2: วันนี้ก็มาดูแลเรื่องหอพัก
8: ใ
2: ต้อพาร์ตเมนต
8: ์
2: เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีผู้ร้องต่อสคบมากที่สุดถึง 1,600 เรื่องท่านก็เลยลงไปดูเลยปัญหาตรงไหนเยอะท่านไปตรงนั้นเลยนะครับให้การคุ้มครองกับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าการซื้อสินค้าและบริการนะครับรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องของฉลากใช่ไหมอันนี้สคบกำกับดูแลอยู่นะครับท่านเตือนไว้นะเรื่องหนึ่งนะพวกที่ซื้อบ้านน็อกดาวน์นะครับ
8: เป็นยังไงคะ
2: มีผู้เสียหายไปร่วม50ล้าน40กว่ารายดูดีๆนะที่ซื้อบ้านน็อกดาวน์นะอย่าไปหลงเชื่ออะไรมากมายนักนะครับต้องมั่นใจจริงๆไม่ใช่เห็นในออนไลน์บอกโหสวยน่ารัก
8: มีรีวิวดาวให้เขาก็เชื่อกันเลย
2: แล้วก็เอาไปส่งถึงที่ทำฐานอย่างเดียวปรากฏไปแต่โครงบ้านไม่ไป
8: บ้านไม่มาแต่ว่าเงินน่ะเสียไปหมดแล
2: ้
8: ว
2: ไปแล้ว
8: นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันให้ดีแล้วก็อย่างที่ท่านลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของอพาร์ตเมนต์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะพี่นันหนอมเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ทราบนะอย่างจ่ายค่าส่วนกลางไปแล้วหรือว่าจ่ายค่ามัดจำแล้วโดนริบเนี่ย
2: ร
8: เราไม่รู
2: ้พึ่งสคบ1166สายด่วนหรือโทรมาที่นี่022756848เชื่อมโยงกับสคบกันอยู่แล้วครับ
8: ค่ะ
2: ไปสายคุณประเทือง
8: คุณประเทืองจากจังหวัดนครนายกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำนส.3รังวัดออกโฉนด3ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ค่ะ
2: ครับ
8: ก็เลยอยากจะปรึกษากับพี่ถนอมนั่นเองค่ะ
2: คุณประเทืองครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีอาจารย์ถนอมสวัสดีคุณชาญ
2: พี่ประเทืองนี่บอกมาเมื่อวันจันทร์บอกมาเมื่อวันจันทร์ทีมงานเราประสานไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกเห็นว่าได้โฉนดแล้วใช่ไหม
9: ครับครับได้ไม่ช้าแล้วครับ
2: จากสามรอมาสามปีบอก NBT สามวันได้เลย
9: ครับ
8: ได้เลยนะ
2: สามปี
8: สามวัน
2: มารอ
8: ค่ะพี่ถนอมแป๊บเดียว
9: ครับ
2: ครับ
8: เป็นยังไงบ้างครับพอได้โฉนดที่ดินแล้ว
9: ก็ดีใจสบายใจเลย
2: อยู่นครนายกอำเภออะไรทีมงานมีภาพด้วยเห็นไหมส่งภาพมาด้วยขึ้นมาหน่อยครับ
9: อำเภอไอ
2: ้ลืมซะละ
9: เดี๋ยวอำเภอบางสมบูรณ์ตำบลไอ
2: ้บางสมบูรณ์เป็นชื่อตำบล
9: ตำบลไอ้บางสมบูรณ์อำเภอองค์ละ
8: องค์ครักนะคะ
2: เดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปมาหน่อยก็อุตส่าห์ส่งรูปมาจะได้ขอบคุณทางเจ้าพนักงานที่ดิน
8: จังหวัดนครนายก
2: บางไปออกที่องค์ครักใช่ไหม
9: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่เอาในเมื่อเขาบริการพี่เรียบร้อยแล้วไอ้สามปีลืมไปเอาสามวันที่บอก NBT แล้วได้เนี่ยบอกขอบคุณเขาหน่อย
9: ครับครับครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดนครนายกมากๆนะครับและอาจารย์ถนอมอ่อนเกตทนมาก
2: ๆน้องยานัทน้องฝนด้วยเราทำด้วยกันเป็นทีมหน้าไมค์หลังไมค์ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านผอ.นกหวีดของเรา
8: ใช่ค่ะทุกภาคส่วน
2: ทุกภาคส่วนนะครับทำงานเป็นทีม
9: ขอบคุณมากครับ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: ได้แล้วชื่นใจแล้ว
9: ครับครับ
2: ได้แล้วก็อย่าเพิ่งขายนะเก็บไว้ก่อน
9: ยัง
2: ดูนี่ได้ถ่ายรูปมาดูด้วยออกทีวีเลยได้โฉนดแล้วเรียบร้อยนะ
8: เป็นความชื่นใจเลยนะ
2: ยืดไป3ปีบอกไม่ได้วันนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวยืดเรื่องไปทำหนังสือไปทวงถามก่อนนะครับแต่มาคิดไปคิดมา3ปีแล้วนะไปหน่อย
8: ใช่นานเกินไปนะ3ปี
2: ต้องขอบคุณเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอองครักษ์ด้วยนะท่านนะขอบคุณพี่ประเทืองที่ให้ความคืบหน้าด้วยครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ขอบพระค
9: ุ
8: ณค่ะนี่เป็นความปลื้มใจ
2: นี่ตามมา2ฉบับแล้วนะที่ชลบุรีของอาม่าก็ได้ไปแล้วเหมือนกัน
8: ใช่คือพอคุณผู้ชมได้ยินแบบนี้แล้วโทรมาในรายการของเราเลยนะคะต้องบอกว่าคือพี่ถนอมก็จะช่วยประสานงานให้แล้วก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่จะรับเรื่องราวแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการบูรณาการทำงานเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะพี่ถนอมอัน
2: นี้แหละที่อยากจะบอกว่าจริงๆเราไม่สามารถตามให้ทุกรายได้นะน้องยานัทนะแต่ว่าให้เป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้นานแล้วเกินไปแล้วมากกว่า6เดือนปี2ปีอย่างนี้3ปีเนี่ยผมเจอรายหนึ่งก่อนหน้านี้11ปี
8: นานมาก
2: คนขอโฉนดเนี่ยได้ใบบอนาบัตร
8: จนเขาไปแล้ว
2: เขาไปแล้ว
8: ค่ะ
2: ทายา
8: ททำยังไงต่อคะ
2: ที่ยโสธร
8: ค่ะ
2: ตามได้ได้เลยได้ถามมาแล้วมันค่ะ

0: ายกระดับเรื่องพวกนี้ยังไม่ได้การให้บริการที่ยังไม่มีธรรมาภิบาลยังมีการเรียกรับผลประโยชน
1: ์
0: ยังทุจริตคอร์รัปชันเราจะเป็นสมาชิก OECD ได้ไหม
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของการตั้งเป้านะคะเรื่องของการทุจริตคอร์
0: ร
1: ัปชันนั่นเองก
0: ็
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านคืออย่างที่พี่ถนอมเคยบอกไปว่าถ้าช้าเนี่ยก็ให้ทำหนังสือทวงถามไปก่อนเลยเนาะ
0: ค
1: ่ะสายต่อไปกันค่ะมาคุยกับคุณอามินที่จังหวัดกระบี่กันนะคะคุณอามินมีเรื่องเดือดร้อนค่ะคือโดนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชอบเดินตามมาเหมือนจะโดนคุกคามแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีการกระทำทำอย่างไรดีค่ะพี่ถนอมคุณอามินสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: พี่อามินอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
2: อยู่อำเภอเหนือคลองครับ
0: สโรงพักเหนือคลองนะสพเหนือคลองนะ
2: ครับผมอยู่ปักเหนือคลองครับ
0: เหนือคลองนะครับทีนี้แสดงมันต้องมีคดีอะไรเกิดขึ้นก่อนไหม
2: ก็เมื่อก่อนผมเคยออกอากาศเองแล้วที่พี่ถนอมน้องถนอมที่ว่าลูกผู้ใหญ่มาตีลูกผมตกรถน่ะ
0: ลูกผู้ใหญ่บ้าน
2: ครับผู้ใหญ่เก่าเมื่อก่อน
0: ลูกผู้ใหญ่บ้านเก่านะอดีตนะถีบลูกของ
2: พี่ชายผมตกรถเครื่อง
1: ทำร้ายร่างกาย
0: บาดเจ็บขนาดไหน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทำร้ายร่างกาย
0: บาดเจ็บ
2: ผมไปแจ้งความแต่เขาก็พาขึ้นศาลทีนี้ลงมาจากศาลเขาก็ปรับหมายนู้นเลยแล้วก็ปรับให้ลูกผมด้วยแต่ทีนี้พอตอนหลังนี่พวกนู้นมันมาคุกคามผ
0: ม
2: ทีนี้ผมก็ไปหาใครก็หาไม่ได้บอกตำรวจก็บอกก็ไม่ได้ทำอะไรคุณทีแต่ว่าผมไปไหนผมจะขี่รถตามกลางคืนก็มาคุกคามนี่เมื่อกี้ก็ไปมาจะคุกคามอยู่
0: คนที่คุกคามก็คือคนที่เคยถีบใช่ไหม
2: ครับผม
0: แล้วคดีเดี๋ยวนะพี่อามินฟังแล้วสั้นเพื่อทุกอย่างให้สั้นกระชับลงเนาะก็คือว่ามันมีคดีกันจากเริ่มต้นที่เขาถีบรถลูกชายแล้วก็เป็นคดีตำรวจส่งฟ้องศาลและศาลตัดสินจบคดีนี้จบไปแล้วถูกไหมครับ
2: ครับผม
0: คดีสิ้นสุดแล้วนะไม่ได้อยู่ระหว่างนะ
2: ไม่อยู
0: ่สิ้นสุดไปแล้วทีนี้พอสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยดูเรื่องมันยังค้างคานะครับมาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามาเดินตาม
1: ยังมีความ
0: มาเดินตามมาแสดงท่าทีถ้าเรื่องนี้ยังอยู่ในศาลแล้วพูดต้องหรือถ้าเรื่องนี้อยู่ในศาลและจำเลยเนี่ยได้รับการประกันตัวอันนี้ร้องศาลถอนประกันได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะถือว่ายังมีการคุกคามข่มขู่อะไรเงี้ยนึกออกไหมทำให้เกิดความกลัวใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้คดีมันจบแต่ว่าพฤติกรรมเขาก็ยังมีลักษณะมาเดินตามทำให้เราหวาดระแวงไม่สบายใจ
2: รถตามมั่งอะไรมั่ง
0: อ
2: ะไรม
0: ั่
2: งตามกลางคืน
0: ทีนี้พอไปแจ้งตำรวจสภ.เหนือคลองก็บอกเขายังไม่ได้ทำอะไรคุณยังดำเนินคดีอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องไหม
2: ครับผม
0: แต่สิ่งที่ตำรวจควรทำนะอันนี้ถ้าเขาไปแจ้งพนักงานสอบสวนร้อยเวรได้ยินเสร็จปั๊บเนี่ยร้อยเวรต้องคุยกับสารวัตรป้องกันและปราบปรามบอกสารวัตรเนี่ยช่วยไปดูเรื่องนี้หน่อยช่วยว่ากล่าวตักเตือนหน่อยช่วยไปดูหน่อยซิเพราะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เป็นการป้องปรามแต่จะบอกว่าทำอะไรไม่ได้รอให้มันเจ็บกันก่อนเสียชีวิตกันก่อนแล้วค่อยทำหรือมันไม่ใช
2: ่
0: การป้องปรามตำรวจเนี่ยมีทั้งสารวัตรสอบสวนสารวัตรป้องกันและปราบปรามสารวัตรธุรการผมอยากให้มีสารวัตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วย
2: ก็รู้มันแน่แต่ว่าปราบปรามก็รู้ผู้กำกับก็รู้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ผมไม่ได้ทำอะไรผมตีทีนี้บางท
0: ีเอาอย่างนี้พี่เอางี้นะการข่มขู่การข่มขู่น
1: ะ
0: การข่มขู่เนี่ยทำให้เกิดความกลัวเนี่ยถามว่าถ้าเขามีพฤติกรรมข่มขู่เราไม่มาอะไรมันทำให้เกิดความกลัวเนี่ยแค่นี้ก็มีความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันเป็นความผิดระหุโทษเพราะฉะนั้นวันนี้แค่เดินตามอยู่ทำให้รู้สึกว่าเราก็ควรจะไปสิ่งที่พี่อมินควรทำก็คือว่าไปแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นลาย
2: แล้วครับแล้วก็ไป
0: พี่อมินฟังผมนิดเดียวอย่าบอกว่าทำแล้วผมถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้พี่ได้ไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้แล้วหรือยังตอบผมว่าแจ้งหรือแล้ว
2: ลงประจำวันไว้ครับ
0: ลงประจำวันอย่างน้อยลงประจำไว้ก่อนเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รู้ว่าที่ไปที่มาถูกไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงไปมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่อามีนบอกมาอีกทีหนึ่งแล้วจะตามพุ่มกับโรงพักเหนือคลองให้แต่ยังไงก็ตามฝากพี่ตำรวจนะทุกโรงพักทั่วประเทศนะชาวบ้านเขาหวังพึ่งท่านเขากำลังถูกคุกคามด้วยสายตาก็ดีนะครับเขากำลังคุกคามด้วยพฤติกรรมที่มันยังไม่ได้ลงไม้ลงมือก็ดีเนี่ยแต่ว่าเขาเกิดความกลัวเกิดความระแวงในการใช้ชีวิตเนี่ยตำรวจต้องปกป้องเขาไม่ให้ผมถามอย่างเดียวถ้าลูกคุณตำรวจโดนแบบนี้ท่านจะอยู่เฉยๆบอกลูกให้ลูกไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นไรพ่อเป็นตำรวจ
1: ยังไม่เกิดขึ้น
0: หรือยังไงเนี่ย

0: ประชาชนได้พึ่งพาไงและอย่าลืมนะนายกรัฐมนตรีอนุทินเพิ่งทำเวิร์กช็อปกับผู้ว่ากับผู้การตำรวจที่ทำเนียบใช่ไหม
1: ใช่
0: ก่อนท่านไปฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ก็เป็นการบูรณาการ
0: นี่ก็คือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยพี่อมีนถ้ามันไม่มั่นใจอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะเอาไว้ตรงนี้ก่อน
2: แล้วผมจะทำยังไงต่อไปอันนี
0: ้ก็ไปหนึ่งไปแจ้งความบันทึกประจำวันไปแล้วนะ
2: แจ้งไว้แล้วก็ผมก็ไปหลายหนแล้วผมไปบอกว่าเขาจะ
1: เก็บเป็นหลักฐานได้ไหมคะพี่หนอมเป็นคลิปเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: เดี๋ยวหลังไมค์คุณส่งใบรายงานประจำวันมาให้เราดูเป็นหลักฐานนิดหนึ่งเดี๋ยวจะประสานภูมิกับโรงพักเหนือคลองให้นะสวัสดีครับ
1: พี่มินขอบคุณค่ะ
2: ไปไหนครับ
0: ไม่ไปไหนหลังไมค์ไปต่อเลยทีมงานดึงสายเลยครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวหลังไมค์ทำหน้าที่ต่อครับ
1: พี่ถนอมติดต่อไปนะคะสายต่อไปค่ะคุณมนทิดานะคะติดต่อเรื่องของคุณแม่เคยบริจาคเนื้อที่2ไร่ให้กับทางโรงเรียนแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้นำเนื้อที่ไปใช้ประโยชน์คุณมนทิดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะ
0: อยู่
3: ป
0: ั
3: ญหา
0: เฉลิม
3: พระเกียรติของคุณยายที่คุณยายให้ที่ดินของโรงเรียน20ปีแล้วทีนี้คุณยายแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะ
1: ค่ะ
3: แต่คุณป้าอยากจะไปถามว่า20ปีแล้วทำไมทางโรงเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยทีนี้ที่ดินผืนนั้นคือไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันด้วยมันมีคลองกันอยู่1คลองกันอยู่1สายด้วย
1: ค่ะ
0: ป้าครับป้า
3: ทำยังไงบ้างไหนลองป้านิดเดียวครับ
0: ป้าตอบที่ผมถามนะ
3: ครับผม
0: ป้าอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3: ค่ะ
0: ถึงได้ฟิล์มไม่ได้เนี่ยนะ
1: ได
0: ้อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะถูกต้อง
0: แยกไปจากอำเภอเชียนใหญ่บ้านผม
3: จ้า
0: บริจาคเนื้อที่กี่ไร
3: ่2ไร่ค่ะ
0: 2ไร่ให้โรงเรียนอะไร
3: เฉลิมพระเกียรติ
0: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ20ปีแล้ว
3: 20ปีผ่านไปแล้วคุณตาน้อม
0: แต่ว่าโรงเรียน
3: อะไรเลยป้า
0: แต่ว่าโรงเรียนยังไม่ได้ทำอะไรเลยในที่ดินที่บริจาค
3: ถูกต้อง
0: ยังไม่ได้ทำอะไรในที่ดินบริจาคนะครับยังปล่อยว่างเปล่าอยู่จนบัดนี
3: ้จนบัดนี
0: ้คุณป้ามีหลักฐานการบริจาคไหมครับ
3: เขาก็มีตั้งแต่คุณยายแล้วแหละคุณยายแต่
0: ป้าายังพอมีไหมยังพอมีไหมยังพอมีไหม
3: ถ้าจะเอาป้าต้องไปที่โรงเรียนก่อนต
0: ้
3: องไปขอรายละเอียดก็ได
0: ้ซึ่งเผลอๆโรงเรียนไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่มีหรือมีก็อาจจะไม่ให้เพราะป้ากำลังมาทวง
3: เอาอย่างนี้ครับ
0: ค
3: ุ
0: ณป
3: ้
0: าคร
3: ับ
0: คุณป้าครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งแต
3: ่
0: ถ้าเป็นกฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐธรรมนี่คือผลของรัฐธรรมนูญฉบับ60นะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าว่าเราบริจาคต่อไปนี้นะคุณผู้ชมเอาเรื่องของคุณป้ามนทิดาเนี่ยฟังเป็นกรณีศึกษากรณีที่ที่เราจะบริจาคที่ดินให้กับส่วนราชการนะครับให้กับโรงเรียนให้กับส่วนราชการใดก็ตามนะครับให้ระบุวัตถุประสงค์ในการให้ว่าให้ไปทำอะไรสร้างอาคารสร้างสถานที่สร้างสนามกีฬาสร้างใดก็แล้วแต่ให้ระบุวัตถุประสงค์เมื่อระบุวัตถุประสงค์และบอกระยะเวลาด้วยว่าเขาจะดำเนินการภายใน3ปี5ปีนะครับหากว่าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสิทธิ์ที่ผู้ให้เนี่ยจะขอคืนกลับมาได
1: ้อ๋อทำแบบน
0: ี้นี่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
1: ค่ะ
0: แต่ว่านี่ของคุณป้าเนี่ยผ่านมาแล้ว20ปี
3: ตอนนั้นขอโทษคุณตาหนอมตอนนั้นคุณยายแกให้คุณแม่อยู่คุณป้านี่อยู่กรุงเทพนะ
0: อืม
3: แต่ให้ไปแล้วทีนี้ก็เราว่าเขาให้ไปก็ทำบุญนะไม่ได้ถามแต่ว่าสาเหตุว่าปฏิบัติว่าไปทำอะไรอะไรก็ไม่ได้ระบุ
0: ครับป้าครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรื่องของคุณป้าเนื่องจากรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับเรื่องเก่าเมื่อไม่ทำอะไรคุณป้ามีสิทธิ์ที่จะขอคืนขอได้หรือไม่ได้ขอก่อนถ้าขอแล้วเขาไม่คืนเราไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองก็ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายตรงนี้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นบริจาคแล้วไม่ทำประโยชน์ไงพอไม่ทำประโยชน์มันก็เสียทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่นี่คือแม้กระทั่งการเวรคืนเนี่ยเวลารัฐจะเวรคืนทำถนนทำชลประทานทำอะไรก็แล้วแต่พอเวรคืนไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ทำภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะการเวรคืนด้วยนะต้องคืนนะครับ
1: ทุกอย่างต้องมีเวลาให้ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ด้วย
0: เพราะเมื่อก่อนเวลาเวรคืนแล้วก็ไม่ทำนะฮะอาจจะยังไม่มีงบหรือใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็กฎหมายคุ้มครองเดี๋ยวผมไปศึกษากับน้องยานัทเพิ่มเติมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องนี้แล้วจะมาอธิบายในโอกาสต่อไปขอบคุณป้าที่ถามเรื่องนี้นะป้านะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: เป็นกรณีศึกษา
3: ได้ได้แสงสว่างแล้ว
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณมนทิดาค
0: ่
1: ะ
0: สบายใจแล้ว
1: สบายใจแล้วคือรู้แล้วเนาะว่าจะทำยังไงต่อไป
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มีคำถามจากคุณครับมีคำถามจากคุณวัชรพงศ์จากปทุมธานีนะครับคุณพงศกรคุณประภาพร
1: คุณชรัต
0: คุณบุญจากลำพูนเนี่ยผมทีมงานก็ต่อหมดนะ
1: คุณชูศักดิ์ค่ะคุณรักมีต้องบอกว่าทุกท่านที่โทรเข้ามาเนี่ยทางรายการของเราจะรวบรวมแล้วก็จะนำมาตอบคำถามในรายการแน่นอน
0: วันนี้ไม่ทันนะค่อยยกไปในวันถัดไปเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: นั่นเองค่ะน้องมาฝึกงานนะคะแล้วก็มาเรียนรู้งานจากพี่ถนอมด้วย
0: จบแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้รับสายต่อ
1: ได้เลยเอาละค่ะต้องบอกว่าวันนี้รายการของเราเข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นของการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรี
0: ขอนิดเดียวได้ไหม
1: ประจำสำนักค่ะ
0: แจ้งถึงป้าสมัยที่จังหวัดแพร
1: ่
0: นะโทรศัพท์มาเราโทรไปกลายเป็นเบอร์ผิดไม่รู้ให้ผิดหรือเราจดผิดนะที่สอบถามเรื่องสำคัญอยู่ที่เดียวโทรกลับมาใหม่นะโทรเข้ามา0626056609
1: ใช่ค่ะก็มาติดตามเรื่องราวกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่เปิดรายการมาพี่ถนอมก็พูดคุยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
0: ครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าครบรถจริงๆวันนี้รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศ ซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ 5-10 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วง
3: ไพ่ยิปซีกับกูรูดานีค่ะ
2: โดย
3: ดารินีนันทาวรนุชค่ะ
2: แม่หมอดาหรือว่ากูรูดานีและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะของสัปดาห์นะคะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางเริ่มต้นรายการก็ต้องเป็นธรรมเนียมของรายการน่ะนะคะคือต้องแนะนําตัวแล้วก็แนะนํ
3: ต
2: า
3: ้อง
2: ราย
3: บ
2: กา
3: อ
2: ร
3: ก
2: ร
3: เน
2: วม
3: าะ
2: ถึงบอก
3: มา
2: ช่อง
3: จา
2: ท
3: ก
2: างใช่ค่ะช่องทางในการติดตามรายการเนี่ยนะคะก็ต้องเน้นย้ำกันเผื่อคุณฟังคุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งจะได้เข้ามารับฟังรับชมจะได้ไปในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะหรือถ้าหากว่าท่านใดที่เคยรับฟังรับชมอยู่แล้วแต่ว่ายังจําไม่ได้นะคะแน่นอนนะคะช่องทางดั้งเดิมของเราก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะ97 MHz สำหรับใครก็ตามที่อยู่บนรถหลายๆคนลูกศิษย์อาจารย์ดานีลูกศิษย์อาจารย์แม่หมอดาบอกว่าฟังอยู่ในรถ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอ่ะหมุนไปเลยกดไปเลยไม่ใช่หมุนต้องกดนะตอนนี้ต้องกดนะคะกดไปที่ FM 97 MHz นะคะแล้วก็ตั้งช่องนี้ไว้เลยนะคะตั้งคลื่นนี้ไว้เลย
3: ห
2: น
3: ระ ือ
2: คะ
3: ก็เข้าไปในติ๊กต็อก
2: ใช่นะค
3: บ
2: ะ
3: ้านด
2: บ้านด
3: ำก็เรียกบ้าน
2: ำบ้านดำของเราสองคนบ้านดำของกูรูดานีชื่อว่า
3: CDA
2: GDA ดานีนะ
3: ค
2: ค
3: ่ะ
2: ะดานี DANY นะคะข
3: ภ
2: อง
3: า
2: ล
3: ษ
2: ั
3: า
2: ค
3: อัน ง
2: าก
3: ฤษ
2: ใช่ค่ะลัคนาก็ลัคนา .S นะคะlakana.s สิงคโปร์นะคะ
3: ยาวอ่ะชื่อยาว
2: ลัคนา .S ยาวตรงไหนแค่เจ็ดตัวกูรูดานีกี่ตัวกูรูดานี2468ตัวเนี่ย
3: โอเค
2: บ้านบ้านแดงก็ลัคนา .S เช่นเดียวกันนะคะส่วนบ้านน้ำเงินก็บ้านฟ้าบ้านฟ้าก็จะเป็นของคลื่นนะคะก็คือของ QFM สถานีข่าวคุณภาพว่าต่อจ้ะ
3: แล้วทำไมเราไม่มีบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรกับเขาเลยเนี่ย
2: คุณก็มีบ้านฟ้าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปบ้านฟ้าจะแชร์ไปที่บ้านคุณด้วยค่ะส่วนบ้านแดงเดี๋ยวก็ไปทําเอานะคะบ้านฟ้าแชร์ให้อยู่แล้วนะคะส่วนบ้านแดงมีอยู่แล้ว GDA กูรูดานีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ทําอะไรใช่ไหม
3: ก็สำหรับท่านที่ฟังอยู่แล้วก็เข้ามาติดตามประจำมานะคะมีข้อแนะนำอะไรก็ฝากเข้ามาสำหรับท่านที่ยังไม่เคยฟังเลยเพราะเบิร์นผ่านขึ้นมาเนี่ย
2: สองคนมานั่งทำอะไรกัน
3: หรือหน้าของเรามันเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนี้เรากำลังช่วงของรายการเนี่ยเรากำลังจะคุยเรื่องเกี่ยวกับไพ่ทาโร่นะคะในรายการของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นการเปิดไพ่เนาะแต่ก็มีเสียงเรียกร้องนะว่าอยากให้เปิดไพ่ให้เวลาช่วงเวลาเปิดไพ่เยอะๆหน่อยจริงๆแล้
2: ท
3: ว
2: ำได้ไหม
3: อันนี้แล้วแต่หนูนะ
2: มาโยนกันซึ่งนะไม่ต้องบอกอย่างนี้คือด้วยเขาเรียกเลยนะคะด้วยความตั้งอกตั้งใจของเราในการดำเนินรายการอยากจะให้ข้อมูลความรู้สาระต่างๆที่ไม่เหมือนที่อื่นทำด้วยเปิดไพ่ที่ไหนก็ทำเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ความรู้เรื่องของไพ่ทาโร่ในแต่ละใบแต่ละใบด้วยอย่างวันนี้จะพูดถึงเรื่องของไพ่
3: Wheel of Fortune
2: ไพ่ใบนี้
3: ไพ่
2: นะค
3: ก
2: ะ
3: งล้อบอกงล้อแห่งโชคชะตาเอ้ย
2: กงล้อของโชคชะตากกล้อแห่งชีวิตWheel of
3: แล้วแต่
2: Fortune
3: ไอ
2: ก็
3: ้
2: ว่าก ไป
3: ลมๆกลมๆสามวงที่มันซ้อนๆกันเนี่ยนะคะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยลูกศิษย์ก็แบบมันยังไงดีมันจะแปลว่าอะไร
2: จ้ะ
3: แล้วบอกพอไพ่ใบนี้ขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าโอ้มันเป็นโชคด
2: เป
3: ี
2: ็น
3: นะ
2: สี
3: อะไร
2: ดีจังเลยสี
3: ค่ะเราก็จะในช่วงต้นของรายการนะคะรายการจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งเราก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับไพ่ทาโร่นะคะในมุมมองต่างๆทีนี้ท่านใดที่อยากจะแชร์และเปลี่ยนความรู้ก็เชิญนะคะส่วนในช่วงที่สองก็จะเป็นการเปิดไพ่นะคะตอบคำถามทุกท่านแล้วก็พอจบจากเวลาทางรายการเนี่ยเราก็ยังไปเปิดต่อเนาะในม่านดำอะไรทั้งหลายก็
2: ในมั่นน
3: หลายท่านก็ติดตามเข้าไปเนาะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็
2: ำ
3: บ
2: ใช
3: อก
2: ่
3: กล
2: ค
3: ่า
2: ่
3: ว
2: ะ
3: กันนะ สำหรับท่านที่อยากมีคำถามที่อยากจะส่งก็ถ้าดีก็คือส่งให้มันตรงว่าอยากจะถามเรื่องอะไรเช่นอย่างความรักเนี่ยความรักเป็นยังไงมันก็กว้าง
2: อื
3: แ
2: อ
3: ต่
2: ฮึ
3: บางทีท่านมีคนที่รักอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ท่านก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของเราสองคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือทิศทางของการก้าวเดินพร้อมกันเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อสัมพันธภาพหรือว่าไม่กระทั่งการเรียนเรื่องต่างๆนะคะก็ให้ส่งมาหนึ่งคำถามต่อหนึ่งท่านเนาะ
2: ค่ะ
3: หนึ่งคำถามต่อหนึ่งท่านเพื่อที่จะแชร์ไปยังทุกคนค่ะแล้วในช่วงเวลานี้เราก็จะพูดถึงไพ่หมายเลขที่สิบนะคะหมายเลขที่สิบคือไปนี่กลมๆกลมๆหน้ากลมๆเหมือนใบหน้าดิฉันเลยเนี่ย
2: เก่งจังเลยอ่ะวันนี้คือวันนี้แบบไหลลื่นแล้วพูดได้หมดเลยเก่งมากขอบพระคุณค่ะ
3: ก็อย
2: ร
3: ู่
2: ู้
3: ใกล้
2: งา
3: อย
2: น
3: ู่
2: รู้งาน
3: อยู่ใกล้อยู่นานไง
2: รู้งานม
3: แต
2: า
3: ่ปกติก็จะพูดไม่ค่อยเป็นหรอกนะ
2: เอาวันนี้ได้ชาร์จแบตใช่ไหม
3: ใ
2: ล
3: ก
2: ่ะ
3: อยู่ใกล้อยู่นาอ่ะเราก็มาเล่าสู่ไพ่ไปนี้นะในร
2: จ
3: ะหว
2: ้
3: ่
2: ะ
3: างที่หนูนากําลังกดนะใครต่อใครอะไรเงี้ยก็ทุกท่านนะคะก็เชิญเข้ามารับชมกันมาเป็นกําลังใจให้กันเวลาวิธีการเป็นกําลังใจเขาต้องทํายังไงนะหนูนาก
2: ดไลค์กดแชร์กดโดยเฉพาะในบ้านนำกดหัวใจกดหน้าจอบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งกดหัวใจกันนะคะและใครที่จะถามคำถามขออนุญาตนิดเดียวนะคะขอของขวัญให้เรานิดนึงเป็นกำลังใจกันนิดนึงน
3: ส
2: ะค
3: ง
2: ะ
3: สารจังเลยอ่
2: เ
3: ะ
2: ป็น
3: ค
2: ค่า
3: ะ
2: น้ำค่าไฟ
3: ค่ะ
2: ขอกัน
3: ก็
2: ซ
3: ขอ
2: ื
3: เช
2: ่อ
3: ิญก่อนแล้วเชิญ
2: ๆใช่ใช่ใช่
3: ก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าในรายการเราก็ไม่ได้เน้นที่จะมาขายของทั้งสิ้นเนาะ
2: จ้ะ
3: เราก็อยาก
2: ถ
3: ท
2: ามว่ามีของขายไม่มี
3: ำทำให้มันมีความสุขได
2: จ
3: ้
2: ้ะ
3: มาคุยกันหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะดูเข้ามาดูแล้วมันสบายใจอ่ะมันสนุกอ่ะมัน
2: อื
3: มี
2: ม
3: ความสุขเราก็ดีใจแล้วนะ
2: ขอบพระคุณขอบพระคุณ
3: นี่เรายังไม่พูดถึงความแม่นหรือไม่แม่นของพันนะ
2: อันนี้เรามาเล่นตลกใช่ไหม
3: ก็ไม่ถามมาแชร์ให้ความรู้โอเค
2: อ่า
3: แล้วก็มาในช่วงจังหวะนี้เราก็จะมาเข้าสู่ไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะมีหลายชื่อนะกงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่งกงกรรมกงเปียนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ชื่อของมันนะค
2: อ
3: ะ
2: ือฮึ
3: แต่จริงๆเราก็จะวิวพอจุนคือจังหวะของชีวิตก็ได้
2: อืม
3: วงล้อแห่งจังหวะของชีวิตก็ได้มันก็น่าจะดูใกล้เคียงที่สุดเนาะ
2: ค่ะ
3: ทีนี้ในไพ่ใบเนี้ยจิตวิญญาณของไพ่ใบเนี้ยมันคืออะไรเรามันสะท้อนอันนี้ก็สะท้อน
2: อือฮึ
3: อ่ะมันก็สะท้อนมาพอกันนั่นแหละ
2: แล้วใบแม่เหล็กไปไหนอ่ะ
3: นั่นจะถามไม่เจอ
2: มาหนูถือให้หนูพอจะได้
3: ม
2: ไ
3: ั
2: หม
3: น
2: คะ
3: มีหลายชั้นหลายเวอร์ชัน
2: อ่าอ่
3: เ
2: า
3: พราะเวลาไพ่ใบเนี้ยขึ้นน่ะจิตวิญญาณของไพ่ไปทำไมเราต้องพูดถึงจิตวิญญาณล่ะเพราะว่า
2: อือ
3: เหมือนกับเส้นทางชีวิตของเราอะค่ะ
2: ค่ะ
3: คนเราทุกคนน่ะจะต้องมีจิตวิญญาณความเป็นตัวตนของตนเอง
2: ใช่
3: แล้วถ้าหากเราชัดเจนในตัวเราอะเรามีความมั่นคงอะเราก็จะพยายามที่จะครองตัวไปสู่เส้นทางนั้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ
2: อืม
3: อย่างเช่นไพ่ใบเนี้ยมันถ้าเราจะพูดถึงมันก็คือวงล้อแห่งชีวิตที่มันไม่หยุดนิ่ง
2: อือฮึ
3: เหมือนบ้างก็จะบอกว่าความสมบูรณ์ที่มันไม่หยุดนิ่งก็ได้มันน่าจะมีความสมบูรณ์นะวงล้อกลมๆเนี่ยหรือถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่เราต้องเข้าใจชีวิตอะไรพวกนี้ก็ได้
2: อืม
3: นี้ไพ่ใบเนี้ยนะคะถ้าเราดูในไพ่ใบเนี้ยทั้งสี่มุมอะค่ะจะมีคนนะมีมนุษย์มีนก
2: ค่ะ
3: มีวัวใช่ไหมคะ
2: อือฮึ
3: แล้วก็มีอะไรสิงโต
2: ค่ะ
3: สัตว์ทั้งสี่มุมเนี่ยค่ะกำลัง
2: สี่
3: เป
2: ม
3: ิ
2: ุม
3: ด
2: นี่นะ
3: ตำราอ่านหนังสือเลยทีเดียวนะคะเราจะเรียกว่าเทวทูต
2: เป็นผู้คงแก่เรียนเพราะฉ
3: ท
2: ะ
3: ั้
2: น
3: ง
2: ั้น
3: สี
2: มั
3: ่
2: นจะหมาย
3: ท่า
2: ถ
3: น
2: ึงการ
3: เรียน
2: ตั้
3: ร
2: ง
3: ู้
2: อกตั้งใจ
3: ป
2: ใน
3: ระส
2: กา
3: บ
2: รเร
3: ก
2: ีย
3: านรณ์
2: รู้ต่าง
3: เพราะฉะนั้นกงล้อแห่งชีวิตก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรา
2: ๆ
3: ออ
2: ื
3: ะ
2: อฮึ
3: แล้วเราก็สั่งสมประสบการณ์นั้นเข้าไปทีนี้เวลาที่เราสั่งสมประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเรามักในความเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเรามักจะติดยึดใช่ไหม
2: อือฮึ
3: ติดยึดประมาณว่าฉันเนี่ยจะเกาะเกี่ยวมันอะ
2: บางหน้าค่ะ
3: เอาง
2: ั้นโชว์
3: หน้าสวย
2: ดูโชว์คนเดียวโชว์คนเดียว
3: โอเค
2: เผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุ FM 97 MHz เรากำลังคุยถึงหน้าไพ่ Wheel of Fortune นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่จะอธิบายง่ายๆก็คือกงล้อแห่งชีวิต
3: ใช
2: นะ
3: ่
2: คะเป็นไพ่ที่มันจะมีล้อหมุนๆอยู่แล้วก็นี่ตัวที่แบกล้อหมุนอยู่นี่คืออะไรนะคะจะเรียกว่าอะไรดีอะคะ
3: เขามีชื่อเขานะอ่ะทำไมอยู่นึกไม่ออก
2: สมองจงมาสมองจงมาความจำจงมานะคะ
3: เทพอนุบิสค
2: เท
3: ่ะ
2: พอนุบิส
3: เท
2: ใช
3: พ
2: ่ไหม
3: อนุบิสเนี่ยก็มีหน้าที่ส่งวิญญาณด้วยนะ
2: โอ้
3: เออเทพอนุบิสเนี่ยมันกับเหมือนกับเห็นไหมหลังเขาแอนแล้วก็แบก
2: แบ
3: รับ
2: กส
3: ไอ้
2: นัด
3: ว
2: เ
3: ง
2: ชีย
3: ล้อแห่งชีวิตเราเนี่ยค่ะชีวิตวงล้อนี่มันไม่หยุดนิ่งมันก็เปรียบกับชีวิตของเราอ่ะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อ่ะ
2: อือ
3: ทุกอย่างมันต้องเป็นไปอย่างในยุคหนึ่งในช่วงหนึ่งของการทํางานก็มีน้องที่สนิทกันอ่ะเขาก็พูดประโยคนี้มาแล้วก็คิดถึงไพ่เลยนี้เลยนะ
2: อือ
3: เขาแบบว่าพี่หนูอ่ะมีความสุขมากเลยตอนเนี้ยที่ทํางานเราอ่ะมีพี่มีคนนั้นคนนี้มันอบอุ่นไง
2: อื
3: หน
2: ม
3: ูอยากหยุดแค่เนี้ยหนู
2: อ
3: ไม
2: ๋
3: ่
2: ออ
3: ยากให้เปลี่ยนผู้บริหารหนูไม่อยากให้ไปไหนหนูอยากอยู่ตรงนี้แหละ
2: อยากหยุดชีวิตไว้แค่
3: เอ
2: น
3: อ
2: ี้
3: ความสุขตรงเนี้ย
2: อ๋ออ
3: ืม
2: ยากจัง
3: แต่มันไม่ได้อ่ะ
2: อืม
3: มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะล็อกวงล้อนั้นให้
2: ค
3: มั
2: ่
3: น
2: ะ
3: หยุดหมุน
2: ไม่ได้เราทำไม่ได้เหมือนกับที่เราให้โลกหยุดหมุนไม่ได้
3: มันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าวงล้อเนี่ยมันมีสามวงล้อมันอาจจะวน
2: สามวงซ้อนวง
3: สลับสับเปลี่ยนมีวงล้อที่มันหมุน
2: อือ
3: ขึ้นวงล้อที่มันหมุนลงนะคะ
2: จ้ะ
3: เอออันนี้ก็คือการขึ้นลงของวงล้อเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับถ้าเราพูดในแง่ของเราใช้คำว่าอะไรอ่ะมันจะคำนึงด้วยเรื่องของทุกอย่าง
2: อือหือ
3: มันไม่มีความเที่ยงตรงอ่ะมันคืออนิจจัง
2: วัฏสงสาร
3: ใช่ไหมคะอนิจจังแล้วก็อะไรทุกขัง
2: อนัตต
3: อ
2: าน
3: ัตตา
2: อืม
3: มันมีอยู่สามสิ่งใช่ไหมเรียกว่าไตรลักษณ์ใช่ไหม
2: อืมไม่
3: อ๋อไม่เป็นไร
2: ทำไมเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนอุ้ยธรรมะธรรมงก็มาไม่บอกกันก่อนจะได้หาม
3: ันคืออะไรมันก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยวงล้อของชีวิตเนี่ยที่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยเราอ่ะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้หรอกค่ะมันไม่เที่ยงตรงอ่ะวงล้อมันจะมีการหมุนอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเนี่ยการหมุนเวียนของวงล้อเนี่ยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไปผ่านพบกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดเป็นทุกขังก็คือความที่เราไม่สามารถจะทนอยู่หรือว่าอยู่ไม่ได้กับความทุกข์มันคือความทุกข์นั่นแหละ
2: ค่ะ
3: สิ่งที่มันทําให้เราอ่ะเป็นทุกข์ขึ้นมา
2: อือหือ
3: เนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการ
2: ไม่ได้อย่างใจ
3: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เทียบกับอีกคำนึงคืออนัตตาก็คือมันไม่มีตัวตนอะ
2: อือห
3: ท
2: ื
3: ุ
2: อ
3: กอย่างทุกอย่างมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็สลายไปเพราะฉะนั้นเมื่อวงล้อตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถึงบอกว่าเราอ่ะจะต้องตื่นรู้ตือ ่
2: ื
3: นรู้ก็คือ
2: ม
3: จะต้องมีสติน
2: ะ
3: นะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันอย่างช่วงเนี้ยอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นอ่ะเคยรู้สึกไหม
2: อื
3: ว่
2: อ
3: าบางครั้งชีวิตเรามันรู้สึกแหมมันเหมือนกับบางครั้งสิ้นหวังมัน
2: ค
3: เหม
2: ่
3: ื
2: ะ
3: อนกับท้อแท้แต่บางครั้งเราก็มีความเฮ้ยจังหวะนี้เป็นจังหวะชีวิตที่ดีอะไรเงี้ย
2: หนูยกตัวอย่างในเร็วๆวันใกล้ๆนี้ได้ปะ
3: ได้ค่ะได
2: ส
3: ้
2: ักประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะคะเคยรู้สึกย่ำเลยรู้สึกแย่มากในชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่มาเจอพี่คนหนึ่งมาเจอพี่คนหนึ่งที่พาเราเข้ามาสู่วงการไพ่ยิปซีแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้และถึงณเวลานี้ใครทราบไหมคะ
3: จะบอกว่าเป็นพี่ใช่ไหม
2: รู้สึกสุดรู้สึกย่ำแย่อยู่ช่วงหนึ่งมันก็มีช่วงชีวิตอย่างที่แม่บอดาว่านะคะก็คือเราจะมีช่วงชีวิตที่รู้สึกแย่รู้สึกว่ามันหมดพลังมันหมดกําลังใจแต่ล้อมันก็จะหมุนไปให้เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเวลาชีวิตมันแย่อะไรมันก็แย่ไปหมดนะอะไรมันก็รู้สึกว่ามันไม่ดีไปหมดแต่เรามา าเจอคนดีๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเรายังมีความโชคดีได้สังคมใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้มาเจอคนดีๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ยังมีอ
3: ม
2: ะ
3: ี
2: ไร
3: พ
2: ที่
3: ลัง
2: ด
3: ข
2: ี
3: ึ้น
2: ๆแล้วมันก็มีพลังขึ้นจริง
3: ใช่
2: ๆขอบคุณนะคะ
3: คือยินดีค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันการที่ได้มารู้จักหนูนานมันมีสีสันของชีวิตนะคือ
2: มันซิกเซนุ
3: เร
2: ก
3: าได้ทําอะไรที่มันสวยสวยสุดเราได้ทําอะไรที่มันมีความสุขอ่ะอย่างที่เรามาจัดนี่มันคือความสุขนะเอ้ยเราสุขแล้วถ้าผู้ฟังสุขกว่าก็ไม่รู้
2: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ชมกันไปยอกันมา
3: ก็ช่วยตอบมานะคะว่าฟังรายการนี้แล้ว
2: ได
3: ผ
2: ู้
3: ้
2: อะ
3: ฟ
2: ไร
3: ัง
2: ไหม
3: สุขไหมก็ได้เราก็มาเข้า
2: ทั
3: ต่
2: ก
3: อ
2: ทายชมแชทแช
3: ถ้
2: ร
3: า
2: ์กันได้เชิญค่ะ
3: เดี๋ยวเราจำไม่ทัน
2: จ้ะ
3: เพราะฉะนั้นวงล้อแห่งชีวิตเนี่ยเคยมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งท่านก็เถียงนะเขาบอกว่าอาจารย์พอผมมาเคยไปดูหมอ24หลายคนพอไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเขาบอกมันไพ่ที่ดีมากที่สุดในชีวิตอ่ะเราตอบเขาว่าไงรู้ป่ะ
2: ว่า
3: อันนั้นก็แล้วแต่หมอดูเท่านั้นค่ะ
2: ซะงั้น
3: นะคะ
2: ซะงั้น
3: แท้จริงแล้วไพ่ใบนี้ค่ะมันจะนำพาทั้งสิ่งที่ดีทั้งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา
2: จ้ะ
3: เมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตเรากําลังดีอ่ะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยอย่าประมาทอย่าประมาทชีวิตอย่างบางคนแหมแบบโอ้โหแบบอะไรจังหวะชีวิตขาขึ้นใช่ไหมเงินทองเยอะแยะทํานั้นทํานี้ได้เงินได้ทองก็แบบประมาทใช้เงินฟุ่ม
2: ฟ
3: เฟ
2: ุ่ม
3: ือ
2: เ
3: ย
2: ฟือยไป
3: ไม่จำเป็นอย่างเห็นรถธรรมดาเราก็ใช้ได้เนี่ยโอ้โหแบบต้
2: เ
3: อ
2: ป
3: ง
2: ลี่ย
3: โ
2: น
3: ช
2: ไปเป็
3: ว
2: น
3: ์
2: เยอะเรายุโรป
3: อะไรเยอะแยะกระเป๋าใบละหลายแสนอะไรเงี้ยไม่จำเป็นอะเนาะทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดการหมุนของวงล้อได้
2: ค่ะ
3: มันก็หมายความว่าเราเนี่ยอย่าไปล็อกมันแปลว่าอะไรอย่าไปติดยึดมันและเราจะทำอย่างไรล่ะเราจงหยุดนิ่งพิจารณาตัวเราก่อนนะคะเราทบทวนกับวงล้อชีวิตที่ผ่านมาในอดีตอะแล้วเราก็จงเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะคะทุกสิ่งนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพใหม่ๆเสมอหมายความว่าจากดีมันอาจจะไปเจอช่วงจังหวะที่ชีวิตไม่ดีหรือช่วงจังหวะที่ชีวิตไม่ดีอะไรมันก็ย่ำแย่หมดเหมือนที่หนูนาว่าน่ะอย่างตัวเองก็เหมือนกันเคยแบบว่าโหเนี่ยช่วงดวงตกไฟก็ใหม่บานเอ้ยคนที่เรารักชอบพอใกล้ชิดสนิทสนมไว้ใจก็พ่นพิษใส่เรา
2: โอ้
3: โอ้โหนะคะ
2: ใช่เขาเรียกช่วงดวงตก
3: ช่วงดวงตกอะไรก็แย่หมดอ่ะเราก็จะรู้สึกท้อแท้
2: ใช่
3: อันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่
2: ไม่ม
3: เท
2: ี
3: ี่
2: อะ
3: ย
2: ไ
3: ง
2: ร
3: แท
2: จ
3: ้
2: ีรังยั่งยืน
3: มันไม่จีรังทุกอย่างมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: ค
3: ต
2: ่
3: า
2: ะ
3: มกงล้อของใบนี้นะคะ
2: เพราะฉะนั้น Wheel of Fortune ไพ่แห่งกงล้อเนี่ยก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งได้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ของชีวิตคือเป็นไพ่ก็จริงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะมันเป็นศาสตร์แต่ว่าศาสตร์เหล่านี้มันก็มาจากธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เรานั่นแหละ
3: ทีนี้กงล้อที่มันมีการหมุนเวียนในนั้นเราจะมองเห็นว่ามันมีวงกลมกงล้อ
2: ส
3: อย
2: า
3: ู่
2: ม
3: ส
2: ว
3: าม
2: ง
3: กงที่มันซ้
2: ส
3: อ
2: าน มว
3: กัง น
2: ซ้อนกัน
3: ใช่ไหมคะกงล้อบางทีกงล้อวงนอกมันอาจจะหมุนแรงกว่าวงใน
2: เอามันเป็นงั้นได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้วงล้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมุนพร้อมๆกันเท่ากันเหมือนกับบางครั้งจังหวะชีวิตของเราเนี่ยมันกําลังดีอยู่
2: จ้ะ
3: มันต้องชะลอบางทีมันดิ่งแป๊บนึงมันก็จะหมุนต่อกันได้มันก็คือการขับเคลื่อนของชีวิตเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการที่เราต้องเตือนตัวเองนะคะ
2: ค่ะ
3: ต้องหยุดนิ่งแล้วก็พิจารณากับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเราต้องเรียนรู้แล้วก็ตื่นรู้ในเรื่องของการครองตัวเองการใช้ชีวิตตัวเองอย่างไม่ประมาทนะคะกงล้อเนี่ยมันจะไม่หยุดตามความต้องการของเราเพราะว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคอยควบคุมเรากำลังพูดอะไรเรากำลังบอกเอาแล้วชีวิตของเรามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคอยควบคุมเราใช่ไหมมันไม่จะมีคำว่าชีวิตน่ะมันไม่ใช่พรหมลิขิตอะไรหรอกเรานั่นแหละลิขิต
2: เรา
3: ตั
2: เ
3: ว
2: ป็
3: เ
2: น
3: อง
2: คนลิ
3: ม
2: ข
3: ัน
2: ิ
3: ก็
2: ต
3: จะมีคำพูดประโยคนี้บ้างก็จะบอกว่าอ๋อชีวิตแล้วแต่มันจะเป็นไปตามโชคชะตา
2: ตามโชคชะตาก็ไม่ได้กำหนดด้วยตัวเอง
3: ใช่เราไม่สามารถ
2: รอโชคชะตาเป็น
3: ก
2: ผู้
3: ำ
2: ก
3: หน
2: ำหน
3: ด
2: ดเหร
3: ต
2: อ
3: ัวเองได้เพราะฉะนั้นมันจะมีสองมุมนี่มันอยู่ที่ว่าท่านจะยึดคติในมุมใด ถ้ายอมยึดคติเนี่ยมันชีวิตมันเป็นตามโชคชะตา
2: อือฮะ
3: เมื่อมันไม่ดีก็ปล่อยมันเถอะก็โชคมันไม่ดี
2: เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคนไทยพูดบ่อยมากดวงซวยโทษดวงเกิดอุบัติเหตุดวงซวยเงินหายดวงซวย
3: นะคะเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการสงบนิ่งสังเกตไหมว่าเรามักจะใช้คำนี้การสงบนิ่งแล้วก็ถามตัวเองสำหรับไพ่ใบนี้สงบนิ่งแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดมาทุกอย่างมันไม่ได้เกิดมาด้วยตัวของมันหรอกบางครั้งส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมันจะมีผลสืบเนื่องต่อการเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างมันมีเหตุและผล
2: ค่ะ
3: ของมันในตัวของมันเองนะคะนี่คือลักษณะของไพ่ใบนี้เวลาไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นแม่หมอยิปซีเลยใช่ไหมแม่หมอยิปซีมือไหนมันจะแปลว่าอะไรนะ จะแปลว่าอะไรดีคะอาจารย์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนี่ในเทคนิคการอ่านไพ่ของ
2: กู
3: กู
2: ร
3: ร
2: ู
3: ู
2: นี
3: ดานีเนี่ยสำหรับไพ่ใบนี้มันคือช่วงจังหวะชีวิตที่มันอยู่มองว่าดีก็ได้มองว่าไม่ดีก็ได้แต่เวลาที่เราอ่านไพ่เนี่ยเราก็จะไม่อ่านเดียวๆเช่นถ้าไพ่ใบนี้มาคู่กับไพ่ที่ไม่ดีอ่ะ
2: ค่ะ
3: จังหวะชีวิตของคุณมันกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังแล้วล่ะ
2: คือมันเป็นไพ่ที่ดีก็จริงอย่างที่กูรูดานีบอกไว้แต่ต้นว่ามีหมอดูบางท่านบอกว่าไพ่นี้ขึ้นมาคือในทางที่ดีหมดเลย
3: ฮ
2: แ
3: ะ
2: ต่สำหรับสูตรของกู
3: เท
2: ร
3: ค
2: ู
3: น
2: ด
3: ิค
2: านีเทคนิคของกูรูดานีก็คือเราต้องดูการจับคู่ไพ่จะบอกว่ามันดีทั้งหมดไม่ได้ถ้าไพ่แวดล้อมเป็นไพ่ที่ไม่ดีหรือไพ่ตัวเราเองไพ่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ดีแล้วจะบอกว่าใบนี้ดีมันก็ดูขัดแย้งใช่ปะ
3: คือจริงๆในไพ่ใบนี้เวลาไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นในไพ่ใบนี้มันมีตัวสฟิงใช่ป่ะสฟิงที่มันอยู่กลางของวงกลมนี่แหละนะคะแล้วก็ถือดาบด้วยแล้วสฟิงตัวนี้เท่ากับเป็นผู้ที่มาคุมกฎ
2: นี่นะคะ
3: ของวงล้อต
2: ส
3: ร
2: ี
3: งเนี
2: ฟ
3: ้ย
2: ้าตรงนี้นะคะ
3: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอไพ่ใบนี้ขึ้นถ้าเราจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยเตือนตัวเองนะคะเตือนตัวเองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลอะไรมันทุกอย่างมันจะ
2: ม
3: ต
2: ั
3: ้อ
2: น
3: ง
2: มีเหตุ
3: มันจะต้อ
2: ผ
3: ง
2: ล
3: มี
2: มันถึงได้ตามมา
3: ใช่ใช่บางครั้งถ้าเราเจอจังหวะช่วงที่ไม่ดีแบบโอ้โหมันรุนแรงมากนะอย่างบางคนหลายท่านแบบอาจจะถูกกรณีสอบเนื่องจากมันสอบว่ามันมีพฤติกรรมที่ท
2: พฤ
3: ำ
2: ติกรรมทุจริต
3: ของ
2: อ
3: ค
2: ่
3: ว
2: ะ
3: ามเสียหายอะไรเงี้ยใช่ไหมค
2: ค
3: ะ
2: ่ะ
3: ทุกคนแหละก็จะแบบคิดนะแต่ถ้าเราหยุดนิ่งแล้วพิจารณาว่าถามตัวเองว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยฉันทุจริตจริงป่ะใช่ไหมถ้ามันไม่จริงมันก็จบไง
2: ตั้งสติก่อนอย่าไปร้อนรน
3: ใช่แต่ถ้าหากว่ามันจริงล่ะถ้า
2: โอ้
3: มันจริงแล้วก็คือต้องยอมรับความเป็นจริง
2: อือหืออ
3: ๋อก็นี่ไงก็ฉันทําไม่ดีไว้ไงมันก็เลยมีผลตามมาตรงเนี้ยแล้ว
2: อื
3: เม
2: อ
3: ื่อ
2: หืออือหื
3: แล
2: อ
3: ้วเมื่อผลที่ตามมาตรงนี้มันจะต้องเป็นยังไง
2: ค่ะ
3: เราต้องทําใจ
2: อือ
3: ย
2: ห
3: อ
2: ื
3: ม
2: อ
3: รับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
3: ยอมรับความเป็นจริงที่ขึ้นด้วยอ๋อก็ฉันทุจริตไงวันเนี้ยเขาตรวจสอบแล้วมันมีข้อมูลอ่ะฉันน่ะผิดจริงๆแหละแล้วจะทําไงคะต้องปล่อยวางคืออย่าไปทุกข์กับมันเยอะก็ยอมรับก็ฉันเป็นคนทําไง
2: ก็เราเริ่มต้นที่ตัวเราเองอ่ะ
3: ใช่ไหม
2: สร้างปัญหาด้วยตัวเอง
3: ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นจังหวะหนึ่งของวงล้อตรงเนี้ยแล้วเราอ่ะจะพยายามอย่างไรอ่ะเราจะหยุดล็อกไม่ให้มันหมุนก็ไม่ได้มันต้องดําเนินต่อไปแต่ถ้าในมุมกลับกันถ้าเราทําแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะเหมือนเราสองคนเนี้ย
2: จ้า
3: เป็น
2: มีคนนั่งตาปิ๊บปิ๊บใช่เหรอเครื่องหมาย question mark ขึ้นทันที
3: เราก็จะมีความสุขว่าเราเนี่ยวันนี้เรามาพูดสิ่งดีๆนะให้กํา
2: ค
3: ลั
2: ่ะ
3: งใจกันนะอะไรเงี้ยพอไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะมันก็จะแบบว่าสิ่งที่เราทําดีๆวันเนี้ยเราก็จะมีความสุขวงล้อของเราก็จะหมุนไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขตลอดหรอกเราก็ตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้แต่เมื่อเราเปิดไพ่ยิปซีแล้วเปิดใบนี้ขึ้นมาเราก็จะมีเทคนิคเนาะเปิดไพ่ใบนี้เจอไพ่ที่ดีอย่างเช่นเดอะซันถ้า
2: โอ
3: ต
2: ้
3: ัวนี้นี่เนี่ย
2: หรอ
3: วงล้
2: ม
3: อ
2: ีคว
3: แ
2: า
3: ห่
2: ม
3: งช
2: ส
3: ี
2: ุ
3: ว
2: ข
3: ิต
2: มากชีว
3: พ
2: ิต
3: า
2: พวก
3: เราน
2: ี
3: ไ
2: ้
3: ปสู่การได้รับการยอมรับความ
2: เกียรติ
3: ช
2: ย
3: ื่
2: ศ
3: อ
2: ชื่อ
3: เส
2: เส
3: ี
2: ีย ยง
3: งอะไรเนี่ย แต่ในขณ
2: แ
3: ะ
2: พ
3: เด
2: ง
3: ียวกันถ
2: อ
3: ้าสมมติไพ่ใบนี้ไปขึ้นคู่กับเดวิล
2: ว้าวว้าวว้าว
3: ที่เราพูดไปเมื่อ
2: เม
3: ว
2: ื
3: ั
2: ่อ
3: น
2: ว
3: พฤ
2: า
3: หัน สที่แล้วเนี่ยมันจะหมายถึงการที่เราดิ้นรนที่
2: อือ
3: จะไปสู่ชัยชนะ
2: อืม
3: ฮะเวลาที่เราดิ้นรนไปสู่ชัยชนะหรือการแข่งขันเนี่ยถ้าเราแข่งขันกับตัวเราเองนะ
2: จ้ะ
3: เราก็จะไม่ทุกข์หรอกเราจะรู้ทำแข
2: อื
3: ่
2: อง
3: ขันกับตัวเองเช่นเนี่ยวันเนี้ยโลกมันว่าด้วยเรื่องของ AI
2: อือ
3: หุยมัน AI ก็มาเยอะมากเลยอะ
2: ค่ะ
3: แล้วเราอะมีความรู้เรื่องนี้ปะ
2: ก่อนเข้าเรียนเอ้ยไม่ใช่ก่อนเข้ารายการเรายังนอนเรียน AI กันอยู่เลยค่ะเราก็รับความรู้เพิ่มเติมแต่จริงๆที่กูรูดานีเมื่อตะกี้คือไปเทียบกับอีกไพ่ใบหนึ่งคือเดวิลมันก็ไม่ใช่เงี้ยแง่ร้ายเสมอไป
3: ม
2: ม
3: ั
2: ันน
3: อยู
2: ค
3: ่
2: ื
3: ท
2: อ
3: ี่ว่าคือไพ่เดอะดีเวลคือไพ่แห่งพลังอะ
2: อื
3: น
2: อ
3: ะ
2: หือ
3: คำว่าจะบอกว่าเป็นไพ่แห่งกิเลสแต่จริงๆมันสนองความต้องการของ
2: ข
3: เร
2: อ
3: าง
2: ตัวเอง
3: ทีนี้ในการสนองความ
2: อื
3: ต
2: ม
3: ้องการของเรามันก็คือพลัง
2: อื
3: พ
2: อ
3: ลังในการขับเคลื่อน
2: อือ
3: ให้เราอะไปสู่สิ่งที่เราต้องการ
2: อือ
3: ทีนี้ในสิ่งที่เราต้องการอะไพ่ใบนี้มันมักจะไปสู่ทางความต้องการที่มันค่อนข้างจะติดลบ
2: อื
3: แต่ถ้
2: ม
3: าเราสามารถก้าวข้ามจุดนั้นไป
2: ค่ะ
3: พลังเมื่อ Wheel of Fortune เจอกับ The Review ล่ะ
2: อื
3: เรา
2: อ
3: เอาพลังเนี่ยมาเป็นพลังสร้างสรรค์มันก็จะเป็นไปในทางที่ดี
2: อืม
3: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: แน่นอนเนี่ยชีวิตมันจะต้องมีการแข่งขันแหละ
2: อืม
3: แต่เราแข่งขันกับตัวเองอ่ะ
2: อ่ะถ้างั้นดี
3: แล้วถ้าเราแข่งขันตัวเราเองเราไม่ไปแข่งขันกับคน
2: ไม
3: อื
2: ่
3: ่นก็คือไปชิงดีชิงเด่นบางคนเนี่ยต้องการชัยชนะต้องการถ้วยต้องการเหรียญที่เหนือกว่าคนอื่น
2: อื
3: เพ
2: อ
3: ื่อได้รับการยอมรับอ่ะมั
2: ค
3: น
2: ่ะ
3: เหนื่อยนะคะ
2: ใช่
3: เนาะมันเหนื่อยเนาะ
2: เหนื่อยสิ
3: แต่ถ้าเราแข่งกับตัวเองอ่ะความสุขอยู่แค่เนี้ย
2: อือหืออ
3: ย่างเช่นแหมวันเนี้ยโอ้โหโลกมันไปถึงไหนแล้วฉันก็ยังพูดภาษาไทยอยู่ภาษาเดียวอ่ะเนี่ยโอ้มันก็ไม่ไหวแล้วเนาะ
2: อืม
3: มันก็พอพูดได้นิดหน่อยก็ยังดี
2: ค
3: ภ
2: ่
3: า
2: ะ
3: ษานั้นมาคือเราแข่งขันกับตัวเองพอเราเจอคนจีนเราเจอชาวอังกฤษน่ะบางท่านนะภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราสามารถสื่อสารเราก็มีความสุขละนั้นการแข่งขันมันเป็นการแข่งขันที่ดีแต่ถ้าเราไปแข่งกับคนอื่น
2: ค่ะ
3: มันก็จะเพิ่มความทุกข์ความเครียด
2: อืม
3: เพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่ถ้าเราแข่งขันกับตัวเองเราสามารถยืนอยู่ในสังคมได้ใช้คำว่ามีศักยภาพกับตัวเองชีวิตเราก็มีความสุขละเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนทีนี้เมื่อเวลามันขับเคลื่อนไปเจอสิ่งที่ดีเราก็มีกำลังใจ
2: อือ
3: แต่เมื่อมันขับเคลื่อนไปเจอสิ่งที่ไม่ดีช่วงจังหวะนั้นเราจะรู้สึกท้อเราจะรู้สึกอ่อนล้าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะก็อย่างที่บอกเราต้องทำอันดับแรกนะตั้งจิตให้นิ่ง
2: อือหือ
3: แล้วก็สงบใจนะคะแล้วก็ดูเหตุและผลของมันอะ
2: ค่ะ
3: มูลเหตุที่มันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรจากนั้นอะเราจงทำใจยอมรับ
2: อืม
3: ยอมรับมันด้วยการปล่อยวางอย่าไปอะไรก็ไหนไหนฉันทำไม่ดีมาไง
2: ค่ะ
3: วันเนี้ยถ้าเราบอกว่าปลงล้อแห่งผลกรรมผลเวรก็ได้
2: อือหือ
3: ปลงล้อแห่งชะตาชีวิตก็ได้
2: อืม
3: ที่มันวนให้เรามาเจอกับความเลวร้ายที่เราเป็นคนสร้างอ่ะ
2: อือหือ
3: วันนี้เราต้องยอมรับมันละ
2: ค่ะ
3: แล้วเมื่อยอมรับมันแล้วเราจะทํายังไงล่ะเราจะแบบเราจะแบบยอมรับมันแล้วเราก็จะต้องแบบเข้าใจว่าช่วงจังหวะชีวิตของเรา
2: อืม
3: วันเนี้ยชีวิตของเราอ่ะมันเข้ามาในมุมอับของชีวิตมันก็มาจากเหตุและผลตรงนั้นนะคะ
2: อืม
3: เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันจึงหมายถึง ให้เราเนี่ยมองหาจุดศูนย์กลางในตัวเราให้ชัดเจน
2: จุดศูนย์กลาง
3: จุดศูนย์กลางคืออะไรล่ะเราต้องการอะไร
2: อือหือ
3: แล้วทิศทางที่เราอยู่ณวันเนี้ยมันจะผลกับเรายังไงแล้ววันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกว่าถ้าหากเราทําวันนี้ให้ดีนะคะเมื่อเราย้อนกลับมาดูวันที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าความดีที่ผ่านมาที่เราทําเนี่ยทําให้เรามีความสุข
2: ค่ะ
3: วันนี้เราก็เลยมีความสุขแล้วก็ประมาณได้นะคะว่าถ้ายังครองตัวอย่างมีสติไม่ประมาทต่อชีวิตเข้าใจจังหวะชีวิตก็ประเมินได้ว่าในสถานการณ์วันข้างหน้าชีวิตเราก็จะมีความสุข
2: อืม
3: ก็ชีวิตมีแค่นี้แหละ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ย โดยตัวของเขาเองก็หมายถึงช่วงจังหวะของชีวิตที่มันเข้ามาอาจจะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาเรารวมทั้งอาจจะนำพาเราไปสู่วงจรเก่าๆก็ได้นะอย่างตัวอย่างอะไรอย่างตัวอย่างเช่นแบบดาราดังๆบางท่านแบบดังมากมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแล้วก็ประมาทชีวิตเข้าไปสู่ยาเสพติดนี้ใช่ไหมคะในที่สุดถูกจองจำอะไรก็
2: หร
3: แ
2: ื
3: ล
2: อ
3: ้ว
2: อย
3: แ
2: ่
3: ต
2: าง
3: ่
2: ในยุคปัจจุบันก็จะถูกเลยนะคะในแวดวงออนไลน์เราเห็
3: อ
2: น
3: ่ะ
2: ดาราหลายคนต้องเข้าคุกเข้าตารางไปเพราะไปเป็นโค้ชไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่พวกเนี้ยแล้วมันเข้าไปสู่วังวนของการหลอกลวงไง
3: เสร็จแล้วพอผ่านไปเนี่ย
2: ค่ะ
3: อย่างท่านที่ถูกจองจ
2: อือหือ
3: ำพอบางคนออกมาแล้วเนี่ยแทนที่จะก้าวไปข้างหน้า
2: ค่ะ
3: หาความสุขยังวนกลับไปหายาเสพติดอีก
2: อือหืออ
3: ะไรประมาณเนี้ยนั่นก็คือช่องลูปของชีวิตตัวเองอะ
2: อือหือ
3: ที่มันไม่ดีแล้วเมื่อเราฉีกมันก็จะก้าวต่อไปข้างหน้า
2: ค่ะ
3: เนี่ยให้มันสดใสขึ้นนั้นไพ่วันนี้ก็จะหมายถึงชีวิตใหม่จังหวะของชีวิตถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทั้งดีขึ้น
2: อืม
3: แล้วก็ไปสู่วงจรเก่าๆนั้นท่านจะต้องอะไรกว่าอะไรจะต้องตั้งสติ
2: อือ
3: ย่
2: ม
3: างเรามักจะใช้คำน
2: ถ
3: ี
2: ้
3: ้
2: า
3: เส
2: ว่
3: ม
2: า
3: อนะ
2: ใช่
3: ตั้งสติแล้วก็คุยกับตัวเองทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอะไรคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราควรจะเลือกทางที่ดีกับเรา
2: ค่ะ
3: เพราะไอ้ทางที่ดีของเราเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะหยุดกงล้อให้มันหยุดหมุนตามความต้องการของเราได้
2: อืม
3: นะคะแต่เราอ่ะก็จะต้องเตือนตัวเองนะคะว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ก็จริงแต่เราต้องฝึกตัวเองน
2: ค
3: ะ
2: ่ะ
3: คะให้รู้เท่าทันเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญคือการปรับตัวอยู่กับปัจจุบันนี้อย่างมีความสุข
2: ค่ะ
3: นั่นสำหรับไพ่ใบนี้ค่ะ
2: ค่ะ15:40แล้วนะคะเราใช้เวลาอธิบายถึงไพ่ Wheel of Fortune กันแยะหน่อยนะคะเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าในห้องเรียนเองก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นเราจะแปลอย่างไรดีโดยเฉพาะการไปจับคู่กับไพ่อื่นๆนะคะและณตอนนี้เราขอพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมากับการเปิดไพ่ตอบคําถามใครที่มีคําถามส่งมาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มทั้งของสถานีของคลื่นที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพบ้านฟ้านะคะหรือว่าที่แพลตฟอร์มบ้านดำของเราทั้งสองคนไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีคำถามเรียนเชิญได้เปิดไพ่ให้เลยนะคะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา20:30ถึง23:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชัน FM 97แล้วเจอกัน
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยงค์

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงให้ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีอยู่กับแม่หมอดาอาจารย์ดารินีนันทวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะเบรกที่2ของรายการนะตอนนี้นะคะของบ้านฟ้าขอมาเฉพาะเสียงก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวขอมาแต่เสียงก่อนภาพยังไปไม่ได้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอมาแต่เสียงก่อนแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาในแพลตฟอร์มอื่นๆในบ้านดำของกูรูดานียังคงเดินหน้าต่อไปนะคะบ้านดำของดิฉันเดี๋ยวใช้อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารกับน้องๆที่สถานีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามให้กูรูดานีเปิดไพ่สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เลยล่วงหน้านะคะส่งมาถามคำถามมาได้เลยนะคะณตอนนี้ส่งมาได้ทุกๆแพลตฟอร์มนะคะบ้านฟ้ามีแต่เสียงภาพสดๆไม่ได้ไปด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะถามคำถามเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาที่คำถามมาเยอะอยู่นะคะมีทักทายเข้ามาด้วยนะคะอันทิกาสวัสดีค่ะอาจารย์พี่หนูนาสวัสดีนะคะ
6: สวัสดี
5: ทุกท่านนะคะคุณขวัญถามมาอุ้ยคำถามเยอะเลยค่ะแม่หมอดาคุณดานีเราไปที่คำถามกันเลยแล้วก็เปิดไพ่เลยนะคะคำถามแรกจากคุณขวัญถามมาว่าภายใน 6-12 เดือนนี้ภายใน 6-12 เดือนนี้เกณฑ์การงานมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนคะภายใน 6-12 เดือนนี้เกณฑ์การงานมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนคะ
6: โอเคค่ะเกณฑ์การงานจะมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน
5: ค่ะ
6: เราก็มาดูกันนะคะ
5: จ้ะ
6: ไพ่หน้านี้เกณฑ์ของงานก็จะต้องบอกนะคะว่าเดี๋ยวนะสภาวะแวดล้อมรอบข้างอะนะ
5: จ้ะ
6: มันก็จะมีทั้งกำลังใจแล้วก็มีเรื่องให้เราหงุดหงิดใจก็ได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการงานเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาและไหวพริบในการที่จะสะสางเรื่องทุกอย่างแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ไปในทางที่เรามีกำลังใจก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่ถามมาเนี่ยเขาก็แนะนำนะคะว่าถ้าคุ ณเป็นรุ่นพี่ที่สามารถที่จะช่วยเหลือรุ่นน้องได้ด้วยการให้ความรู้และแนะนำต่อไป
5: ค่ะ
6: หรือถ้าท่านอยู่ในจุดที่เหมือนกับจะช่วยและให้โอกาสคนอ่ะสงเคราะห์นะคะว่าสงเคราะห์เขาอ่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำไปเพราะในเกณฑ์ชีวิตของคุณช่วงนี้มันไม่มีอะไรที่เลวร้ายแต่ทุกอย่างมันก็ไปได้ง่ายสบายเสมอไปไม่ต้องใช้ปัญญาไหวพริบแล้วก็ความมุ่งมั่นโดยเฉพาะมีจิตที่ดีที่พร้อมที่จะนำพาตัวเองนำพาองค์กรไปสู่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเกี่ยวกับงานในช่วงนี้ถือว่ามีพลังใจที่ดีค่ะ
5: มีพลังใจที่ดีนะคะตามนี้นะคะมาที่คำถามต่อมานะคะจากคุณติ๊กการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนหรือมีรายจ่ายก้อนโตที่ต้องสำรองไว้ไหมคะคุณติ๊กนะการเงินในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนหรือมีรายจ่ายก้อนโตที่ต้องสำรองไว้ไหมคะ
6: โอเคอันจะลองมาดูคำตอบกันนะคะสำหรับเรื่องของเงินจะได้หรือจะเสียโอ้โหไพ่ใบนี้ทำมาท้าทายเราเสื้อ

0: ัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่าย
1: อือหือ
0: นะคะ
1: ค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายเปิดไพ่มามีค่าใช้จ่ายอยู่ค่ะเงินก็มีนะคะแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าเงินนะคะเออบางทีเราเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียมันจำเป็นต้องซื้อเนาะแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กสมัยนี้มันก็
0: โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่นะโทรศัพท์มือถือแพงข
0: ม
1: ึ
0: ั
1: ้น
0: น
1: แพงขึ้น
0: ทุกวันนี้มันขาดไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ปฏิเสธไม่ได้นะ
1: ถ
0: วู่ าก เร
1: ต
0: า
1: ้อง
0: ขาด
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ม่ได้
1: คือลืมกระเป๋าสตางค์ไม่ต้องกลับไปเอาที่บ้านแต่ถ้าลืมโทรศัพท์มือถือนี่ต้องรีบกลับเลยน
0: เพ
1: ะ
0: ราะอย่างทุกวันนี้เวลาเราออกบางท่านส่วนใหญ่นะ
1: อือ
0: ออกจากบ้านมีเงินอ่ะ
1: ไม่มีเงินสดติดตัว
0: ใช่แต่
1: ในมือถือมันมีตังค์ไง
0: นึกใช่
1: อือ
0: ย่างเงี้ยอย่างครั้งหนึ่งเคยไปอะไรเคยไปนั่งทานอาหารทานกันเสร็จแล้วจะจ่ายตังค์เขาบอกไม่รับเงินสดนะเราเล่นถ้าฉันมีแต่เงินสดให้โอนให้อ๋อไม่โอนไม่มีไม่ใช้ไม่ใช้อะไรเนี่
1: ไม
0: ย
1: ่จ่ายด้วยจ่าย
0: ก็จะจ่ายอ่ะแต่คุณไม่ร
1: เอ
0: ับเงิ
1: อ
0: นใช่ไหมทำยังไงอะไรเงี้ยจนเด็กเสิร์ฟอ่ะเด็กที่คิดเงินอ่ะเขาก็จะทำไงค่อนข้างซีเรียสตอนนั้นนะ
1: เอ
0: ว่า
1: อ
0: เราเป็นคนแบ
1: จ
0: บ
1: ริงๆถ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่หนูจะบอกโอเคเดี๋ยวหนูจ่ายให้ก่อนแล้วเอาเงินสดมาให้หนู
0: ใช
1: ค่อ
0: ่
1: ยโอ
0: ใช่
1: นเอ
0: ส
1: อ
0: ุดท้ายเอางี้แล้วกันเดี๋ยวหนูว่าสแกนหนูจ่าย
1: เออ
0: แล้วคุณพี่อ่ะจ่ายเป็นเงิน
1: เงิ
0: ส
1: น
0: ด
1: ส
0: ใ
1: ด
0: ห้
1: ให้
0: ห
1: ห
0: น
1: น
0: ูู อ๋อตายแ
1: แ
0: ล
1: ล
0: ้
1: ้
0: วว
1: ท
0: ต่อ
1: ำ
0: ไ
1: ไ
0: ป
1: หม
0: นี้ฉันต้องโอนแล้วเหรออะไรแหมคนชราอย่างเรานะ
1: โอ้ยอย่าเพิ่งชราสิคะมาจากคุณเดียค่ะลักษณะของคนที่จะเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้เป็นอย่างไร
0: โอเคอ
1: จ
0: ั
1: ะ
0: นน
1: เจ
0: ี้
1: อกันผ่านช่องทางไหนด้วยนะ
0: อันน
1: ค
0: ี
1: ุ
0: ้
1: ณ
0: แ
1: เ
0: ส
1: ดี
0: ด
1: ย
0: งว่ายังไม่มีแล้วก็ถามว่าถ้ามีเข้ามา
1: ลักษณะของคน
0: จ
1: ท
0: ะ
1: ี่
0: เป็
1: จ
0: น
1: ะเข
0: ย
1: ้
0: ั
1: าง ม
0: ไ
1: าง ในชีวิตหลังจากนี้เป็นอย่าง
0: มา
1: ไร
0: ทาง
1: ช่องทางไห
0: เ
1: น
0: ราดูนะ
1: จ้าค
0: ล
1: ุ
0: ัก
1: ณ
0: ษ
1: เดี
0: ณะ
1: ยค่ะ
0: ของคนที่จะเข้ามาใน
1: อือ
0: ช่วงนี้เป็นคนลักษณะอย่างไร
1: อืม
0: โอ้โหเอาอย่างนี้ดีไหมเอาอย่างนี้ดีไหม
1: ว่า
0: เอาพูดตรงๆตามหน้าไพ่นะ
1: อือฮึ
0: มีคนชอบบอกว่าแหมเวลาอาจารย์เขาถามถึงความสัมพันธ์นะทำไมอาจารย์ชอบแปลในทางนี้ก็จะแปลดีเลยก็ไพ่มันไม่
1: ให้
0: ดี
1: มัน
0: ไ
1: บ
0: ง
1: อก
0: เอาอย่างนี้นะคะคุณเดียใช่ไหมคะ
1: คุณเดียจ้ะ
0: ไพ่เนี่ยมันเป็น judgment กับ3 ดาบ
1: อือฮึ
0: มันเป็น death กับ8 ดาบ
1: อืม
0: เราจะบอกเลยนะคะว่าจังหวะช่วงนี้ใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณไม่ต้องไปถามลักษณะหรอก
1: อืม
0: คุณบายไว้ก่อนเลย
1: บายไว้ก่อน
0: บ
1: คื
0: า
1: อ
0: ยบายบายไว้ก่อนเลย
1: ปฏิเสธไว้เออ
0: เพราะไม่ว่าจะเข้ามาจากช่องทางไหน
1: อือฮึ
0: ไม่ว่าจะลักษณะอย่างไรล
1: จ
0: ้
1: ้ะ
0: วนมาไม่ดีคุณเท่านั้นเอง
1: โอ้
0: ในช่วงนี
1: ไ
0: ้
1: ม่ดีเลย
0: ไม่ดีค่ะ judgment กับ3 ดาบฟ้า
1: อ
0: เ
1: ื
0: ป
1: อ
0: ิ
1: ฮ
0: ด
1: ึ
0: ล่ะมันส่งให้มีคนเข้ามาหาคุณแต่เข้ามาแล้วมาเสียดแท
1: ไม่
0: ง
1: ด
0: หั
1: ี
0: วใจ
1: ก็อย่าเลย
0: ก็อย่าเลย
1: อ
0: ไอ
1: ื
0: ้
1: ม
0: สิ่งที่ดีมันเลยเป็นปัญหาไง
1: อืม
0: เออไอ้10 ถ้วยเนี่ยไอ้
1: จ้ะ
0: ความมีเสน่ห์กลายเป็นปัญหา
1: อือ
0: เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าไม่รู้จะทำไรก็มาเรียนรู้ไพ่ทาโร่แล้วกัน
1: จ้ะง่ายดีมาเรียนรู้ไพ่ทาโร่ที่ไหนยังไงจ๊ะ
0: เรียนรู้ไพ่ทาโร่เพื่ออะไรคะ
1: เออ
0: ไม่เราไม่หวังหรอกนะว่าคุณจะไปเป็นแม่หมอ
1: ออ
0: ะ
1: ื
0: ไร
1: ม
0: เงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ย
1: อือหือ
0: คุณก็ตามไม่ทันหมอดู
1: ตาม
0: หรือไม่ก็สามารถใช้กับตัวเองได้อย่าง
1: อือหืออ
0: ันนี้คือประสบความสำเร็จละ
1: จ้ะ
0: เพราะเราสอนคนแบบโอ้20 คน25 คน30 คนมันไม่ได้เป็นหมอดูกันทุกคนหรอก
1: อือหือ
0: แล้วมันก็คงไม่เหมาะที่จะมาเป็นหมอดูเกินเมือขนาดนั้นน
1: ใ
0: ะ
1: ช่แล้วนะคะแต่หมอดูนะช่วงนี้เยอะจริงๆเยอะมากแต่ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังไว้นะคะว่าจะโดนหมอดูหลอกหรือเปล่า
0: ว่า
1: เออ
0: ถึงไม่หลอกก็ตามเถิดเมื่อวันก
1: จ
0: ่
1: ้
0: อ
1: ะ
0: นก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานน
1: อือ
0: ะ
1: ห
0: ก
1: ื
0: ็
1: อ
0: แวะมาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือเขาก็ยังไม่เก่งหรอก
1: จ้ะ
0: นะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้ไปกับเพื่อน
1: จ้ะ
0: แล้วก็เพื่อนก็ไปดูหมอค่าครูอยู่500 บาท
1: อือหือ
0: แต่แล้วแม่หมอก็พยายามชวนเขาดูแต่ในจังหวะนั้นนะเขาก็สังเกตการพยากรณ์ของแม่หมอเนี่ย
1: อือหือ
0: แม่หมอถามทุกเรื่องเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณเป็นเขาก็บอกตัวเองถ้าแม่หมอถามขนาดนั้นจะมันเส
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ย
1: ไป
0: เว
1: ดูท
0: ล
1: ำ
0: า
1: ไม
0: มา
1: อ
0: ท
1: ่
0: ํ
1: ะ
0: าไม
1: เออแม่หมอก็ต้องมีความพิเศษกว่าคนทั่วไปไหมใช่ไ
0: เ
1: ห
0: ร
1: ม
0: าก็คือถ้าเราไปหาใครสักคนหนึ่งเราก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะช่วยเราได้
1: อือหือ
0: คืออย่าถามเยอะใช่ไหม
1: ใช
0: ถ้
1: ่
0: าถามเยอะก็จะมาดูทําไม
1: ดูทำไม
0: อะไร
1: อ่ะ
0: อย่างเงี้ย
1: เอ
0: ก็
1: อ
0: คือมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะว่าใครนะ
1: จ้ะ
0: แต่ก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟัง
1: อือหือ
0: เพราะฉะนั้นว่างก็มาเรียนได้อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากอย่าเพิ่งไปหวังว่าใครจะเข้ามาช่วงนี้สําหรับคุณเดีย
1: อื
0: โออ
1: หื
0: เค
1: อ
0: นะคะโอ
1: จ
0: เค
1: ้ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คำถามต่อไป
1: ตอนนั้นนะคะมาคําถามต่อมานะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งก็นึกไม่ออกนะคะเออถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยว
0: ปั
1: ไ
0: จ
1: ป
0: จุบัน
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูคําถามก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: อืมดิฉันเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า
0: คือช่วง
1: ใช้หลากหลายช่อง
0: ช
1: ท
0: ่ว
1: าง ง
0: จังหวะนี้ก็จะมี
1: อือหือ
0: หนูนา
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีน้องเนิร์สนะคะ
1: ทำไมจะพูดถึงเรื่องอะไร
0: ที่มาช่วยกันดูระบบ
1: อ๋ออ
0: ืม
1: นี่ขนาดอยู่ทั้งสองคนแล้ว
0: ส
1: เนี่
0: อ
1: ย
0: งคนนะคะ

0: ็นบางคน
1: สัญญาณเน็ตก็จะแบบมันหลุดไปขออภัยทีตะกี้นะคะ
0: บางท่านก็จะเก่งมากเลยนะบางทีเรามองผ่านดูทำคนเดียวหมดทุกอย่างอ่ะ
1: จ้ะ
0: ทั้งดูในช่องทางว่ามีใครเข้ามามั่งทั้งเปิดไพ่มั่งทั้งควบคุมนั่นนี่โอ้ย
1: จ้ะ
0: นี่เรามีผู้ช่วยทั้งสองคนเลยเนี่ย
1: จ้ะแต่ว่าสัญญาณเน็ตไม่ได้ช่วยเราอะนะคะเพราะเราไปทําอะไรแขวนกับสัญญาณเน็ตไม่ได้พอเน็ตมันมีปัญหาตะกี้ก็เลยหลุดไปแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับที่
0: ตอนนี้เข้ามา
1: ติ
0: ห
1: ด
0: รื
1: ต่
0: ออ ยัง
1: สถานีใน
0: ส
1: Facebook คือนะตอนนี้ขอไปเฉพาะเสียงก่อนก
0: อ
1: ลั
0: ๋อ
1: วเดี๋ยว
0: ค
1: ภ
0: ่ะ
1: าพมีปัญหานะคะ
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ไปด้วยเสียงเนี่ยมันจะง่ายมันจะใช้เน็ตน้อยกว่าคุณเป้บอกว่าในช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
0: คุณเป้น
1: ใน
0: ะ
1: ช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับชื่อคุณเนาะวันเนี้ยคำถามเนี่ย
0: เหรอ
1: หวานใจใครบางคนไง
0: ใช่อ่ะฮะ
1: ผู้หญิงแถวหน้าเนี่ย
0: จริงป่ะ
1: ใช่
0: มีเรื่องอะไรที่ต้อง
1: ต้องให้เขาระวังเ
0: ร
1: นา
0: ะ
1: ะ
0: วังเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อเป้เหรอ
1: ชื่อเป้
0: เป้ไม่ใช่ผู้ชาย
1: เ
0: เ
1: ป
0: หร
1: ้
0: อ
1: รักผู้การ
0: อ๋อเป้ระวังอันนี้ดูไพ่เทคนิคนี้ไหมเนี่ย
1: จ้ะ
0: เหนียวนาง
1: ทำไมจ้ะ
0: เทคนิคนี้
1: ทำไ
0: ไ
1: ม
0: ม่ได้เคยสอนให้ใครเลย
1: โอ้ยย
0: อ
1: ่านี่คุณเป้นี่แบบมีความสำคัญมากนะคะเนี่ยเดี๋ยววางเสร็จแล้วขอถ่ายไว้หน่อยนะคะ
0: อ๋อได้สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือการใช้จ่ายเงินนะคะ
1: การใช้จ่าย
0: อันน
1: เ
0: ี
1: ง
0: ้
1: ิน
0: ต้องระวังแต่ตัวของคุณเองยังมีพลังในการทำงานสภาวะจิตใจก็ยังเข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: จังหวะนี้สิ่งที่จะต้องระวังมันมีอยู่สองจุดนะหนึ่งสัมพันธภาพของคุณกับใครสักคน
1: อายะ
0: อย่าดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเอง
1: โอ้โหคนอยู่ข้างหน้านี่ได้ใจมากเลยเนี่ย
0: แล้วก็ระบบการเงินนะคะ
1: ค่ะ
0: วางแผนให้ดีนะคะมันจะมีเรื่องอึดอัดบางอย่างที่มาจากเรื่องเก่าหรือปัญหาเก่าที่คุณยังสางไม่จบก็ได้แต่มันอยู่ในใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือมันไม่มีอะไรเสียหายในทางรุนแรงเพียงแต่มันน่าจะเกี่ยวกับนมมากกว่าส่วนอื่นๆก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายอ่ะผู้คนก็ยังให้กำลังใจคุณดีอยู่เพียงแต่ว่าอย่าดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองฉันจะต้องให้ได้ยังไงอย่าเอาชนะคนที่คุณรักหรือคนที่เขารักคุณน่ะยำยอมซะบ้าง
1: เนี่ยนะคือไพ่เนี้ยถ้าคุณเป้ฟังอยู่คุณเป้ต้องหมั่นไส้แน่ๆเลยดิฉันฟังแล้วดิฉันยังหมั่นไส้อ่ะ
0: นะคะ
1: เออ
0: มันจะมีการเปลี่ยนแป
1: ต
0: ล
1: าย
0: ง
1: แล้
0: ใ
1: ว
0: นทางที่ดีได้น
1: อ
0: ะคะในทางที่ดีในเรื่องของการงานได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: อือฮึ
1: การงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะอ่ะอันนี้ก็คุณเป้คะแสดงความยินดีเรื่องของหน้าที่การงานแต่สำหรับคนที่บ้านคุณเป้ยังไงก็ยังต้องแพ้อยู่นะคะ
0: ใครสักคนที่คุณสนิทสนมอะค่ะอย่าไปดื้อรั้นที่จะเอาชนะเขา
1: โอ้โหคนที่อยู่ข้างหน้านี่ได้ใจมากเลยอาจารย์ดา
0: เอาใครอ่ะ
1: เนี่ยคนตรงเนี้ย
0: อ้าวเหรอ
1: คนตรงเนี้ย
0: ปาโตอ่ะ
1: เออ
0: เอามาเลยค่ะ
1: ดิฉันเลยแบบโอ้ตายแล้วสงสารเป้เอ้ย
0: อ้า
1: คว ุ
0: เ
1: ณ
0: หรอ
1: กิฟต์ลักษณะงานแบบไหนที่ถูกโฉลกและทําแล้วจะรุ่งที่สุดคะ
0: โอ้โห
1: ลักษณะงานแบ
0: บ
1: บ
0: า
1: ไหน
0: ง
1: ที่ถูกโฉลกแล
0: บ
1: ะทํา
0: า
1: แล้ว
0: ง
1: รุ่งที่สุดคะคําถามดีนะ
0: คำถามดีน
1: ค
0: ะ
1: ํา
0: แต่
1: ถาม
0: มัน
1: ดี
0: จริงๆแล้วว่ามันไม่ควรจะถาม
1: ฮะ
0: โดดเด่นขนาดนั้น
1: เออ
0: ลักษณะที่ดีของงานของคุณเนี่ยนะมันจะมีนัยยะหรือว่าอย่างนี้นะทำไมถึงว่าไม่ควรถามแหมคำถามนี่มันคือชีวิตทั้งชีวิตเลยนะ
1: ค่ะชี
0: แต
1: วิ
0: ่
1: ต
0: ไ
1: ท
0: ป
1: ั้ง
0: ย
1: ช
0: ุ
1: ีว
0: ติ
1: ต
0: เราจะดูอะไรที่มันเดี๋ยวอ่ะไม
1: เ
0: ่
1: อ
0: ดู
1: อ
0: นาน
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรเงี้ยนะเราก็จะถืออย่างถือเบาเอ้ยมันไม่น่าที่จะใช้คำนี้แต่ความโดดเด่นของคุณนะ
1: จ้ะ
0: งานที่ต้องเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำให้ความรู้แล้วก็ความยุติธรรม
1: ความรู้ความยุติธรรม
0: ควา
1: ให
0: ม
1: ้
0: ย
1: ค
0: ุต
1: ำป
0: ิ
1: รึก
0: ธร
1: ษ
0: รม
1: า
0: งานของคุณที่ไปเกี่ยวกับการอะไรนะพอเกี่ยวข้องกับการกำหนดการคุมกฎระเบียบต่างๆฮะสิ่งที่คุณไม่ควรจะนำไปใช้ก็คือความมีชั้นเชิงที่เยอะอะ
1: ค่ะ
0: เพราะงานของคุณมันเป็นงานที่เหมาะกับการที่จะให้ความรู้อย่างมีกฎเกณฑ์ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นการใช้เขาเรียกว่า six sense ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะ
1: ค่ะ
0: โอเคไหมคะ
1: ค่ะ
0: ชัดเจนไหม
1: ชัดเจนชัดเจนชัดเจนอยู่นะคะอ่ะทางวิทยุน่าจะได้ประมาณนี้นะคะรวมถึงที่ FR ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยเพราะว่าใกล้เวลาที่จะต้องไปฟังข่าวกันแล้วนะคะ วันนี้ขลุกขลักนิดหน่อยเรื่องของสัญญาณต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะส่วนบ้านดํานะคะบ้านดําของ
0: ยังคงอยู่
1: กูรูดานียังคงอยู่นะคะบ้านดําของที่ฉันเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะกลับไปขึ้นอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ตัดสัญญาณจากทางสถานีแล้วนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะรายการค่ายิปซีช่วงเวลาค่ายิปซีกับกูรูดานีจะมาทุกวันพระศุกร์ดีนะคะ15-16นาฬิกาโดยประมาณส่วนสําหรับรายการโฟกัสไทยแลนด์ซึ่งเป็นรายการใหญ่เนี่ย15-16นาฬิกาเหมือนกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะที่ฉันจะมา2รอบคือวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์นะคะแล้วก็วันอื่นๆจะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นๆมานะคะใครที่ต้องการเปิดไพ่ต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาก็เรียนเชิญได้ทุกวันพระศุกร์ดีนะคะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสำหรับทางวิทยุแล้วก็บ้านฟ้านะคะแม่หมอดากูรูดานีดารินีนันทาวรนุชและหนูนากลับมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันพระศุกร์ดีนะคะไปก่อนนะคะสำหรับพระศุกร์ดี
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยงค์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย น่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการบ๊อบบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 นเป็นต้นไปนะครับแน่นอนครับเราอยู่กับแขกคนสำคัญเป็นวันที่4ถือว่าเป็นแขกคนแรกนะครับในสายประชาสัมพันธ์และดีกรีไม่ธรรมดานะครับโอ้มีกิจกรรมอีเวนต์ที่แบบระดับประเทศระดับโลกเลยนะครับยินดีต้อนรับพี่จีจิรนันท์มีผาสวัสดีครับพี่จี
3: สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ต่อเลยพี่จี
3: กลับมาเจอกันต่อเนื่องค่ะ
2: เพื่อเป็นการไม่ขาดอรรถรสนะครับต่อเลยครับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏวัดไรอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นยังไงบ้างครับพี่จี
3: คือในสมัยนั้นก็คือวิทยาลัย
2: วิทยาลัย
3: วิทยาลงกรณ์ค่ะค่ะก่อนในสมัยนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเรียนพอมาเรียนแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะเรียนเมื่อเรียน2ปีเป้าหมายยังคงมีเป้าหมายเหมือนเดิม เมื่อจบอนุปริญญาสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเมื่อจบ2ปีจะต้องหางานทำให้ได้หางานทำให้ได้จากการไปฝึกงานเพราะฉะนั้นในระหว่างเรียนเนี่ยนะคะเราก็ยังคงหารายได้อยู่หารายได้ก็คือ1จากการที่เรามีทุนแล้วนะคะสองเป็นนักกีฬานักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นนักกีฬาของมหาลัยก็เขาก็ถ้าสมมติว่ามีมีหน่วยงานมีกองทัพบกกองทัพอากาศเข้ามาหาตัวนักกีฬาไปฝึกซ้อมไปอะไรพวกนี้ค่ะเราก็อยู่ในรุ่นของพี่วรรณาโพพิรมที่เป็นนักวิ่งสี่คูณร้อยเมตรล
2: ม
3: จากที่รุ่นนั้นนะคะ
2: ดังมาก
3: เพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเราก็เราไม่มีพรสวรรค์เราก็อาศัยพรแสวงคอยยิ้วกระติกน้ำคอยนวดน้ำมันมวยคอยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนักกีฬาที่เราวิ่งระยะสั้นไม่ได
2: ้กินน้ำมันมวยนี่กินน้ำมันมวยลอยมาเลยพี่จีกินแรงมากเราจะรู้เลยนะห้องห้องไหนใครเป็นนักกีฬาคือสังเกตจะกินน้ำมันมวยนะครับนักกีฬาจะใช้กินน้ำมันมวยหึ่งเลยฮะต่อพี่จี
3: ใช่ค่ะมันคือถ้านักกีฬาพอได้กินน้ำมันมวยปุ๊บมันจะมีความฮึกเหิมมันจะมีความรู้สึกแบบอยากลงสนามแบบอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกมาจากข้างในของเรานะถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงๆเราจะสัมผัสกับตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าเราเองก็เข้าไปเราจะบอกว่าทุกคนว่าทำไม่ได้มีพรสวรรค์ก็ขอให้ได้มีพรแสวงในการที่จะแสวงหามันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาศัยจากตรงนี้ค่ะก็มีเงินเดือนมีรายได้แล้วก็ขายของอยู่ในหอพักเพราะว่าในหอพักมันหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แล้ว
2: คือมันไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นสมัยนี้นะพี่จี
3: ไม่มีค่ะไม่ม
2: ี
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นขายของอยู่ในหอพักก็คือใส่กระมังซักเสื้อผ้าเหล่านี้แหละค่ะก็เอามาใส่ไว้แล้วก
2: ็
3: ถึงเวลาก็ใครอยากกินอะไรหรือเขาหิวเขาก็จะเดินมาที่ล็อกแล้วก็มา
2: เดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจีมินิมา
3: ในนั้นนะคะก็จะมีที่หลักๆเลยมันต้องมีก็คือมาม่าไวไวพวกยำยำพวกนี้ค่ะแต่ว่าพวกนี้ไม่เราจะไม่มีในหอพักจะไม่มีกระติกน้ำร้อนให้เรามาใช้นะคะเพราะว่ามันเปลืองไฟเพราะนั้นถ้าทุกคนมาเสียบกระติกน้ำร้อนหรือการต้มน้ำร้อนนี่ไม่ได้เรียนต้องมีน้ำเย็นให้กินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอามาม่าเนี่ยฉีกซองออกมาแล้วเครื่องปรุงเดี๋ยวไม่ต้องใส่เอาน้ำเย็นเนี่ยเอาแช่ลงไปเอาเปิดแช่ให้ท่ว
2: ม
3: กับเส้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้มันอืดมันพอมันอืดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำไปเททิ้งเราก็เอาเครื่องปรุงมาคลุกใส่แล้วก็กินแบบนั้นน
2: ั่
3: นคือชีวิตเด็กขอต้องกินแบบนั้น
2: เหมือนลาเลยชีวิตเด็กขอก็เป็นอย่างเงี้ยแช่ไว้ตอนเช้าตอนเย็นกลับมากิน
3: เราก็จะแบบต้องมันต้องกินแบบนี้ทุกคนก็กินเหมือนกันหมดถ้าอยู่ข้าวจะต้องกินแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาอะไรอย่างอื่นมาได้เราออกไปกินข้างนอกก็ไม่ได้เพราะหอพักมันอยู่ไกลมันเดินไกลออกไปมันก็อันตราย
2: แล้วมีอย่างอื่นไหมนอกจากมาม่าแล้ว
3: อ๋อก็จะมีเมื่อก่อนเราไม่รู้จักนะคะแหนมตุ้มอ่ะแหนมคืออะไรก็ได้ช ที่เขาสามารถที่จะแบ่งขายเป็นชิ้นได้คือซื้อถุงใหญ่มาแล้วแบ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กหรือเป็นปลาหวานที่เป็นไม้ขนมอะไรก็
2: ภ
3: ได
2: า
3: ้
2: พ
3: ที่
2: เห็นภาพ
3: มันจากห่อใหญ่แล้วแบ่งเล็กค่ะเพราะว่าเราจะได้กําไรดีเราได้กําไรจากถุงใหญ่มาแล้วแล้วยังมาได้กําไรจากถุงเล็กอีกทําอะไรก็ได้และที่สําคัญสุดก็คือแตงโมแตงโมนี่มันเป็นอะไรที่เป็นความทรงจำมา
2: ผ
3: กเพ
2: ล
3: ราะ
2: ไม้ยอดนิ
3: ล
2: ย
3: ูก
2: ม
3: มั
2: ไง
3: นใหญ่
2: ผล
3: แล
2: ไ
3: ้
2: ม
3: ว
2: ้
3: ของ
2: ยอดนิยมกินได้ทุกเพศทุกวัย
3: ใช่แล้วเราตัวเล็กอะค่ะมันเวลาหิ้วมันหนักมากแตงโมหนึ่งลูกนี่มันใหญ่มันต้องเอาลูกใหญ่หน่อยเพราะมันจะได้ผ่าได้เยอะๆผ่าบางๆแล้วแบบจาก4 เป็น 8จาก8 เป็น 16เนี่ยมันต้องผ่าแบบนั้นอะแล้วมันจะทําให้เราได้ชิ้นเยอะขึ้นแต่แบบผลของมันคือมันหนักมากแล้วรวมกับของที่เราซื้อมันมันก็จะหนักจนทำให้เราจะเคว้งตัวโมทิ้งไปบางทีแบบว่ามันหนักเกินแต่ว่ากําไรดีเพราะว่ามันแบ่งเป็นชิ้นเล็กได้ค่ะเพราะนั่นก็คือสิ่งที่แบบเราสามารถที่จะทํากําไรได้เยอะ
2: ได้เยอะ
3: แ
2: เ
3: ล
2: ย
3: ้
2: อ
3: ว
2: ะ
3: ก็
2: ปร
3: น
2: ะ
3: อก
2: ม
3: จ
2: า
3: า
2: ณ
3: กนั้
2: เท่
3: น
2: าไหร่พี่จีกำไรได้เยอะประมาณเท่าไหร่ต่อ
3: ตั้
2: ว
3: ง
2: ัน
3: แต่
2: นะ
3: 60 ถึง 100 บาท
2: โอ้ก็ถือว่าเยอะนะเงินสมัยนั้นอ่ะ
3: เมื่อใหม่30 กว่าปีที่แล้วอะค่ะ30-40 ปีเนี่ยมันก็เยอะนะคะโอ้เป็นเงินเยอะเพราะว่ามันขายหลายอย่างกระตุกกระจิกขายไปแบบมัน
2: ก็
3: แล้
2: แ
3: ว
2: ส
3: ทุ
2: ด
3: ก
2: งว่า
3: คน
2: ร
3: ไ
2: า
3: ด
2: ย
3: ้
2: ได้
3: ก
2: จ
3: ิ
2: าน กการ
3: ก
2: ข
3: ็
2: ายข
3: ก
2: อ
3: ิ
2: ง
3: น
2: แทบจะไม่ได้รบกวนทางครอบครัวเลยใช่ไหมทางบ้าน
3: ใช่ค่ะเรามีทุนแล้วแล้วก็ได้เงินจากพวกขายพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วก็แถมเราก็เก็บเงินแล้วก็ไปเอาไฟฟ้าเข้าบ้านให้แม่ได้
2: โอ้โห
3: ก็ต้อง
2: ลูกประเสริฐ
3: เราก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ทํารายได้ที่ดีที่สุดก็คือหนังสือไว้หน้าหลักอะค่ะในสมัยอดีตเขาจะมีหนังสือไว้หน้าหลักเขาจะมีรูปแบบเสื้อผ้าเขาจะมีแบบของเสื้อผ้าที่วางกองอยู่แบบมีแบบเสื้อผ้าที่อยู่ในแต่ละหน้าในหนังสือ
2: มัน
3: ค่
2: เ
3: ะ
2: หมือน
3: แ
2: เ
3: ล
2: ป
3: ้
2: ็
3: ว
2: น
3: ก็
2: ค
3: จะ
2: ล้
3: ม
2: า
3: ีย ร
2: ๆ
3: า
2: แค
3: ค
2: ต
3: า
2: ตาล
3: ต
2: ็
3: ิ
2: อ
3: ด
2: ก
3: อยู่ข้างล่างใช่ค่ะเขาจะมีราคาติดอยู่ข้างล่างซึ่งตรงนั้นเนี่ยราคาตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบละพอเราไปซื้อที่ประตูน้ําเนี่ยเราจะได้ราคาสมมุติว่า50 บาทราคาตรงเนี้ยราคาตรงนี้100 บาทต้นทุนจริงก็คือ50 บาทหรือประมาณ40-30 บาทเรื่องกำไรเนี่ย100-300 เท่าต่อตัว
2: โอ้โห
3: ต่อชิ้นนะคะแล้วเราก็มาขายเงินผ่อนสมมุติว่าเราก็เอาหนังสือให้ทุกคนซื้อแบบเงินผ่อนนะคะเพราะว่าเด็กที่อย
2: โอ
3: ู่
2: ้ย
3: หอนี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัด
2: หรอไม่มีเบี้ยวใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะก็ถึงเดือนเราไปตามเก็บเลยเพราะเรารู้ว่าเงินทุกบ้านจะส่งมาตอนต้นเดือน
2: ผ่อนกี่งวดพี่จีเสื้อตัวหนึ่ง
3: งวดเดียวค่ะ
2: เอางวดเดียว
3: เพราะเราต้องเอาทุนไปซื้อมาใหม่
2: อ๋อก็คือว่าเอาไปใช้ก่อนจะเพิ่งจ่ายเงินออกก็ไม่จ่ายเร
3: ใ
2: า
3: ช่ใช่เพราะนั้นเราลงทุนไปครั้งแรกเราต้องเก็บทุนคืนแล้วกําไรเราก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะค่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็พอเราขายเสื้ออย่างนั้นเราขายเสื้อผ้าวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ให้ว่างวันเสาร์เราก็เดินดูบ้านอาจารย์เขามีบ้านพักอาจารย์อยู่ในมหาลัยบ้านไหนเขาอยากได้เด็กที่จะไปแล้วทำความสะอาดบ้านวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไปรับวันเสาร์เราต้องไปรับจ้างอาจารย์ทํางานบ้านคือกวาดบ้านถูบ้านขัดห้องน้ําทําทุกอย่างเลยแล้วถ้ามีเวลาเหลืออาจารย์ก็เอาเสื้อผ้ามารีดก็ได้เป็นรายตัวอีกค่ะอาจารย์บ้านอื่นก็เห็นว่ามีเด็กมาทําเด็กขยันอ้าวให้จ้างรีดผ้าก็ทําแต่ว่าเราก็จะมีแบบมีความแบบเปิ่นมีความแบบอะไรเรียกอะไรเดียเป็นความเป็นบ้านนอกกันเนาะด้วยความที่กลัวจะไม่เรียบร้อยอาจารย์ผู้ชายเอาเสื้อผ้ามาให้รีดเอาเสื้อผู้ชายมาให้รีดใช่ไหมมันก็จะมีกระดุมหน้าในกระดุมก็เป็นแถวเยอะเลยมันรีดเสร็จกลัวความไม่เรียบร้อยก็ติดกระดุมตั้งแต่เม็ดแรกยันเม็ดสุดท้ายเลยวันต่อมาคุณครูบอกว่าอาจารย์บอกว่าเธอจิรนันท์เธอเวลารีดเสร็จแล้วอ่ะติดกระดุมแค่เม็ดเดียวก็พอนะครูจะได้ไม่ต้องไปแกะเม็ดอื่นต่อไปเดี๋ยวตอนเวลาใส่ครูจะติดครบเป็นทุกเม็ดเอง
2: แล้วก็
3: เร
2: รา ีดนี่
3: ท
2: เตารีดใช้เตารีดอะไรอ่ะไฟฟ้าหรือว่าเป็นแรง
3: ำไฟ
2: ดัน
3: ฟ้า
2: หรือ
3: แล้วค่ะ
2: อ๋ออไฟฟ้า
3: อยู่
2: แ
3: ใน
2: ล้ว
3: มหาลัยเขาอยู่ในเมืองเขาเป็นเตารีดไฟฟ้าแหละ
2: แต่ว่าเรามี
3: ก็
2: พื้นฐานจากการรีดเตาถ่านมาแล้วแม้รีดเตาถ่าน
3: ใช่
2: มาผ่านมาได้ก็โหรีดไฟฟ้าก็สบายบือเล
3: ม
2: ย
3: ันเบาแรงเบาอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นก็แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเราต้องเข้าไปเอาเสื้อผ้าเราก็เลยก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาในระหว่างนั้นก็เลยขอแวะเรียนภาษาอังกฤษสัก2-3 ชั่วโมงในระหว่างทางที่อนุสาวรีย์เรียนสมัยเมื่อก่อนมันเป็นแหล่งเรียนภาษานะเราก็แวะอนุสาวรีย์เพราะต้องไปต่อรถที่จะไปประตูน้ําก็แวะเรียนภาษาก่อนแล้วก็ไปเดิน ไปเดินหาเสื้อผ้าเขาจะมีป้ายล็อกเนาะล็อกนี้แบบเสื้อผ้านี้ในใต้ข้างใต้เขามีราคาแล้วก็มีล็อกมีประตูน้ําอยู่ที่ล็อกเท่าไหร่ชั้นที่เท่าไหร่อะค่ะเราก็ไปเดินหาแล้วก็ซื้อไอ้ถุงก็ถุงประตูน้ำค่ะไอ้ถุงที่มันเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆนั่นแหละค่ะเราก็ใส่แล้วก็เอาขึ้นรถเมล์กลับมาแล้วก็เอาไปส่งตามรายชื่อคนที่ซื้อนั่นแหละค่ะก็คือในชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเราก็เป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็อะไรได้เพราะฉะนั้นทุกวันก็คือไม่มีวันหยุดสำหรับการที่อยู่ในนั้น
2: ก็
3: แล
2: ไม
3: ้
2: ่
3: ว
2: ได้มีชีวิตในการเป็นวัยรุ่นอีก
3: อาจจะไปเที่ยวเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตทุกคนเป็นนักศึกษาเขาก็จะต้องไปขึ้นภูกระดึงอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นภูกระดึงเลยค่ะคือยังไม่เคยไปเพื่อนเพื่อนเขาไปกันทั้งห้องเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าต้อง
2: เก็บทุกเม
3: คื
2: ็
3: อ
2: ด
3: พ่อแม่สอนมาว่าอย่าเที่ยวนะลูกในวัยเรียนต้องตั้งใจเรียนเพราะพ่อแม่ไม่ได้มีเงินมากเราก็ต้องตั้งใจเรียนในนั้นแต่เรามีเป้าหมายเลยว่าคอยดูนะถ้าฉันทํางานเมื่อไหร่ฉันจะเที่ยวฉันจะกินฉันจะไปให้แบบได้ดั่งใจปรารถนาแล้วก็จริงเหมือนดังว่าก็คือพอเรามาทํางานเราไม่ทํางานลูกค้าก็จ้างเราไปต่างประเทศได้ทํางานต่างประเทศก็คือตลอดเวลาแบบ20 กว่าปีที่ผ่านมาไม่ต้องใช้เงินตัวเองไปเที่ยวลูกค้าจ้างไปทํางานเราได้ไปแบบเราได้เดินทางแบบสมมติประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือเหมือนบ้านหลังที่สองที่เราเดินเข้าเดินออกแบบพา
2: โอ้
3: ลูกค้าไปดู
2: ก็
3: ฟุ
2: นี
3: ต
2: ่ไง
3: บอลพานักข่าวไปเท
2: ก็
3: ี่ยว
2: น
3: ไป
2: ี่
3: อะไร
2: ไง
3: เงี้
2: ก
3: ย
2: ็
3: ค่ะ
2: สะสมต้นทุนมาดีไงเห็นไหมคนทําดีก็ต้องได้ดีได้ดีตอบแทนไม่ว่าเขาเรียกว่าไม่ในระยะสั้นก็ระยะยาวจริงแล้วพูด
3: แ
2: ถ
3: ต
2: ึ
3: ่
2: งว
3: มั
2: ่
3: น
2: า
3: ต้องใช้เ
2: พ
3: ว
2: อ
3: ลา
2: สองปีเรียนจบอนุปริญญาปุ๊บเนี่ยแล้ววิจียังไงต่อไปทํางานด้วยแล้วก็เรียนต่ออีก2 ปีจนถึงจบปริญญาตรีด้วยปะ
3: ก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราต้องฝึกงานต้องผ
2: อ
3: ่านการฝึกงานอันนี้ฝากไว้ให้น้องๆถ้าเป็นนักศึกษาหรือแม้แต่ท่านที่ทำงานอยู่หรือก็อาจจะเอาไปเป็นสิ่งที่
2: แนวทา
3: เองาไป
2: แนว
3: ใช้
2: ทา
3: ไ
2: ง
3: ด้เอาไปแนวทางไปเรียกใช้ได้เพราะฉะนั้นตอนระหว่างเรียนเนี่ยนะคะเรียนเราไม่ได้เรียนทั้งวันพอไปเรียนมหาลัยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเรียนเต็มวันละมันเรียนเป็นบางวิชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ในระหว่างที่เวลาว่างเนี่ยเราก็ใช้เวลาในตรงนั้นไปขออาจารย์มันมีคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ในสมัยเมื่อก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์โอ้ย
2: โอ้
3: ม
2: ย
3: ันมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเครื่องแรกในคณะวิทยาการจัดการจําได้เลย
2: พี่บอลเป็นใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่เลย
3: ไปขออาจารย์ไปขออาจารย์ซึ่งปัจจุบันก็คืออาจารย์พ่อที่เราก็คือเหมือนคุณพ่อคือท่านอาจารย์ปรีชาเผือกเกษมที่ท่านได้ให้โอกาสได้แบบเอาม
2: ใช
3: า
2: ่ไหม
3: สิเธออยากมาฝึกก็มาคุณครูครูอาจารย์มีอะไรให้หนูช่วยทําหนูช่วยทําอันนี้การสอนนะคนเขาสอนตรงนั้นเราก็ไปช่วยเขาพิมพ์ช่วยทําแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยในระหว่างนั้นคุณครูก็บอกทีละนั้นเธอไปชงกาแฟให้ครูคลิปเราก็ไปชงก็ถามมาคุณครูเอากาแฟกี่ช้อนใส่น้ําตาลกี่ช้อนใส่ใส่ครีมกี่ช้อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถามแล้วคุณครูเขาก็บอกไปเลยว่าเธอจําไว้นะเวลาเธอไปฝึกงานเธอจะต้องไปถึงก่อนคนอื่นเสมอไปก่อนถึงพวกพี่ๆเขาเวลากลับเธอดูความเรียบร้อยปิดห้องปิดอะไรทุกอย่าง
2: โอ้ย
3: กลับทีหลัง
2: เนี่ย
3: แ
2: ถ
3: ล
2: ื
3: ้
2: อว
3: ว
2: ่าก ค
3: ็
2: นที่จ
3: ใน
2: ะเป็นหัวหน้าคนในอนาคตต้องเป็นแบบนี้จริงๆต
3: แล้
2: อ
3: ว
2: บ
3: ในเช้าขึ้นมาเธอจะต้องแบบว่าถามพี่เขาว่าวันนี้พี่จะเอาอะไรพี่เอาน้ำเปล่ามาพี่เอาชากาแฟโอวัลตินแล้วก็ต้องจำให้ได้ที่สำคัญเธอต้องจำให้ได้วันแรกที่ถามเธอจะถามเขาเฉพาะแค่วันแรกเท่านั้นวันนี้พี่จะเอากาแฟกี่ช้อนน้ำตาลกี่ช้อนครีมกี่ช้อนเมื่อวันแรกเธอถามแล้วเธอต้องจำให้ได้
2: โอ้
3: วันต่อไปเมื่อพี่เขาเดินมาถามพี่เขาว่าเอากาแฟเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่น้ำตาลเท่านี้เธออ่ะกาแฟเท่านี้เธอทวนคำถามแล้วพี่เขาจะจำเธอได้ว่าเด็กคนนี้จำแม่นแล้วก็ใส่ใจเราต้องเป็นคน
2: โอ
3: ที
2: ้
3: ่แบบรอบคอบเรียนรู้
2: โห
3: ใส่ใจ
2: หัวใจกันให้บริการเลยนะพี่จี
3: ใช่ค่ะเป็นแล้วเราอย่าคิดว่าเราไปเป็นคนรับใช้เราจะไปเป็นคนรับใช้พี่เขาไม่เป็นไรเราต้องรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้คนอื่นด้วยความเต็มใจเรามีต้องมีหัวใจบริการเราต้องมี mindset ที่ดีเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะในการไปฝึกงานเนี่ยอย่างที่บอกออกบ้านตั้งแต่ออกหอพักตั้งแต่ตีห้า
2: พี่เด
3: เ
2: ี
3: พ
2: ๋ย
3: ร
2: ว
3: าะ
2: ก่
3: ว
2: อน
3: ่า
2: พี่จีไปฝึกที่ไหน
3: ฝึกที่โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท
2: โอ้
3: ย
2: โ
3: ี
2: ร
3: ่
2: งแร
3: ส
2: ม
3: ิ
2: ว
3: บ
2: ินเซอร์อยู่สุขุมวิทใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เอ้เหมือนเคยไปทําข่าวนะเหมือนประกวดนางงนางงามสมัยก่อนเคยไปอยู่นะ
3: ก็เมื่อก่อนมันก็ดังเนาะก็เป็นโรงแรมใหญ่แล้วก็เราก็มีเป้าหมายว่าเราก็จะต้องไปเมื่อการไปเราก็จะต้องอยู่แต่งตัวถูกระเบียบเรียบร้อยเราไปเราแบ
2: อุ
3: ก
2: ้ย
3: หน้าตาชื่อ
2: ค
3: เส
2: วา
3: ี
2: ม
3: ยง
2: เป็
3: ข
2: น
3: อง
2: ค
3: ม
2: ร
3: ห
2: ู
3: าลัย
2: นะ
3: ไป
2: ความเป็นครูนะ
3: ใช
2: ระ
3: ่
2: เบียบ
3: ค่
2: ว
3: ะ
2: ินัยมันมีอ่ะ
3: ต้องใส่กระโปรงที่เลยเข่าเราจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเราไม่ใช่คนสวยแต่เราจะต้องเสื้อผ้าหน้าผมต้องมัดต้องทําให้เรียบร้อยทุกอย่างต้องอยู่ในกฎในระเบียบอะไรเงี้ยเราไม่สวยแต่เราสามารถที่ทําให้ดูดีได้ในแบบของเราเพราะฉะนั้นไปถึงก่อนกลับที่หลังที่อยู่ในโต๊ะทํางานมันเป็นห้องที่เปิดกว้างเนาะโต๊ะทํางานมองเห็นทุกคนพี่มีอะไรให้ช่วยไหมคะมีอะไรให้จีช่วยไหมอยากจะทําอะไรบ้างเราพร้อมที่จะเดินเอกสารพร้อมที่ทําให้ทุกอย่างถ้าเราถ้านอกเหนือจากงานที่เราทํามันสําเร็จไปแล้วเลยค่ะ
2: จริงๆนะพี่ว่ามองนะถ้าเด็กนิสัยเป็นแบบนี้นะอนาคตเราไม่ต้องถามถึงเลยว่าจะเป็นยังไงนะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยพี่จีแล้วช่วงที่พี่จีฝึกงานกี่เดือน
3: ฝึกงานประมาณเดือนครึ่งได้
2: ได้
3: ค่
2: อ
3: ะ
2: ะไรมากครับจาก ก
3: ็
2: ารฝึกงานเพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับน้องๆนะหรือว่างานด้านประชาสัมพันธ์
3: อันดับแรกก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายเลยฝึกงานต้องฝึกงานเสร็จต้องได้ทำงานเพราะการที่จะได้ทำงานที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในที่ที่เราฝึกงานแล้วมองเห็นความสามารถหรือมองเห็นความกระตือรือร้นความใส่ใจความตั้งใจในการทำงานความมีน้ำใจความมีมนุษยสัมพันธ์ทุกอย่างถ้าเรามีครบองค์ประกอบถ้าเขาขาดคนไม่มีใครหรอกที่จะไปรับคนที่อยู่ข้างนอกแล้วไม่รู้จักนิสั
2: โอ
3: ย
2: ้
3: ใจ
2: ยเขา
3: ค
2: ก็
3: อ
2: ต้อง
3: ด
2: น
3: ี
2: ึกถึงเราเป็นคนแรกถู
3: ใ
2: ก
3: ช
2: ไห
3: ่
2: ม
3: ค่ะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เป็นคนแรกที่เขาจะเลือกเราเข้าทำงาน
2: และคนเดี
3: แค
2: ยว
3: ่หน
2: ด
3: ึ่ง
2: ้วยวงเล็
3: ค
2: บ
3: วามสามารถพิเศษเราก็มีมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างความสามารถพิเศษมามีมาเอามาใส่ให้หมด
2: ภาษาด้วยใช่ไหมพี่จีไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไห
3: ค
2: ม
3: ่ะไปเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ถามว่าเราจะเก่งมากไหมมันก็ไม่ได้เก่งเหมือนคนที่เข้ามาโดยตรงเนาะเพรา
2: ถ
3: ะ
2: ้า
3: เรา
2: สื่อสารเข้าใจ
3: ก็
2: ก็
3: ต
2: โ
3: ้
2: อ
3: อง
2: เค
3: มาไ
2: แ
3: ป
2: ล้ว
3: คว้าเอาใช่ค่ะแต่ก็ต้องเรียนรู้เราไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องแสวงค่ะ
2: คร
3: น
2: ั
3: ับ ่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราได้ทํางาน
2: แล้วพอ
3: ได้
2: ท
3: ทํางาน
2: ำ
3: สม
2: พอ
3: คว
2: ท
3: าม
2: ำง
3: ต
2: า
3: ั
2: น
3: ้ง
2: เสร็
3: ใ
2: จ
3: จ
2: แล้วการต่อ2 ปีนี่ยังไงฮะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วอย่างตอนนั้น
3: ใช่ค่ะพอเราจบปุ๊บได้ทํางานสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือเรียนภาคพิเศษส
2: ออ ๋
3: งอาทิตย์
2: อ
3: เพราะว่าเราจะได้มีเวลาทํางานมีเงินไปเรียนเพราะฉะนั้นสมัยก่อนพอหลังจากนั้นเราก็ทํางานโรงแรมอเล็กซานเดอร์อยู่
2: อ๋ออ
3: ยู่รามคำแหง
2: เหมือนเคยไปเจอพี่จีที่
3: ร
2: น
3: ้
2: ั
3: อ
2: ่น
3: ย
2: ด้
3: ย
2: ว
3: ี่
2: ย
3: สิน บ
2: ะ
3: สอง
2: เหมือนเคยไปเจอพี่จีที่นั่นด้วยนะในบทบาทของพี่ยานะแต่น่ารักมากมีสวิตไมค์มากๆเห็นแล้วแบบถูกชะตาน้องคนเรานี่มันอยู่ที่บุคลิกภาพเห็นแล้วผู้หญิงคนนี้น่าคุยจังเลยกับบางคนเราเห็นแล้วไม่อยากคุยด้วย
3: เราก็บอกว่าสิ่งที่เจอทุกคนสิ่งที่เจอสิ่งที่เรามีให้ทุกคนคืออันดับแรกคือความจริงใจอันนี้สําคัญมากคนที่เดินมาหาจีอันดับแรกเลยถ้ามีคะแนนเต็ม10เราให้เขา10เลยเพราะอะไรเพราะชีวิตเราต้องคิดบวกถ้าเราไปมองเออคนนี้เดินเข้ามามันจะยังไงกับเราเราถ้าเราเปิดใจกับเขา100%ถ้าเขาไม่ใช่เราก็ค่อยๆลดลงมาไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามองปุ๊บเนี่ยเรามีอคติกับเขาปุ๊บอะเอ๊ะอะแล้วเรายังไม่เปิดใจเลย
2: แต่พู
3: แล
2: ด
3: ้
2: ถ
3: ว
2: ึง
3: ค
2: อ
3: น
2: ค
3: อื่น
2: ต
3: เ
2: ิ
3: ขาก้มเร
2: น
3: า
2: ี่
3: เรา
2: น่า
3: ออ
2: ก
3: ก
2: ลัวมากนะคนมีอคติต่อกันนี่แบบ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจีเริ่มต้นจากการเปิดใจเลยค่ะจะทําอะไรกับใครก็ตามทําอะไรกับลูกค้าเราเป็นคนเต็มที่เต็มร้อยถ้ามันไม่ใช่ก็ค่อยๆถอยตัวลงมา
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้น
2: ก็นี่แหละครับจะสรุปขอสรุปเลยได้ว่าก็คือความสําเร็จเกิดจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ใช้ความพยายามทีเล็กทีละน้อยซ้ําๆเป็นประจําในทุกๆวันด้วยการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและความอดทนอย่างไม่ลดละนะครับจึงประสงค์ผลให้ประสบความสําเร็จเหมือนเช่นทุกวันนี้แบบพี่จีนะครับหรือว่าพี่อาตัวแม่นะครับพี่จีอีก1 นาทีครับอยากจะฝากอะไรสําหรับวันนี้ครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆถ้าผู้ฟังที่ยังเป็นน้องนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่และกําลังใกล้จะจบนะคะก็บอกว่าให้น้องๆมีเป้าหมาย เป้าหมายของคนเราเมื่อเรามีเป้าหมายเราจะรู้ว่าเราจะเดินทางใดแล้วเราถึงจะไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าชีวิตเราไร้เป้าหมายเนี่ยแต่ละวันเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนมันเสียเวลาชีวิตถ้าเรามีเป้าหมายจะท
2: อื
3: ำให
2: ม
3: ้เราเนี่ยกำหนดชะตาชีวิตเราได้เร็วขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นจะช้าหรือเร็วไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีเป้าหมาย
2: อืม
3: แล้วเราถึงจะเดินไปถึงในตรงนั
2: อ
3: ้น
2: ืม
3: แล้ว
2: อืม
3: การที่เราจะดูแลใครด้วยความจริงใจเราน้องเราน้องไปฝึกงานอย่าคิดว่าเราเนี่ยเก่งแล้วอย่านึกว่าเรารู้มากอย่านึกว่าเราเนี่ยมาฝึกให้มันจบไปเถอะอย่าลืมเราออกไปเราแบกชื่อเสียงของสถาบันออกไปเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสถาบันต่อครูบาอาจารย์ที่ไว้วางใจให้เราไปสมัครไปฝึกงานอยู่ที่นั่นแล้วน้องที่ไปฝึกงานอยู่นั่นต้องมีเซอร์วิสมาต้องมีน้ําใจแล้วก็ต้องอย่าไปคิดว่าเราดูแลพี่ๆเขาเนี่ยเราไม่ได้เหนื่อยเราไม่เราเหนื่อยกายแค่แป๊บเดียวนะคะเราไม่ได้เหนื่อยใจอะไรเลยเราดูแลคนอื่นให้เรามีความสุขกับทุกอย่างที่เราทํา
2: อืม
3: ดูแลใครเรามีน้ําใจกับใครขอให้มาจากใจออกมาจากใจ
2: อืม
3: ทุกคนจะสัมผัสออกมาได้
2: ครับ
3: แล้วน้องจะประสบความสําเร็จ
2: อ
3: ใน
2: ืม
3: สิ่งที่เป้าหม
2: อ
3: าย
2: ื
3: ที
2: ม
3: ่ตั้งไว้ค่ะ
2: นี่คือข้อคิดที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผู้ฟังหรือน้องๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะในอาชีพที่เราอยากจะเป็นนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงอีกเช่นเคยนะครับพบกับรายการใหม่นะครับได้ทางสถานีวิทยุ FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และคุณจีพี่จีจิรนันท์มีผ่านะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่จี
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร
2: ค
3: ับ
2: รั
3: ฟ
2: บ
3: ังมาจน
2: ครับ
3: ถึงวันนี้นะคะข
2: ค
3: อ
2: ร
3: บ
2: ั
3: พ
2: บ
3: ระคุณค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่28พฤษภาคมครับพบกับผมนราพงษ์และคุณสุภาพเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสุภาพจะเข้ามาร่วมรายการครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะครับบรรยากาศที่ศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงคึกคักตั้งแต่เช้ามืดเลยครับแล้วก็ได้เบอร์กันไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ได้ออกตระเวนหาเสียงกันหลายจุดเดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศนะครับที่เมืองพัทยาก็มีการเปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกเหมือนกันครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นประธานาธิบดีเวียดนามครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับย้ำความร่วมมือไม่อนุญาตบุคคลใช้ดินแดนแต่ละฝั่งเคลื่อนไหวในทางการเมืองมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกรณีตึกสตง.ถล่มผู้ว่าสตง.แจ้งสภาผู้แทนว่าวันที่2มิถุนายนศาลนัดสืบพยานปากแรกคดีตึกถล่มครับเรื่องนอมินีโดยเฉพาะที่พะงันกับสมุยเนี่ยเล็งไล่สอบย้อนหลังอิสราเอลสัญชาติไทยเปิดบริษัทแต่งงบดุลบัญชีผิดปกติวันธุรกิจอำพรางอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นตั้งชุดเฉพาะกิจลุยปราบนายทุนผู้มีอิทธิพลนอมินีต่างชาติทำผิดกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าคดีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีผิดมาตรา112เรื่องที่ไร้สดวัคซีนพระราชทานนั่นนะครับศาลยกฟ้องครับธนาธรไม่ผิดครับส่วนคุณทักษิณชินวัตรวันนี้ก็ไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งที่เขตบางกอกน้อยครับบอกว่าสุขภาพดีตามภาษาคนแก่นั่นแหละมีข่าวเรื่องปปช.ออกแถลงการแสดงความเสียใจเหตุผู้อำนวยการสำนักสืบสวนขับรถกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิตและก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นรองโฆษกครับเพราะเมื่อเช้าที่ข่าวออกมาบอกว่าเป็นรองโฆษกของปปช.มีข่าวเรื่องการประชุมกตร.ในวันพรุ่งนี้นายกสั่งถอนวาระตั้งหมอคดีชั้น14นั่งผู้ช่วยผบ.ตร.ครับนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่จะได้ติดตามกันในเย็นวันนี้นะครับพักสักครู่ก่อนและกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันต
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเ
8: พื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาดูบรรยากาศของการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่อาคารไอราวัตรพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพ2ที่ดินแดงนะครับเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.คนที่มาคนแรกเลยนี่ครับคือไปลงทะเบียนคนแรกเนี่ยชื่อดร.พงศักดิ์พัวพรพงศ์หรือว่าดร.สันเป็นผู้สมัครอิสระครับมาลงทะเบียนคนแรกตั้งแต่ตี 5:50 เลยครับแล้วจากนั้นก็ทยอยกันมาก็มีบรรดากองเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์ขับจักรยานยนต์มาไอ้จักรยานเฉยๆครับปั่นจักรยานมานะครับมีผู้ลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 น.เนี่ย13คนด้วยกันนะครับตามกติกาก็คือถ้าใครมาลงทะเบียนก่อน 8:30 น.ก็ถือว่ามาพร้อมกันฉะนั้นก็ต้องจับสลากเพื่อชิงเบอร์กันครับจับ2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือดูว่าใครจะได้ไปจับเบอร์ก่อนหลังแล้วครั้งที่2ถึงเป็นการจับเบอร์ครับมาดูว่าใครได้เบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีครับเบอร์สองนายสมัยละเลิศเบอร์สามนายพงศักดิ์พัวพรพงศ์เบอร์สี่นายประทีปวัชระโชคเกษมเบอร์ห้านายอนุชาบุรพชัยศรีเบอร์หกนายพิสารกิติเยาวมานเบอร์7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเบอร์8นายวีรพศลือประสิทธิ์สกุลเบอร์9นายชัดชาติสิทธิพันธ์เบอร์10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเบอร์11นายประยูนคองยศเบอร์12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทเบอร์13นายคมสันพันวิชาติกุลนี่13คนเนี่ยคือผู้ที่จับฉลากได้คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขไม่แน่ใจว่ายื่นลงทะเบียนไม่ทัน หรือตั้งใจที่จะไม่ไปชิงจับเบอร์กับเขาเพราะเห็นไปตั้งแต่เช้าอยู่นะครับแต่ข่าวบอกว่าลงทะเบียนไม่ทัน 8:30 นก็ได้เบอร์14ไปครับสำหรับคุณติ่งมัลลิกานะครับนี่คือเบอร์ของผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า 16:30 ถึงจะหมดเวลารับสมัครสำหรับวันนี้นะครับอ้าวทีนี้ก็แยกย้ายกันไปตะเวนหาเสียงตามจุดต่างๆกันเช่นดร.ชัดชาตินี่ก็ไปตั้งต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับจากนั้นก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปที่สถานีอโศกครับแวะห้างเทอร์มินอล21นะไปที่ตลาดรวมทรัพย์แล้วก็ไปที่มสวครับไปพบปะกับนักศึกษาที่นั่นแวะทานอาหารเที่ยงในโรงอาหารด้วยเมนูเที่ยงของดร.ชัดชาตินี่บะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งแล้วก็มีการพูดติดตลกได้ด้วยว่ากินกันตายครับกินกันตายก็พอนี่เอาทีนี้จากแยกอโศกเนี่ยก็ไปต่อที่คลองเตยครับไปที่คลองเตยเพราะว่าที่ชุมชนคลองเตยดร.ชัดชาตินี่ตอนเลือกตั้งเมื่อปี2565เนี่ยก็มาเปิดตัวที่นี่นะครับตรงตรอกโรงหมูที่คลองเตยนะครับมาถึงนี่ก็ได้พบปะกับครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะนะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปก็ได้สวมกอดกับครูประทีปนะครับซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยบอกว่าตอนหนึ่งไปรับฟังความคิดเห็นของชาวคลองเตยครับซึ่งครูประทีปได้กล่าวชื่นชมคุณชัดชาติว่าใช้ปัญหาในการเข้ามาแก้ปัญหาของกรุงเทพทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนแม้ว่าจะเป็นชุมชนแออัดก็ตามครับแล้วชาวคลองเตยที่มาร่วมรับฟังเนี่ยก็ปรบมือกึกก้องนะฮะดร.ชัดชาติก็บอกกับชาวคลองเตยว่ารับปากว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่เคยลืมบุญคุณชาวคลองเตยจากจุดเริ่มต้นที่ตรอกโรงหมูอันนั้นดร.ชัดชาติส่วนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครในนามพรรคประชาชนหลังได้เบอร์แล้วก็นำทีมผู้สมัครสก.ขึ้นรถแห่ครับตั้งแต่ดินแดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปราชเทวียมราชสนามหลวงแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สารวการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าครับมีคุณอดิวิโรจน์ลักษณะอดิศรวรภพวิริยะโรจน์ทีมผู้บริหารกทม.ของพรรคประชาชนร่วมทีมมาด้วยแล้วก็คุณชัยวัฒน์ก็ได้ทักทายแนะนำตัวกับประชาชนในจุดต่างๆที่ผ่านนะครับถัดมาอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ก็นำทีมผู้สมัครสก.ไปสักการะที่ศาลหลักเมืองแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปจะเน้นการนำเสนอ5นโยบายหลักเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่เดินทางสะดวกมีความสะอาดสบายยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจรายได้ที่ดีขึ้นภายใต้กลไกการบริหารราชการที่โปร่งใสสุจริตครับคุณอนุชายังพูดถึงแนวทางการสื่อสารกับประชาชนบอกว่าผู้สมัครทุกคนต้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการลงคะแนนเพราะว่าบัตรเลือกตั้งนี่มันมี2ใบนะครับบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากับบัตรเลือกตั้ง สกนะครับมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเบอร์14เนี่ยก็ไปตั้งต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบอกว่ามีแผนยุทธศาสตร์14ด้านที่จะใช้ในการหาเสียงพื้นที่หาเสียงกำหนดตาม14ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นนโยบายแล้วก็กำหนดจากการออกทุก16นาฬิกาทุกวันหลังจากวันนี้ช่วงเย็นก็จะไปหาเสียงที่เยาวราชครับเย็นนี้จะไปเยาวราชครับแล้วก็จะใช้ช่องทางโซเชียลด้วยนะในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าอยู่ใน TikTok Facebook นะครับอ้าวนี่เรื่องของการสมัครผู้ว่ากทม.วันนี้นะครับก็จะมีเวลาไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับเอาแวะไปดูที่พัทยาหน่อยครับศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เปิดรับสมัครทั้งนายกและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นวันแรกเหมือนกันนะครับช่วงเช้าเนี่ยมี3ทีมใหญ่นะครับมาก่อนเวลา8โมงครึ่งเนี่ย

ได้เบอร์3ครับนี่เฉพาะที่มาก่อนเวลานะครับเห็นว่ามีมาเพิ่มอยู่นะครับอ้าวนี่เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งวันนี้ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาครับวันนี้มีข่าวร้อนแรงในโซเชียลมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะในข่าวในโซเชียลนี่ระบุว่าคนที่ขับรถกระบะชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเป็นรองโฆษกปปช.แล้วก็ในข่าวระบุด้วยว่าวัดแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเกินเยอะเลยนะครับแล้วยังมีพฤติกรรมที่กลางข่มขู่นะว่าตัวเองนี่มีอำนาจบาดใหญ่ด้วยตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่าทางสำนักงานคณะกรรมการปปช.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับออกแถลงการมาแล้วครับแถลงการระบุว่าตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์กรณีอุบัติเหตุทางถนนเมื่อคืนวันที่27พฤษภาคมเวลาประมาณ23นาฬิกาบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานขับรถส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.นั้นสำนักงานปปช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่มีการระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใดไม่ได้เป็นโฆษกคือโฆษกเนี่ยเขาก็แต่งตั้งให้เป็นแต่ตำแหน่งหลักเนี่ยนั่นคือตำแหน่งที่สำคัญนะครับผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกิจการพิเศษครับแล้วไม่ได้ทำหน้าที่รองโฆษกด้วยอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักงานปปช.ขอยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับนี่เดี๋ยวก็รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแล้วเขาจะรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตแบบไหนแล้วจากนั้นกระบวนการทางกฎหมายการดำเนินคดีของตำรวจก็จะเดินหน้าควบคู่กันไปนะครับมีข่าวมาจากแหล่งข่าวในกตร.นี่แหละครับก็คือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ทีนี้วาระก็คือการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง2คนนะครับ2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.กับอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับเดิมทีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่าคนที่จะเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยก็คือพลตำรวจโททวีสิน

0: ธิชาเวทธิชาทานนะครับจากตำแหน่งก็คือนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็จะโยกเอาพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจนายแพทย์ที่รักษาการแทนนายแพทย์ใหญ่ขึ้นเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงความไม่เหมาะสมเพราะพลตำรวจโททวีสินเนี่ยเคยถูกแพทยสภาลงโทษพักใบอนุญาตมาแล้วกรณีเกี่ยวกับการพักรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นนะครับแล้วก็มีคนไปยื่นเรื่องคัดค้านอะไรต่างๆด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวเขาบอกว่านายกอนุทินเนี่ยในฐานะประธานกตร.ได้สั่งให้ถอนวาระการแต่งตั้งพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ออกมาแล้วครับนะฮะแล้วพลตำรวจโททวีสินเนี่ยจะเกษียณในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาฝากครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Roadshow to UK 2026จัดที่ราชอาณาจักรกับระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมที่เมืองกลาสโกเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็กรุงลอนดอนครับนำผู้ประกอบการจากประเทศไทย19คนเดินทางไปพบปะเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง3พื้นที่นี้รวม228คนครับอันนี้ก็เพื่อไปโรดโชว์นำเสนอแผนการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะตลาดสหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยนะครับโดยเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย1ล้านคนในปี2568ก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวของดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดเส้นทางการบินแล้วก็ขยายเส้นทางบินสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เดินหน้ารุกตลาดด้วยการจัดทำ Amazing Thailand Roadshow to UK 2026ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ับรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
2: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี
13: ้นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาท สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
14: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดรมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop ขอเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
8: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในสภาวันนี้เขาก็มีการพิจารณายัตติต่างๆกันนะครับหลังจากที่มีการหารือจากนั้นก็เป็นยัตติต่างๆกำลังรอติดตามอยู่นะครับว่าเรื่องของสส.ชนพัฒนาคสั่วเนี่ยสภาเขาจะว่ายังไงจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ไปพบพนักงานสอบสวนของ DSI ในคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ข้อหาในชะกันเลยนะครับข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้ววันนี้ที่สภามีทนายอั๋นภัทรพงษ์สุภักษรไปแถลงข่าวกรณีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับทนายอั๋นนี่บอกว่ามาเป็นตัวแทนของสองส่วนก็คือกลุ่มของปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กลุ่มข้าราชการน้ำดีจากภาคใต้เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการหลังเกิดกรณีคำสั่งย้ายฝ่ายปกครองของจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย5คนเนี่ยก็เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง1ปลัดจังหวัดภูเก็ต2นายอำเภอเมืองภูเก็ต3นายอำเภอถลาง4นายอำเภอกระทู้แล้วก็5ป้องกันจังหวัดภูเก็ตทนายอั๋นบอกว่าก่อนหน้านี้สังคมรับรู้ผ่านกระแสข่าวว่าการย้ายข้าราชการระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตรับส่วยหรือว่ารับสินบนแต่ว่าเมื่อได้ตรวจสอบคำสั่งย้ายอย่างละเอียดแล้วพบว่าในเอกสารคำสั่งไม่ได้ระบุถึงการทุจริตหรือการทำผิดใดๆเพียงแต่ใช้ข้อความว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วการโยกย้ายดังกล่าวมีสาเหตุจากเรื่องการเมืองหรือเกี่ยวกับเครือข่ายอำนาจบางกลุ่มหรือไม่ทนายอั๋นบอกว่าก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการโยกย้ายปลัดจังหวัดกว่า40จังหวัดจากทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งมีการย้ายในอำเภอกว่า203อำเภอจาก787อำเภอบุคคลเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งทำหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งการควบคุมหน่วยเลือกตั้งการดูแลการพิมพ์บัตรเลือกตั้งการบริหารกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่จึงตั้งข้อสังเกตว่าการโยกย้ายครั้งใหญ่ดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองเพื่อควบคุมกลไกการเลือกตั้งหรือไม่ทนายอั๋นพูดถึงเรื่องกระบวนการพิมพ์บัตรเลือกตั้งซึ่งพิมพ์โดยโรงพิมพ์รักษาดินแดนของกรมการปกครองครั้งล่าสุดคือปี2544ทำให้เกิดคำถามถึงความโปร่งใสของกระบวนการทั้งหมดและมองว่าประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบว่ามีเครือข่ายสีน้ำเงินใช้กลไกของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ ตนมีหลักฐานเป็นข้อความสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเมื่อทดลองค้นหาหมายเลขโทรศัพท์พบชื่อของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนที่จะย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองในช่วงที่นายอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อความดังกล่าวเป็นการสื่อสารระหว่างอธิบดีกรมการปกครองกับนายรุ่งเรืองธิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่งถูกย้ายไปช่วยราชการในกรมการปกครองโดยข้อความดังกล่าวนะฮะเป็นการสนทนาในช่วงก่อนการเลือกตั้งประมาณ10วันซึ่งในบทสนทนามีรายงานข้อมูลผลโพล การเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมเท่าใดรวมทั้งมีข้อความที่อ้างว่าอธิบดีกรมการปกครองขอให้ช่วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินด้วยหากข้อความดังกล่าวเป็นจริงถือเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะเป็นการสั่งให้ข้าราชการเข้าไปช่วยเหลือพรรคการเมืองทั้งที่ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางและก็ตั้งคำถามว่าคิดได้อย่างไรที่จะให้ฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการเมืองโดยนายรุ่งเรืองตอบกลับในลักษณะเอาตัวรอดแต่สุดท้ายผลการเลือกตั้งในจังหวัดภูเก็ตกลับไม่มีผู้สมัครจากพรรคสีน้ำเงินได้รับเลือกตั้งมีเพียงผู้แทนจากพรรคสีส้มและพรรคสีเขียวเท่านั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวอาจเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การตรวจสอบย้อนหลังและการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตหลังการเลือกตั้งหรือไม่โดยบุคคลที่มีอำนาจกำกับดูแลฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งคืออธิบดีกรมการปกครองดังนั้นหากมีการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมืองจริงย่อมส่งผลกระทบต่อความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งที่ผ่านมาและก็บอกว่าเตรียมจะนำข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ร้องเพื่อให้มีการตรวจสอบและวินิจฉัยการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมไปจนถึงการตรวจสอบความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157และประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้ได้มายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการเพื่อขอให้บรรจุเรื่องเข้าสู่วาระเร่งด่วนครับนี่ท่านนายอันบุรีรัมย์ภัทรพงษ์สุภักษรอ้าวคราวนี้สสจังหวัดภูเก็ตนายเฉลิมพงษ์แสงดีพรรคประชาชนนะครับก็บอกว่ามารับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองธิมาบุตรปลัดจังหวัดรวมทั้งข้าราชการฝ่ายปกครองอีก5คนก็อย่างที่ว่านี้นะที่ถูกคำสั่งย้ายช่วยราชการที่กรมการปกครองเนี่ยซึ่งคุณเฉลิมพงษ์แสงดีบอกว่าสาเหตุสำคัญเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบในพื้นที่หาดบางเทาหาดฟรีดอมและหาดนุ้ยซึ่งมีประเด็นเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองผู้มีอิทธิพลและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางรายกรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบอบสีน้ำเงินมีการใช้อำนาจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศโครงการครอบโครงสร้างครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่ปลัดจังหวัดทั้ง77จังหวัดในอำเภอ887อำเภอหากมีการสั่งการทางการเมืองจริงจะถือเป็นเรื่องอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะข้าราชการควรต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะฮะมีเรื่องการมาร้องเรียนที่สภาจากข้าราชการที่จังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายนะครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีของ คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือคดีนี้เป็นคดีผิดมาตรา112นะครับกรณีที่ช่วงนั้นเป็นช่วงการระบาดของโควิดแล้วก็คุณธนาธรเนี่ยได้มีการไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโควิดพูดในทํานองที่ว่าวัคซีนพระราชทานนั่นนะครับก็ถูกดำเนินคดีวันนี้ที่ศาลอาญาครับนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้อัยการยื่นฟ้องผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยมาตรา112ด้วยเหตุเกิดวันที่18มกราคมปี2564นะครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องครับศาลยกฟ้องนะครับทางฝ่ายอัยการชี้คดีธนาธรอุทธรณ์หรือไม่รอพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในสำนวนก่อนรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณชัยรัตน์ปาวกนันบอกว่าเมื่อศาลยกฟ้องนี่นะครับอัยการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนในคำพิพากษาถ้ามีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับ 17:18 นพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูป เพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
8: เอาตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีหน่อยครับวันนี้นายกอนุทินได้ให้การต้อนรับนายโตเลิมชื่อโตเลิมเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามนะครับพร้อมกับภรรยาแล้วก็ได้มีกิจกรรมในการต้อนรับเป็นพิธีการนะครับจากนั้นก็ได้หารือกันเต็มคณะครับทั้งสองฝ่ายหารือในประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งผลการหารือนี้นะครับเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมและแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายย้ำหลักการไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและจะร่วมกันผลักดันการดำเนินการตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนอย่างจริงจังรวมไปจนถึงการทำรงบทบาทแกนกลางของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายของภูมิภาคด้านความมั่นคงและด้านการเมืองในด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกโดยจะเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยเวียดนามจากนั้นก็ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วรวมไปจนถึงส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีในการแลกเปลี่ยน MOU ระหว่างบริษัทเวียดเจ็ตกับ EEC เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับในพื้นที่ EEC ครับนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ทั้งสองประเทศนี่นะครับทั้งไทยแล้วก็เวียดนามเป็นสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกันมีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาในอนุภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนนี่ก็คือการต้อนรับประธานาธิบดีของเวียดนามที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับแล้วช่วงบ่ายๆเนี่ยประธานาธิบดีของเวียดนามก็ได้เดินทางมาที่รัฐสภาครับมาเยี่ยมชมรัฐสภาของเราซึ่งท่านประธานโสพลสารัมก็ให้การต้อนรับนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าสตง.ครับวันนี้ในสภาผู้แทนราษฎรครับมีประเด็นเรื่องวาระรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายตรวจเงินแผ่นดินประจำปีครับซึ่งคุณมนเทียนเจริญผลผู้ว่าสตง.เนี่ยก็ได้มาชี้แจงต่อสภาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้พูดถึงเรื่องนโยบายของการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จแล้วนี่นะครับไหนๆก็มาแล้วสสเขาก็ถามเลยสิครับอภิปรายถามเลยเรื่องประเด็นตึกสตง.ถล่มซึ่งผู้ว่าสตง.ก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุตึกถล่มก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง แล้วก็มีการแถลงผลการตรวจสอบไปเมื่อวันที่30มิถุนายนปี68ว่าเหตุที่ตึกถล่มเพราะออกแบบที่ผิดพลาดและบริษัทที่ก่อสร้างนั้นก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแบบจากนั้นก็ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการสอบสวนแล้วก็ส่งให้อัยการดำเนินการส่งฟ้องบริษัทที่ออกแบบบริษัทก่อสร้างแล้วก็บริษัทจ้างควบคุมงานรวม23รายด้วยกันเมื่อวันที่7สิงหาคมปี68แล้วศาลก็ได้นัดสืบพยานปากแรกในวันที่2มิถุนายนก็มาชี้แจงกับทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับสสนี่เขาอภิปรายต่อหรือเปล่าว่าการดำเนินการเอาผิดกับบุคคลที่เป็นผู้บริหารเนี่ยไปถึงไหนดำเนินการไปถึงไหนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเอาผิดกับนอมินีวันนี้ก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าด้วยนี่นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เซ็นคำสั่งเรื่องตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะมีพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรเนี่ยพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการของรัฐมนตรีพลตำรวจโทอิทธิพลโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีคุณเทวินมีทรัพย์พันตำรวจเอกโอภาสเป็นที่ปรึกษานะครับนี่ในส่วนของที่ปรึกษาของชุดเฉพาะกิจนี้นะครับทีนี้ในส่วนของชุดเฉพาะกิจเนี่ยก็จะมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณนิพนธ์จำนงศิริศักดิ์เป็นหัวหน้าชุดครับมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทนแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6เป็นชุดเฉพาะกิจครับมีหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและแห่งชาติและสัตว์ป่าหรือว่าชุดพญาเสือหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือว่าชุดเดี่ยวดงแล้วก็หัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษหรือว่าชุดพยัคฆ์ไพรเป็นชุดเฉพาะกิจและเลขานุการร่วมกันนี่เขาเรียกว่าชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้กฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าครับเรื่องเกี่ยวกับการเอาผิดนอมินีที่เกาะพะงันและสมุยมีรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มชาวต่างด้าวในลักษณะใช้คนไทยเป็นนอมินีโดยเฉพาะที่เกาะพะงันพบข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าครับระบุว่าในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันมีบริษัทนิติบุคคลสัญชาติไทยที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในอัตราร้อยละ49อยู่ 3,188 บริษัทครับจากจำนวนนิติบุคคลทั้งหมดในเกาะพะงันนะครับ 4,761 แห่งแล้วก็เป็นนิติบุคคลที่มีชาวอิสราเอลถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยครับจำนวน720รายคิดเป็น 22% นะครับที่สองฝรั่งเศสเพียงแค่ร้อยละ13นะฮะในการตรวจสอบเนี่ยเขาพบอย่างนี้หนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการโดยชาวอิสราเอลสัญชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2563 ระบุในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรมที่พักศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลภัตตาคารซึ่งโครงการดังกล่าวมีบทบาทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยผู้ก่อตั้งมีบทบาทสำคัญในชาบัดหรือว่าโบสถ์ของยิวบนเกาะสมุยกระทั่งมาเกิดคดีกวาดล้างนอมินีต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบในเชิงลึกไล่ย้อนหลังไปว่าการจัดตั้งของแต่ละบริษัทมีใครถือหุ้นบ้างรวมทั้งมีการรายงานงบดุลบัญชีตั้งแต่การตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันแหล่งข่าวจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีให้ความเห็นว่าสาเหตุจำเป็นต้องไล่ตรวจสอบอย่างละเอียดก็เพราะข้อมูลของบางบริษัทมีความผิดปกติของตัวเลขทางบัญชีทรัพย์สินเงินลงทุนบัญชีขาดดุลรายงานงบดุลบางบริษัทไม่เคยมีรายงานงบดุลทางบัญชีเลยจึงกำลังตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการทำธุรกรรมอำพรางตัวเลขเพื่อแสดงให้เห็นว่านำเงินเข้ามาลงทุนหวังให้ได้สัญชาติไทยหรือไม่ตามกฎเกณฑ์ว่าเป็นต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยหากได้รับสัญชาติไทยแล้วเมื่อสามารถถือครองที่ดินหรือดำเนินกิจการต่างๆได้เช็คเช่นกับคนไทยก็อาจจะชักชวนชาวอิสราเอลด้วยกันย้ายถิ่นฐานที่อยู่ถาวรพร้อมใช้แนวทางเดียวกันเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยในอนาคตนี่ธุรกิจของชาวอิสราเอลสัญชาติไทยมีอะไรบ้างครับ 1. ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 2. เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองหรือเช่าจากผู้อื่น 3. ช่วยเสริมการให้บริการทางการเงินซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น 4. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 5. ธุรกิจอาหารโคเชอร์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของชาวอิสราเอล 6. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา 7. ธุรกิจทดสอบวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมีบนถนนข้าวสาร 8. ธุรกิจนำเที่ยวปัจจุบันธุรกิจรวมกันแล้วเนี่ย40บริษัทกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยเกาะภูเก็ตแล้วก็ในกรุงเทพมหานครด้วยครับนี่กำลังจะไล่ตรวจสอบย้อนหลังนะธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินงบดุลอะไรต่างๆนี่นะครับเรื่องระหว่างนายตำรวจใหญ่กับนักร้องเรียนก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาอีกคดีหนึ่งแล้วครับคดีนี้ก็คือคดีที่พลตำรวจโทไตรรงค์หรือว่าบิ๊กอัดเนี่ยฟ้องคุณอัจฉริยะหมิ่นประมาทครับกรณีที่ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีนะฮะกล่าวหาบิ๊กอัดว่าไม่ตรงไปตรงมาในหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยศาลได้นัดฟังคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องครับแล้วก็จะนัดสอบคำให้การจำเลยก็คือคุณอัจฉริยะพร้อมตรวจพยานหลักฐานกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่3สิงหาคมครับบิ๊กอัดฟ้องอัจฉริยะหมิ่นประมาทศาลก็ประทับรับฟ้องเอาไว้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
9: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
13: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
6: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
11: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
8: กับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้คุณสุภาพได้วิเคราะห์เรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้ไปฟังพร้อมกันครับ
17: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นคดีประวัติศาสตร์จริงๆครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เมื่อกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเจอปัญหาถูกตัดสินจำคุก3ปี2คนจริงอยู่แม้ว่าจะเป็นคำตัดสินของศาลชั้นต้นแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวออกไปสู้คดีกันต่อในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกายังไม่ถึงที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีประวัติศาสตร์อย่างที่ว่าคำถามที่ตามมาในใจประชาชนก็คือคดีนี้เรื่องนี้มันจะส่งผลส่งแรงกระเพื่อมให้เกิดปรากฏการณ์ซ้ำรอยกับองค์กรอิสระอื่นไหมในช่วงเวลาที่ภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมมากมายตั้งคำถามในเรื่องความโปร่งใสในเรื่องความตรงไปตรงมาขอย้อนกลับไปดูที่ไปที่มาถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวแล้วเรื่องมันยาวไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรท่านผู้ชมคงจำเรื่องนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่ที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรได้ไหมครับคดีนี้มีผู้ไปร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ได้เห็นนาฬิกาหรูหลายเรือนที่อยู่ในข้อมือของพลเอกประวิตรที่นั่นที่นี่หลายกรรมหลายเรื่องหลายวาระหลายเรือนล้วนแล้วแต่เป็นนาฬิการาคาแพงแล้วก็มีแหวนนี่ภาพนี้เห็นตอนที่ถ่ายร่วมกับคณะรัฐมนตรีล้วนแล้วแต่ไม่อยู่ในรายการแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งนั้นไม่อยู่ในใบบัญชีแจ้งบัญชีทรัพย์สินแม้แต่เรือนเดียวมันยุ่งสิครับทำไมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินกฎหมายปปช.บอกว่าการไม่แจ้งถือว่าปกผิดมีความผิดถึงขั้นติดคุกนี่เรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้ฝ่ายพลเอกประวิตรว่ายังไงเราคงได้ยินมาแล้วคำตอบคือนาฬิกาหลายๆเรือนเหล่านั้นเนี่ยพลเอกประวิตรยืมเพื่อนมาใส่เมื่อยืมเพื่อนมาใส่ไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินสิแปลว่าทั้งแหวนทั้งนาฬิกานาฬิกานั้นบอกว่าเป็นของแม่ก ก็ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินมันเป็นเรื่องสิครับคนไทยเขาก็กินข้าวเขาไม่ได้กินแกลบกินลำกินหญ้าเขาก็สายหน้าตั้งข้อสงสัยว่ามันจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอความจริงมันคืออะไรกันแน่แล้วทำยังไงถึงจะได้รู้ความจริงเขาก็รอผลคำวินิจฉัยจากปปช.เท่านั้นแหละไม่นานต่อมาคำวินิจฉัยของปปช.ก็ออกมาปปช.เชื่อว่าคำชี้แจงของฝ่ายพลเอกประวิตรเป็นความจริงนาฬิกาทุกเรือนที่เห็นยืมเพื่อนมาจริงถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้มาให้การและเพื่อนก็ตายไปแล้วปปช.ก็เชื่ออย่างนั้นเรื่องมันน่าจะจบข่าวแค่นั้นแต่มันจบไม่ได้มันจบไม่ลงเพราะคนที่แข่งใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเขาอยากเห็นคำไต่สวนอยากได้เห็นการไต่สวนสอบสวนว่าถามยังไงตอบยังไงให้ความจริงยังไงเพราะคำไต่สวนสอบสวนเป็นที่มาของคำวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ยืมเพื่อนกันมามันก็มีเสียงเรียกร้องให้ประชาให้ปปช.เปิดเผยคำไต่สวนอย่างละเอียดสิครับมีประชาชนไปร้องเรียนหลายช่องทางที่คิดว่ามันจะส่งผลให้ปปช.ยอมเปิดเผยไม่ได้ผลครับปปช.ไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาไปร้องศาลปกครองศาลปกครองสั่งให้เปิดก็ไม่เปิดไม่ทำตามคำสั่งใครทั้งนั้นในที่สุดคนคนนี้ก็โผล่มาชื่อวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันคุณวีระโผล่มาพร้อมกับการยื่นฟ้องปปช.ไปฟ้องที่ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีไปฟ้องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี67จำได้ว่าช่วงนั้นฟ้องแล้วคุณวีระก็ให้สัมภาษณ์ผมในรายการนี้แหละให้เหตุผลว่าทำไมต้องไปฟ้องเองช่วงเวลาที่ผ่านมามีรายละเอียดมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเกือบ2ปีที่รอคำตัดสินจากศาลจนกระทั่งเมื่อวานประเด็นนี้ก็โผล่พรวดมาเป็นข่าวใหญ่ชนิดที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวตรงกันหมดคุกอดีตปปช.3 ปีพลตำรวจวัชรพลกสุภาปิยกิตติข้อหาปกปิดข้อมูล2คนนี้แล้ว2คนนี้ก็ยื่น 400,000 บาทประกันตัวนี่ผมถึงบอกว่านี่คดีประวัติศาสตร์ส่วนกรรมการปปช.คนอื่นรอดมี2แบบหลาย 2-3 แบบเพราะคุณวีระขอถอนฟ้องเองให้เหตุผลว่าเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ศาลยกฟ้องเองก็มีรายละเอียดมากมายแต่สุดท้ายก็จำคุกโดยไม่รอลงอาญาอย่างที่เห็นในหัวข่าวแต่ก็ได้รับประกันตัวศาลสั่งจำคุกเพราะร่วมกันปกปิดคำไต่สวนวินิจฉัยนี่คือข้อหาฝ่ายถูกร้องฝ่ายพลเอกประวิตรไปให้การอย่างไรก็ปกปิดพยานคนนั้นคนนี้ไปให้การอย่างไรก็ปกปิดไม่เปิดเผยแม้ว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยร้ององค์กรไหนให้มีคำสั่งให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยปิดไว้จนในที่สุดเอกชนคนธรรมดาอย่างวีระสมความคิดก็ไปฟ้องศาลอย่างที่ว่าแล้วศาลก็รับฟ้องอันนี้สำคัญตรงประเด็นนี้เพราะตอนที่คุณวีระไปฟ้องเนี่ยผมยังถามว่าคุณวีระมั่นใจเลยว่าเอกชนจะฟ้องคดีแบบนี้เองได้ศาลจะรับฟ้องไหม ในที่สุดศาลรับฟ้องครับแล้วก็มีคำตัดสินอย่างที่ว่านี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วจะเกิดอะไรตามมาพอข่าวนี้ออกมาก็นึกถึงเพลงของเบิร์ดธงชัยฝนที่ตกอยู่ฝั่งโน้นหนาวมาถึงคนฝั่งนี้เพราะคนคิดถึงคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่ปปช.มีมติไม่ฟ้องหรือยกฟ้องก็ไม่ได้เปิดเผยคำไต่สวนคำสอบสวนคำให้การออกมาแบบเดียวกันนี่จะเป็น after shock ตามมาหรือไม่แม้กระทั่งตัวคุณวีระเองก็ต้องตามต่อว่าจะเจอ after shock เสียเองไหมเพราะมีคนแคลงใจว่าทำไมคุณวีระจึงขอถอนฟ้องปปช.หลายคนเขาก็มีเหตุผลของเขาแม้กระทั่งสองคนที่ศาลตัดสินให้จำคุกเนี่ยก็มีในรายงานว่าคุณวีระไปขอให้ศาลถอนฟ้องแต่ขอถอนฟ้องด้วยวาจาศาลก็ไม่อนุมัติให้ถอนฟ้องมันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็แคลงใจและโยงใยไปว่ามีการสมยอมแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยคุณวีระปฏิเสธว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆมาเกี่ยวข้องขอให้ฝ่ายค้านขอให้ผ่านพ้นคำพิพากษาจากศาลฎีกาไปก่อนแล้วจะปักหลักเปิดเผยทุกอย่างอย่างละเอียดว่าทำไมถึงถอนฟ้องไปตั้งหลายคนบางคนเนี่ยเข้าใจได้อย่างคุณปรีชาเลิศกมลมาศถอนฟ้อง

0: ซับซ้อนเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าความจริงมีหนึ่งเดียวหรือถ้าใช้สำนวนที่คุณปรีชาเขาใช้ในคดีหวยความจริงก็คือความจริงมันหนีไม่พ้นหรอกครับท่านผู้ชมก็ตามดูต่ออย่างที่ผมบอกว่านี่เป็นคดีนำร่องที่เอกชนฟ้ององค์กรอิสระได้เพราะองค์กรอิสระชุดนี้ตามรัฐธรรมนูญปี60มีอำนาจมากเข้าชื่อถอดถอนกันก็ไม่ได้จะทำอะไรยังไงใครก็ทำอะไรไม่ได้แต่คราวนี้ทำได้นี่คือเรื่องขีดเส้นใต้ที่จะต้องติดตามต่อครับ
1: จากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรวันนี้คุณทักษิณไปรายงานตัวครับที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อยู่ที่เขตบางกอกน้อยครับไปพร้อมกับทนายวินยัติชาติมนตรีก็เป็นการรายงานตัวครั้งที่1ครับหลังจากที่ได้พักโทษคุมประพฤติไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณทักษิณจะต้องรายงานตัวจะต้องรายงานตัวเมื่อวันที่25พฤษภาคมแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะครับคือการไปรายงานตัวเนี่ยสามารถไปก่อนวันนัดก่อน5วันก็ได้หลัง5วันก็ได้นะครับซึ่งคุณทักษิณมีกำหนดระยะเวลาการพักโทษคุมประพฤติเนี่ย4เดือนนะครับแล้วก็จะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนครับซึ่งวันนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีครับนักข่าวถามถึงเรื่องสุขภาพร่างกายคุณทักษิณบอกดีๆไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าก็ตามภาษาคนแก่ตามภาษาคนแก่นะครับมีข่าวดีๆสำหรับคนพิการครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์ด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพัฒดารัตน์บอกว่ารัฐบาลเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลโดยเร็วล่าสุดประกาศ3ไตรมาสเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการคือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และก็ยกระดับราชการเป็นมิตรกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศให้ติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานโฆษกบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้วางแนวทางเพื่อสร้างฐานรากที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมหลายมิติและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้การช่วยเหลือสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสเพื่อให้คนพิการไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงครับอันนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลเขาจะเร่งผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับมีข่าวเรื่อง

0: ที่เกี่ยวกับวงการธุรกิจครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับวงการธุรกิจดีป้าผนึกกำลัง CP Extra หนุนชาวสวนทุเรียนดิจิตัลขยายโอกาสสู่ตลาดคุณภาพครับดีป้าก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับเขาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการทุเรียนดิจิตัลซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับเพื่อต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อจดบันทึกและวางแผนการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการคาดการผลผลิตรวมไปจนถึงติดตามย้อนหลังติดตามย้อนกลับผลผลิตเพื่อสร้างความโปร่งใสความน่าเชื่อถือเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนแล้วยังสนับสนุนระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะเพื่อช่วยลดต้นทุนและควบคุมการให้น้ำภายในสวนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชันมือถือนี่แหละครับกลไกสำคัญในการส่งเสริมช่วงปล่อยน้ำเนี่ยโครงการทุเรียนดิจิตัลมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อรายใหญ่โดยความร่วมมือจากบริษัท CP Extra จำกัดหรือว่า CP Extra ในการเปิดตลาดใหม่ให้กับเกษตรกรเพื่อขยายช่องทางการขายทุเรียนรวมทั้งผลผลิตทุเรียนด้วยนะครับอมตะดึงปานปรีเสริมทัพนั่งประธานกรรมการอ้าวคุณวิกรมกมลดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนบอกว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคุณปานปรีพหิทธานุกรครับมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนคุณวิกรมที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทและก็มีผลตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ว่าคุณวิกรมเนี่ยยังคงเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออ๋อยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือมันคนละส่วนกันนะครับท่านผู้ฟังประธานบอร์ดจะให้เป็นคุณปานปรีพหิทธานุกรคุณวิกรมก็จะยังคงเป็น CEO ก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปโดยเป้าหมายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศสู่เมืองอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอราวนิวส์เราพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ก่อนที่จะไปดูบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.รวมทั้งสก.นะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปดูภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันก่อนนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจในช่วงบ่ายไปแล้วนะครับส่วนภารกิจวันนี้นะครับ11:35 น.ที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนาม4 ฉบับนะครับนั่นก็คือแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569 ถึง 2564การแลกหนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามเพื่อยืนยันนะครับว่า2 กระทรวงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานและประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO Center ณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECO นะครับแล้วก็เวียดเจ็ตนะครับโดยที่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงอากาศยานของทั้ง2 ประเทศแล้วก็การลงนามในเรื่องของบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐนรัฐประศาสนศาสตร์และก็การจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากนั้นเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเวียดนามได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด Growing Together หรือว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง2 ประเทศที่จะมาถึงในวันที่6 สิงหาคมนี้นะครับซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและก็การเติบโตร่วมกันและก็ความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของไทยและเวียดนามผ่านการออกแบบเลข5ที่สื่อถึงความก้าวหน้าและก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0ที่สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2 ประเทศเนี่ยก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะครับนายกก็ได้บอกว่ารัฐบาลไทยยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานดีของเวียดนามในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นคนแรกของรัฐบาลปัจจุบันนะครับตนถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งการเยือนครั้งนี้มีความหมายพิเศษเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในปีนี้ซึ่งตนและประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยได้ทำพิธีเปิดตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการกันเป็นที่เรียบร้อยในฐานะที่ไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพมีการเติบโตสูงการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้กำหนดแนวทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้ง2 ประเทศอย่างแท้จริงนะครับโดยการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2 ฝ่ายมีประธานดิเวียดนามเป็นสักขีพยานการพบกันนี้เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเปิดกว้างตรงไปตรงมาซึ่งทั้ง2 ประเทศได้เห็นพ้องแนวทางในการขับเคลื่อนโดยมิติของแนวทางการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับก็คือด้านความมั่นคงและด้านการเมืองเนี่ยทั้ง2 ประเทศเห็นพ้องในการยกระดับด้านการทหารการป้องกันและก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมนะครับการป้องกันและปราบปรามการประมงผิดกฎหมายโดยใช้หลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งทั้ง2ประเทศ ในส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับด้านเศรษฐกิจและสังคมเองเนี่ยทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องหรือ เห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อรับมือความผันผวนแล้วก็ไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายโดยตรงนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนและประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยจะร่วมเปิดการสัมนาครับจะร่วมเปิดการสัมมนาของนักธุรกิจไทยและเวียดนามในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเห็นพร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการบรรลุเป้าหมายทางการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ที่24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมโดยจะยกระดับมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทางเวียดเจ็ตกับสำนักงาน EEC ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในพื้นที่ EEC ของไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์3 Connect นะครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถยุทธศาสตร์ทางการแข่งขันของทั้งสองประเทศนะครับเช่นเรื่องของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการผลิตด้านอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็การเชื่อมโยงพลังงานสีเขียวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้วยนะครับและก็ยังมีการหารือถึงสถานการณ์ต่างๆในระดับระหว่างประเทศและก็ระดับภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะครับได้เสนอกับประธานาธิบดีเวียดนามว่าในฐานะที่ไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มอนุลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีบทบาทร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันในภูมิภาคนี้ได้การหารือของทั้งสองประเทศเนี่ยจะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับโดยที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมานะครับด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามเองเนี่ยก็ยินดีนะครับที่ประเทศไทยได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแล้วก็ยังชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และก็แผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่าให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ชื่นชมบทบาทสำคัญของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ย้ำว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและก็พร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาครวมถึงเห็นด้วยที่จะส่งเสริมการจัดการปัญหาต่างๆที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจเพื่อสันติภาพเสรีภาพและก็ความมั่นคงปลอดภัยในเสรีทางอากาศและทางทะเลตะวันออกนะครับรวมไปถึงทางเวียดนามเองเนี่ยนะครับยังเห็นด้วยที่จะจัดการปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของ UNCLOS 1982นะครับแล้วก็ชื่นชมไทยและกัมพูชาที่ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็จะเริ่มต้นการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือการเดินทางมาเยือนนะครับประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีของเวียดนามนายโตเหลิมนั่นเองนะครับเอาไปดูบรรยากาศนะครับของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.กันวันแรกวันนี้ที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาสารวการกรุงเทพมหานคร2หรือว่าสารวการกทม.ดินแดงเนี่ยนะครับการเปิดรับสมัครนะครับบรรยากาศของผู้สมัครแต่ละคนพร้อมกรองเชียร์ก็แห่แหนกันไปคึกคักกันทีเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะครับยังมีการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ด้วยนะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครกันไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะครับโดยที่หลังจากที่เข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากหมายเลขเนี่ยนะครับมีในส่วนของผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับที่เดินทางไปถึงก่อนเวลา 8:30 นาทีก็คือก่อนเดินทางไปถึงก่อนเวลา 8:30 เพื่อจับบ้าตัวเองเนี่ยจะได้หมายเลขใดที่ใช้หาเสียงเนี่ยนะครับซึ่งผู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจับสลากลำดับผู้สมัครที่จะขึ้นมาจับสลากหมายเลขนะครับก็แน่นอนนะครับผลของการจับสลากเนี่ยนะครับผู้ที่ได้หมายเลขนะครับโดยบุคคลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับในส่วนของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับที่ลงมาป้องกันแชมป์อีกสมัยหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็จับได้หมายเลข 9นะครับขณะที่นายชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้หมายเลข10แล้วก็ทางด้านของนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้หมายเลข5นะครับส่วนผู้ที่จับสลากได้หมายเลข1ก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีที่สมัครในนามผู้สมัครอิสระนะครับแล้วก็ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองอีกพรรคนึงก็คือจากพรรคเศรษฐกิจนะครับก็คือพลตํารวจโทชาญเทพเสสเวทเนี่ยจับได้หมายเลข12นะครับขณะที่ทางด้านของนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุดผู้สมัครอิสระเนี่ยมาหลังเวลา8นาฬิกานะครับหลัง8นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็เลยไม่ได้จับสลากกับคนอื่นนะครับก็ได้หมายเลข14ไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ13คนเนี่ยมาเดินทางมาถึงก่อนเวลา8โมงครึ่งนะครับก็จับสลากได้หมายเลขประจำตัวกันตรงนั้นไปนะครับส่วนนางสาวมลิกาเนี่ยมาหลัง8โมงครึ่งก็ได้หมายเลข14หลังจากนี้ไปก็เรียงตามลำดับจากนั้นนะครับอ่ะขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9เนี่ยก็ขึ้นรถนะครับเดินทางไปหาเสียงตามจุดต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยกำหนดไว้เนี่ย5จุดนะครับก็คือไปที่สกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็เดินที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเที่ยงเนี่ยก็มีการนั่ง BTS นะครับจากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสถานีอโศกแล้วก็เดินเท้าต่อไปที่ตลาดรวมทรัพย์ตลาดนัดมสว.พบปะพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นิสิตนักศึกษาแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของมสว.นั่นแหละนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปต่อที่มูลนิธิดวงประทีปแล้วก็ชุมชนคลองเตยนะครับโดยรถเมล์สาย236หรือว่ารถมูฟมินะครับพร้อมกับพูดคุยกับชาวชุมชนคลองเตยช่วงเย็นนะครับทางด้านของนายชัดชาติเนี่ยก็นั่ง MRT สถานีคลองเตยไปลงที่สถานี3ย่านนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานไบค์แชร์ลิงไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับเป็นการปราศัยแถลงนโยบายครั้งแรกของนายชัดชาติวันนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับการที่มีการลงพื้นที่หาเสียงเป็นวันแรกเนี่ยนะครับมีการไปลงพื้นที่จุดแรกนะครับก็คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับนายชาติลงจากรถแห่แล้วก็ไปพูดคุยกับประชาชนที่รออยู่ก่อนที่จะมีประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเดินเข้ามาพูดคุยกับนายชาติถึงการแย่งงานของแรงงานต่างด้าวนะครับโดยถามว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับซึ่งทางด้านของนายชาติก็บอกมีการจัดการมาตลอดและมีอะไรให้แจ้งทางกทม.ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการขึ้นไปบนสกายวอล์กของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับที่เชื่อมไปบริเวณรถไฟฟ้า BTS ก่อนจะเดินตรวจดูสกายวอล์กที่ตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างทางเชื่อมนะครับเพื่อไปยังโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจุดเนี้ยเมื่อก่อนสกายวอล์กมีแค่ครึ่งหนึ่งของอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยบริเวณดังกล่าวมีโรงพยาบาลหลายแห่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเดินบนฟุตบาทแล้วก็ทางแคบไม่สะดวกสบายต่อผู้พิการนะครับทางกรุงเทพมหานครจึงได้ทำโครงการทางเชื่อมจากอนุสาวรีย์ไปถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะเดินทางสะดวกสบายขึ้นนะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนโครงสร้างของการเดินทางซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของสกายวอล์กหลายจุดทั้งทางฝั่งธนบุรีแล้วก็ในส่วนของถนนสุขุมวิทด้วยนะครับก็นั่นเป็นบรรยากาศนะครับหลังจากที่ได้ไปสมัครแล้วก็ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของเสียงสะท้อนต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจนะเหมือนอย่างเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับทางด้านของนายชาติก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไม่แก้ไขปัญหาได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็นอกเหนือจากเรื่องของอำนาจของผู้ว่ากทม.นะครับเพราะว่ากทม.เองก็มีบทบาทที่จำกัดสามารถจับแรงงานต่างด้าวที่เข็นรถขายของได้แล้วก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าถ้าจะต้องไปตรวจตามแหล่งต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองที่จะต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับมีคำถามนะครับว่าลงพื้นที่วันแรกก็ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนแล้วนั้นเนี่ยก็ดีนะครับมันคือเหตุผลที่ว่าต้องเดินลงพื้นที่เพราะว่าอยู่บนห้องที่ทำงานเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าหน้าที่ของผู้ว่ากทม.คนที่อาสามาทำงานอย่างเนี้ยนะครับประชาชนทุกคนเป็นเจ้านายแล้วก็รับใช้ประชาชนฉะนั้นเนี่ยจะบ่นอะไรก็ต้องฟังแล้วก็นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาทางด้านของ ความเคลื่อนไหวนะครับของนายชาติชาติมาเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพิ่งจะเริ่มนะครับประเดิมวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่ตามมานะครับอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจของผู้สมัครคนอื่นๆนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนนะครับส่วนการสมัครตำแหน่งชิงเก้าอี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกนั้นเนี่ยนะครับจากการเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยนะครับก็คึกคักนะครับคนสมัครกันจากทั้งหมด50เขตเนี่ย 2-300 คนนะครับเขตพญาไทคนสมัครมากที่สุดนะครับรองลงไปก็คือที่บึงกลุ่มยานนาวาลาดกระบังนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นส่วนของเขตอื่นๆที่กระจายกันไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่เขตที่มีผู้มาสมัครสกน้อยที่สุดเนี่ยก็คือที่คลองเตยแล้วก็บางกอกน้อยนะครับมีผู้สมัครแค่เขตละ2คนนะครับอีก1จุดนะครับถ้าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรือหลายคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับที่มีเรื่องของกฎหมายเฉพาะเป็นการปกครองท้องถิ่นลักษณะพิเศษเหมือนกรุงเทพมหานครนั่นก็คือเมืองพัทยานะครับซึ่งเมืองพัทยาเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เป็นการเปิดรับสมัครนะครับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นวันแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีผู้สมัครจาก3ทีมการเมืองใหญ่นะครับเดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครพร้อมกรองเชียร์แล้วก็ทีมงานที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการรับสมัครซึ่งผู้สมัครทุกทีมเนี่ยได้ร่วมกันสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับก่อนที่จะเข้าห้องรับสมัครเพราะว่าผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทั้ง3ทีมเนี่ยเดินทางมาถึงพร้อมกันก่อนเวลา 8:30 นนะครับไม่สามารถตกลงเรื่องของลำดับก่อนหลังได้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนของการจับสลากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่านายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนเนี่ยจับได้หมายเลข1นะครับนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยากลุ่มเรารักพัทยาก็ได้หมายเลข2แล้วก็นายศักดิ์ชัยแตงห้อผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทีมพัทยา2030เนี่ยก็ได้หมายเลข3นะครับที่จุดนี้เนี่ยนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ไปร่วมสังเกตการการรับสมัครด้วยนะครับก็บอกว่าภาพรวมของการรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือว่าปัญหาอุปสรรคเป็นผลจากการเตรียมความพร้อมร่วมกันระหว่างกกต.ส่วนกลางกกต.ชลบุรีแล้วก็เมืองพัทยานะครับซึ่งการเลือกตั้งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสนามสำคัญของการเมืองท้องถิ่นนะครับก็อยากจะให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนแล้วก็ติดตามนโยบายและก็การหาเสียงของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดรวมถึงร่วมสังเกตการเลือกตั้งตั้งแต่การลงคะแนนจนถึงการนับคะแนนเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเมืองพัทยาเองนะครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย113หน่วยโดยที่สำนักงานกกต.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและก็อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับบรรยากาศหลังจากการรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเมืองพัทยาแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็คลึกคลื้นขึ้นมาทันทาละนะครับประชาชนผู้สนับสนุนบุคคลใกล้ชิดของผู้สมัครแต่ละทีมก็นะครับร่วมแสดงความยินดีมานะครับมอบช่อดอกไม้จากนั้นก็เข้าสู่โหมดแล้วก็เตรียมพร้อมเดินหน้าลุยหาเสียงเลือกตั้งกันนั่นเองนะครับสำหรับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็นายกเมืองพัทยาก็พูดไว้พูดง่ายๆแหละนะครับรวมไปถึงสกแล้วก็สมาชิกของเทศบาลเมืองพัทยาด้วยนั้นเนี่ยนะครับนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ก็ยืนยันนะครับความพร้อมในการเลือกตั้งทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยนะครับว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยให้มากที่สุดส่วนนะครับบัตรเลือกตั้งและมาตรการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งนั้นเนี่ยกกต.ได้อนุมัติให้โรงพิมพ์เนี่ยดำเนินการโดยยืนยันว่าจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับเหมือนการเลือกตั้งส.ส.นะครับก็ทางด้านประธานกกต.บอกว่าก็จะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งส.ส.นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็ได้กำหนดให้มีการประทับตราบัตรเลือกตั้งทุกใบซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและก็ดูแลเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะ ครับวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าแหมบรรยากาศถ้าเราดูตามหน้าสื่อเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยสื่อให้ความสนใจไปเกาะติดรายงานสถานการณ์กันแบบสดๆกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับเอาเราไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับในส่วนของร้านค้าบ้างเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันกี่มากน้อยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับยังคงได้รับการตอบรับต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศข้อมูลจนถึง 18:00 นของเมื่อวานที่27พฤษภาคมก็พบว่ามีร้านค้าเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวเนี่ยสูงถึง 12,840 รายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เปิดรับสมัครตั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ25พฤษภามีผู้สมัครใหม่ 12,429รายเมื่อวันที่26พฤษภาคม12,444รายแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเพิ่มขึ้นสูงสุดที่12,840รายก็สะท้อนล่ะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและก็ความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายนะครับสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและก็พร้อมใช้งานแล้วเนี่ยโอ้โหมากลับไม่น้อยนะครับทั้งสิ้น 6,512 รายนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับควบคู่กับเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลบอกกันนะครับก็คือตัวเลขของการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับว่าผู้ประกอบการจำนวนมากได้เห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและก็การกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็อยากเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและก็เริ่มใช้งานได้อย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของรัฐบาลเตรียมการไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับมีการเตรียมที่จะผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีการผลักดันนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการนะครับทั่วประเทศด้วยแล้วก็เน้นในเรื่องของการสร้างสังคมที่เท่าเทียมนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับในมิติทางสังคมนะครับในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าทำได้นะครับทำได้เร็วนะครับแล้วก็ยกระดับได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์2ช่องทางสำหรับการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปค้นหาโดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Aral News FM 97.0 MHZ นะครับ MH ฮ่องกงนะครับ MHZกับตัวย่อของ Megahertz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางของ X นะครับคุณผู้ฟังไปค้นหาได้นะครับโดยพิมพ์search นะครับหาคำว่า Around Underscore News FM 97นะครับaround_news_fm97 นะครับฝากทั้งช่องทาง Facebook และก็ช่องทางผ่าน X นะครับให้คุณผู้ฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันให้เยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
6: ฮ่า
5: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: ือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้มีข่าวมาแจ้งสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้บริการทางด่วนนะครับแล้วก็นิยมที่จะดื่มน้ำแบบตุกตเนี่ยนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าพัฒนาบริการภายใต้โครงการธุรกิจบริการเพื่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ Move Seamless นะครับล่าสุดนะครับนำร่องติดตู้ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติExactเอ็กซ์เต่าบินเบเวอเรจนะครับครบทั้ง7ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้ทางในระหว่างการเดินทางนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็เต่าบินภายใต้โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเลสคอร์เนอร์นะครับพื้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษให้เป็นมากกว่าจุดผ่านทางนะครับสู่พื้นที่บริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทางพร้อมกับเติมเต็มความสะดวกสบายการเดินทางตลอดการเดินทางแล้วก็เตรียมขยายการให้บริการเนี่ยไปยังด่านต่างๆของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกสายทางด้วยนะครับโดยที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะต่อยอดและก็ขยายการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับไปยังพื้นที่ในเขตทางพิเศษให้ครอบคลุมทุกสายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงโดยที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็เต่าบินนะครับได้จัดกิจกรรมแกรนด์โอเพนนิ่งมอบโปรโมชั่นพิเศษแล้วครับทุกเมนูลด 50% ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤษภาคมนี้นะครับจุดบริการทั้ง7ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนั่นก็คือด่านดินแดงด่านบางนาด่านอัดนรงนะครับด่านอัดนรง3ด่านพระราม9 2ด่านบางแก้ว1แล้วก็ด่านบางครุ1นะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาด้านบริการและสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกทันสมัยและก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพของการให้บริการบนทางพิเศษให้ครอบคลุมทุกมิติของการเดินทางในอนาคตนะครับอันนี้ก็ดูกฎนะครับเรียกว่าเป็นตู้บริการอัตโนมัติเนี่ยนะครับตู้สำหรับเครื่องดื่มกันนะตอนนี้ผมไม่ต้องโฆษณานะครับครับต้องไม่ประชาสัมพันธ์หรือสรรพคุณอะไรแล้วสำหรับเต่าบินเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเอาไปดูเรื่องของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับนำรถไฟฟ้า MRT 4 สายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับจ่ายค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับก็แน่นอนแล้วตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการของไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็คือ1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับนายการประจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.บอกว่าทางรฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้าทั้ง4สายก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า EBM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองและบริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัด NBM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูนะครับพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับอันนี้สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้ไปจนถึง30กันยายนนะครับที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT 4 สายนะครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% แล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 40% นะครับรับสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ4เดือนในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวนะครับเพื่อเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้โดยมีขั้นตอนนะครับของการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือนะครับให้คนที่จะใช้ ดังกล่าวเนี่ยเข้าไปเมนูไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วก็เลือกสแกน QR นะครับเพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารตรวจสอบยอดเงินกดปุ่มยืนยันการชำระเงินแล้วก็ใส่รหัสพินนะครับแล้วก็รับตั๋วโดยสารเพื่อนำไปใช้ในการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าของ MRT นะครับสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสายเนี่ยสามารถที่จะให้สิทธิ์โครงการนี้ได้นะครับโดยซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้สูงอายุที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานีโดยที่สิทธิ์ในการสิทธิ์ในโครงการเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่สามารถเติมเงินหรือเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแมงมุม EMV บัตร MRT EMV แล้วก็บัตรรับบิดนะครับไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทบัตรแมงมุม EMV แล้วก็บัตรรับบิดไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดสำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อด้วยสิทธิ์ของโครงการไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าปรับกรณีอยู่ในระบบเกินเวลาหรือค่าธรรมเนียมเมื่อเหรียญโดยสารสูญหายหรือชำรุดแล้วก็ไม่สามารถชำระค่าจอดรถของไฟฟ้า MRT ได้นะครับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็แน่นอนนะครับตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับอายุ18ปีขึ้นไปถึงวันที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีตนั่นเองนะครับอันนี้ก็1มิถุนายนเป็นต้นไปเริ่มพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40นั่นแหละใครที่อยู่ในโครงการแล้วก็มีความจำเป็นในการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าก็สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ได้เอานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรอฟอร์มมอนะครับยังมีการแจ้งข่าวเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรด้วยนะครับโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคันนองครุในนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรและในส่วนของฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับ3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30นะครับระยะทางประมาณ300เมตรเพื่อติดตั้งคานเหล็กและพื้นคอนกรีตของสถานีบางปะกอกนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง31สิงหาคมแต่ว่าเป็นการดำเนินการเฉพาะช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้นะครับมีการจัดการจราจร2รูปแบบนะครับก็คือวันขี้เนี่ย1 3 5 7 9 11 13 15 1719 21 23 25 27 29 31ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้าก็เป็นผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าเนี่ยให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรส่วนรูปแบบที่เป็นวันคู่นะครับก็จะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกใช้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าเนี่ยทดแทน2ช่องจราจรนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็เข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเหมือนเช่นเคยนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรที่ต้องบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดเบี่ยงดังกล่าวแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนในพื้นที่ที่มีการดำเนินการก่อสร้างด้วยนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ใช้เส้นทางนะครับในส่วนของถนนสุขสวัสดิ์นะครับสอบถามเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0800726522นะครับ0800726522ที่ตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta.com นะครับ mrta.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINE @MRT Purple Line นะครับ @MRT Purple Line นะครับไปดูใน ส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับดึงเอารัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของจีนร่วมลงทุน7เมกะโปรเจกต์นะครับทั้งระบบรางและก็สนามบินนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ27พฤษภาคมกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับนายหยางเจียงรองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทPower China International Group Limited และก็ประธานกรรมการของบริษัท Sino Hydro Thailand พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อหารือแนวทางร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโดยที่ทางบริษัท Power China เนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนมีแผนในการจัดตั้งบริษัท Power China Thailand นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนลงทุนเต็มรูปแบบในไทยและก็พร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมทุนหรือว่าจอยเวนเจอร์กับบริษัทไทยนะครับรวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากว่า Power China เนี่ยได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% ที่ผ่านมา Power China มีผลงานในไทยมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับใน15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกฟผ.ของบริษัท Gulf Engineering และก็เรื่องของพลังงานลมนะครับโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและก็สายสีเขียวนะครับ Power China ได้แสดงความสนใจเข้าร่วมลงทุนใน7โครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมก็คือโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และก็หาดใหญ่ประดังเบซาโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะที่2ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และก็โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้ให้การต้อนรับนายเจฟกินนี่โทมิกินเอกอัครทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับหารือกระชับความสัมพันธ์128ปีไทยรัสเซียแล้วก็เตรียมลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงหรือว่า MOI ว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่ฝ่ายไทยและรัสเซียจะพิจารณาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการลงนาม MOI ภายในปีนี้นะครับซึ่งคาดว่าก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดประชุมอาเซียนรัสเซียซัมมิตในเดือนมิถุนายนที่เมืองคาซานของรัสเซียด้วยนะครับโดยที่เอกอัครทูตของรัสเซียประจำประเทศไทยแสดงความพร้อมและก็สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระบบรางของไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงหัวรถจักรแห่งใหม่บริเวณจุมทางแก่งคอยสระบุรีรวมถึงโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าและก็โบกี้บรรทุกตู้สินค้าพร้อมอะไหล่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางการรถไฟทบทวนรูปแบบของการจัดหารถจักรและก็โบกี้เพิ่มทางเลือกเพื่อบริหารงบประมาณและก็กระทบเพดานหนี้สาธารณะให้น้อยที่สุดนะครับเช่นเรื่องของการปรับลดจำนวนการจัดซื้อในระยะแรกเนี่ยเหลือ 50% หรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเช่าจากเอกชนซึ่งรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยก็มอบหมายให้ผู้ว่าการการทางผู้ว่าการการรถไฟเนี่ยหารือร่วมกับสถานทูตรัสเซียต่อไปนะครับเอาก็เรียกได้ว่าเป็นการหารือที่เป็นการพบปะหารือที่น่าจะเป็นผลดีต่อการที่ประเทศนะครับยักษ์ใหญ่อย่างจีนแล้วก็รัสเซียจะได้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยก่อนที่จะพักกันนะครับคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสือสาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสือสา @arau_newsfm97 นะครับ @arau_newsfm97 ก็ใครที่ไม่สะดวกที่จะฟังวิทยุรับฟังผ่านทางวิทยุก็ไปดูทั้ง2ช่องทางนะครับไปติดตามทั้ง2ช่องทางนี้นอกจากจะฟังเรียลไทม์ก็ฟังย้อนหลังได้แล้วก็ยังมีข่าวคราวนะครับในแวดวงคมนาคมขนส่งให้ได้ติดตามกันด้วยเดี๋ยวพักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์ กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
0: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
1: กระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
1: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: บอกกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่าง

รักษาข้อตกลงหยุดยิงขณะที่อิหร่านก็ประณามบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้ทันแหลงบอกว่ากองกำลังสหรัฐได้ยิงโดรนโจมตีของอิหร่านร่วง4ลำเนื่องจากว่าเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและก็การเดินเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับนอกจากนี้ยังได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินในเมืองบดาอับบัสในขณะที่กำลังเตรียมจะปล่อยโดรนลำที่5ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งเนี่ยบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารบอกว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC ได้ยิงเตือนเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบจนต้องถอยร่นไปก่อนที่สหรัฐจะยิงถล่มพื้นที่ว่างเปล่ารอบๆเมืองบดาอับบาสซึ่งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธนะครับก็คือวันที่27พฤษภาคมที่อเมริกาโดยได้ปฏิเสธรายงานจากสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านที่อ้างว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุร่างข้อตกลงกรอบความร่วมมือร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์สัญจรได้ตามปกติภายใน1เดือนโดยมีอิหร่านและก็โอมานร่วมกันบริหารจัดการตลอดจนข้อเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือแล้วก็ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทำเนียบขาวได้ตราหน้าข้อความดังกล่าวว่าเป็นเรื่องโกหกนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังได้ประกาศกล่าวนะครับว่าจะไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งได้สิทธิ์ขาดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและก็ยังข่มขู่ไปยังโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐบอกว่าไม่มีใครจะได้ควบคุมช่องแคบนี้มันคือเขตด้านน้ำสากลและโอมานจะต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนคนอื่นๆไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องระเบิดให้ราบซึ่งโอมานเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ดีและจะไม่ทำตัวมีปัญหานะครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของสหรัฐก็มีการสั่งคว่ำบาตรหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบเปอร์เซียซึ่งเป็นองค์กรที่อิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบโดยบอกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับขณะที่นายอิบราฮิมอาซิซีประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ผ่าน X นะครับว่าวัฒนธรรมของทรัมป์จะไม่สามารถบีบให้อิหร่านถอยร่นจากข้อเรียกร้องเดิมได้ทั้งเรื่องสิทธิการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมการคุมช่องแคบแล้วก็การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดนะครับพร้อมบอกด้วยว่าทรัมป์กำลังเผชิญทางตันทางยุทธศาสตร์จึงได้พูดสลับไปมาระหว่างการข่มขู่และก็การอ้อนวอนขอข้อตกลงนะครับซึ่งแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะเกิดแสดงท่าทีเชิงบวกว่าข้อตกลงใกล้จะเสร็จสิ้นแต่ในการประชุมล่าสุดกลับบอกว่าสหรัฐยังไม่พอใจกับเงื่อนไขปัจจุบันและพร้อมจะกลับไปใช้มาตรการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงของวอชิงตันนะครับขณะเดียวกันสหรัฐยังพยายามผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์และก็จอร์แดนเนี่ยลงนามในข้อตกลงอับราฮัมนะครับเพื่อปรับความสัมพันธ์สู่ระดับปกติกับอิสราเอลซึ่งประเทศเหล่านี้ยังคงปฏิเสธนะครับขณะที่สหรัฐก็ยังคงกำลังพลราว 15,000 นายทำหน้าที่ปิดล้อมอิหร่านควบคู่ไปกับการกองกำลังเสริมในฐานทัพหลายแห่งทั่วภูมิภาคเช่นกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็บาเรนโดยที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยยังเป็นจุดชนวนสำคัญที่สุดของการเจรจาต่อรองนั่นเองนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของการตอบโต้กลับกับทางสหรัฐเนี่ยนะครับทาง IRGC ก็บอกว่าได้ทำการโจมตีใส่ฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งช่วง 4:30 นะครับตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านในวันนี้ก็คือ28พฤษภาคมหลังสหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านอีกครั้งใกล้กับสนามบินบันดาอับบาสนะครับอย่างไรก็ตาม IRGC ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าฐานทัพอากาศของสหรัฐดังกล่าวอยู่ที่ใดแต่เตือนว่าถ้าสหรัฐเนี่ยทำการโจมตีอิหร่านอีกเนี่ยจะนำไปสู่การตอบโต้ที่หนักขึ้นซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่ผู้รุกรานต้องรับผิดชอบนั่นเองนะ
ครับก็อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าสับสนหรืออะไรยังไงหาทางลงไม่เจอหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ายังไม่ได้พอใจกับผลการ

0: เจรจากับอิหร่านและก็ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้นะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่าแม้การหารือจะเริ่มมีความคืบหน้าและอิหร่านกำลังยอมรับข้อเสนอในบางประเด็นมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการเจรจาประสบผลสำเร็จนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยทรัมป์ยังบอกด้วยว่าหากการทูตไม่สามารถเดินหน้าต่อได้สหรัฐก็ยังมีทางเลือกอื่นอยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งผู้นำสหรัฐเนี่ยยืนยันอีกว่าอิหร่านจะไม่สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกได้นะครับขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกด้วยว่าการทูตยังคงเป็นแนวทางหลักของรัฐบาลสหรัฐแต่ก็เตือนนะครับบอกว่าหากการเจรจาไม่คืบหน้าประธานาธิบดีมีทางเลือกอื่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อของทางการอิหร่านก็รายงานว่าได้รับร่างบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุสการผ่อนคลายมาตรการต่อเรือสินค้าอิหร่านและก็ความเป็นไปได้ในการปรับกำลังฐานสหรัฐในภูมิภาคอย่างไรก็ตามเนี่ยทำเนียบขาวก็ออกมาปฏิเสธรายงานนี้ทันทีโดยบอกว่าเป็นข้อมูลที่แต่งขึ้นทั้งหมดแล้วก็ไม่เป็นความจริงก็นี่แหละนะครับความยากในเรื่องของสถานการณ์นะครับระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาได้สื่อสารออกมานั้นเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นความชัดเจนนะครับยังคงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านะครับพอพูดออกมาแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างพูดเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างพูดต่างฝ่ายต่างนำเสนอนะครับเหมือนการทำสงครามจิตวิทยาระหว่างกันนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนล่ะนะครับโดยที่สิ่งที่และฝ่ายยังกังวลกันอยู่โดยเฉพาะอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับก็มองว่าท่าทีการประนีประนอมท่าทีที่มีการพูดถึงข้อตกลงย้ำบ่อยๆของสหรัฐเนี่ยนะครับเหมือนกันจะเป็นการสับขาหลอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังคงมีมาตรการที่พร้อมจะเล่นงานอิหร่านทั้งทางทหารและก็มาตรการอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรนะครับที่ล่าสุดก็มีมาตรการเพิ่มเติมต่ออิหร่านนะครับในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจโดยพุ่งเป้าไปที่หน่วยงาน Persian Gulf Strait Authority นะครับรวมถึงบุคคลหรือว่าองค์กรใดก็ตามที่ร่วมมือกับหน่วยงานซึ่งเพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นเดือนนะครับในเรื่องของการดูแลช่องแคบฮอร์มุสนะครับหรือว่าเรื่องของการเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุส2ล้านดอลลาร์ต่อเรือน1ลำนั่นเองนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวของสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นความพยายามนะครับในการที่จะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจควบคู่กับปฏิบัติการทางทหารเพื่อผลักดันให้ผู้นำอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงยุติสงครามแล้วก็เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันนะครับที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องของราคาพลังงานอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันขยับขึ้นวันละ 2% รวมถึงตลาดหุ้นต่างๆด้วยโดยเฉพาะในเอเชียวันนี้ก็ถือว่ามีความผันผวนไม่ใช่น้อยนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าทท.ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ส์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ส์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปี และการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้ดิ้งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
5: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมอิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
7: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
8: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ย มาลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
10: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กบขพัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขพัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบขและเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
13: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์มาเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569 ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มทีเวลา 3:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
17: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สวัสดีครับมินรักแฟนบอลทุกท่านนะฮะและนี่คืออาหลานสเตเดียมครับผมนะเราก็เป็นรายการที่พูดคุยกันเรื่องกีฬานะสัพเพเหระเน้นหนักไปที่กีฬาฟุตบอลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่28พฤษภาคมนะฮะพูดถึงฟุตบอลในฝากฝั่งยุโรปที่เราสนอกสนใจกันมาตลอดเนี่ยนะฮะก็ทยอยปิดตัวกันนะครับเพื่อ เตรียมนะฮะสำหรับมหากรรมฟุตบอลโลกนะครับประจำปี2026นะ4ปีนะฮะมีหนหนึ่งนะครับก็เป็นที่แบบเรียกว่าได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกกันในลักษณะไหนนะฮะแต่อะนะครับไม่เป็นไรรอกันไปสำหรับทางด้านฟุตบอลยุโรปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็จริงแล้วแมตช์ที่ยังมีแข่งกันอยู่เนี่ยอาจจะได้ความสนใจน้อยนิดก็เป็นแมตช์พวกที่ว่าเป็นเพลย์ออฟนะฮะส่วนใหญ่นะครับก็เพลย์ออฟที่ว่าจะเช่นทีมในโซนท้ายๆของลีกสูงสุดเจอกับทีมในโซนต้นๆของลีกรองลงมานะครับผู้ชนะก็ได้ไปเล่นในลีกสูงสุดต่อนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีหาเงินแหละนะฮะตามลีกซึ่งยิงถ้าเกิดในสมัยแบบวิธีโบราณนะครับที่เราจะคุ้นๆกันเนี่ยนะฮะมันก็คือยังพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะของกรีซเนี่ยโอเค3ทีมท้ายตารางตกชั้นลงไปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็เอา3ทีมจากดิวิชั่นรองลงมาปุ๊บขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เอาอันดับ1 2นะขึ้นไปเลยส่วน3 4 5 6ต้องมาเพลย์ออฟ3เจอ64เจอ5ผู้ชนะไปชิงกันแมตช์เดียวนะฮะที่สนามอะไรอย่างนี้ก็เป็นวิธีหาเงินชนิดหนึ่งตอนนี้ก็มีหลายลีกนะครับที่เธอทยอยนะครับได้ทีมที่เรียกว่าเล่นในลีกสูงสุดนะครับอาจจะบางทีก็อาจจะต่อไปหรือบางทีไม่ได้ขึ้นชั้นมาเล่นอะไรจำพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับฟุตบอลยุโรปที่เป็นรายการฟุตบอลถ้วยที่เราสนอกสนใจกันนะฮะเมื่อวานนะครับเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆก็ปิดตัวไปอีก1รายการก็คือฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ถือเป็นฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กที่สุดนะฮะรองจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรองจากยูโรป้าลีกนะครับคู่ชิงก็คือคริสตัลพาเลซนะฮะเอาชนะรายโยไบเอกาโน่นะครับคริสตัลพาเลซนี่ทีมจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษส่วนรายโยไบเอกาโน่นี่ก็คือทีมจากลาลิก้าของสเปนเอาชนะไปนะครับ1ประตูต่อ0ยังไงก็แสดงความยินดีกับกองเชียร์คริสตัลพาเลซนะครับผมว่าในไทยจริงๆผมว่าน่าจะมีนะอาจจะเป็นส่วนน้อยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อเถอะว่ามีแน่ๆผลการแข่งขันนะครับตามที่ทราบกันนะฮะก็เป็นคริสตัลพาเลซเอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับจากการทำประตูของจองฟิลิปมาเตต้านะฮะแต่ว่าคนแอสซิสต์ก็คืออาดัมวอร์ตันนะครับอาดัมวอร์ตันพอดีเนี่ยขอพูดถึงนิดนึงนะครับในแมตช์สุดท้ายนะฮะของพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือแมตช์ที่ทางคริสตัลพาเลซเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะคือในบทวิเคราะห์ทั่วๆไปเนี่ยเขามองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีแมตช์ใหญ่อยู่นะครับคือคริสตัลพาเลซนะครับก็เมื่อคืนนี้ชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะส่วนอาร์เซนอลจะไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็น่าจะมีการพักตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องคือตัวอาดัมบอร์ตันเนี่ยนะฮะถูกเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังนะครับลงมานะฮะเล่นได้16นาทีได้รับอาการบาดเจ็บใช่ไหมก็หลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยอาดัมบอร์ตันจะฟิตพอไหมเพราะอดัมบอร์ตันเนี่ยถือว่าเป็นสำหรับคริสตัลพาเลซเนี่ยเขาคือมดงานนะฮะไม่ได้แบบว่าผู้เล่นที่เรียกว่าบื้อหวาโชว์สกิลอะไรเยอะนะฮะเป็นประเภทแบบวิ่งสู้ฟัดเอางี้ก็แล้วกันนะฮะแต่ปรากฏว่าก็คือสามารถลงสนามได้และใครเป็นคนที่แอสซิสต์ให้จองฟิลิปมาเตต้านะครับทำประตูชัยนะฮะอดัมบอร์ตันนี่ก็พูดถึงว่าความเนื้อหอมก็มีอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่เดี๋ยวให้ข่าวแน่ชัดนิดนึงว่ามีสโมสรไหนสนใจดีกว่าแล้วจะได้มารายงานกันนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยตลาดซื้อขาย
นะครับก็เริ่มที่จะคึกคักขึ้นมาแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องตลาดซื้อขายนะครับก็อย่าลืมว่าในวันเสาร์นี้นะฮะแมตช์นะครับเรียกว่าหยุดโลกแมตช์หนึ่งก็แล้วกันนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะระหว่าง PSG นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสส่งประกวดนะครับก็จะเจอกับอาร์เซนอลอันนี้อังกฤษส่งประกวดนะครับถือว่าอ่ะเป็นคู่ชิงที่เรียกว่าสมศักดิ์ศรีสมน้ำสมเนื้อนะพูดกันตรงๆนะครับหลายคนอาจจะบ่นเสียดายว่าจริงๆแล้วคู่ชิงน่าจะเป็นPSGเจอกับไบเอิร์นมิวนิกแต่ว่าบังเอิญPSGกับไบเอิร์นมิวนิกมาเจอกันรอบรองซะก่อนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าอาร์เซนอลนี่ก็สำหรับผลงานนะฮะในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ถือว่า เรียกว่าจะใช้คำว่าไร้เทียมทานก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็โอเคอ่ะคือดีที่สุดนะครับก็เขาถึงได้แชมป์ไงนะครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยจุดเด่นนะครับนอกจากเกมรับที่ดีนะครับโดยมีคู่เซนเตอร์อย่างซาลิบากับกาเบรียล มาการเยสที่ถือว่าน่าเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดนะฮะของพรีเมียร์ลีกนะครับของฤดูกาลที่เพิ่งผ่านไปนี่เลยนะฮะแถมแบบบรรดามิดฟิลด์เนี่ยเดคันไรส์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็เดคันไรส์ก็ถือว่าเป็นผู้ท้าชิงนะฮะกับตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนะครับแต่ก็เรียกว่าแพ้ให้บรูโน่แฟร์นันซ์ไปแต่ว่าอันนี้สำหรับบรูโน่แฟร์นันซ์ของแมนยูเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งเพราะว่ามันมีสถิติหลายอันเลยนะครับที่เขารวบรวมมานะฮะเดี๋ยวผมจะพูดอย่างย่อๆแล้วกันนะครับที่บรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปก็ได้แก่อังกฤษพรีเมียร์ลีกนะฮะลาลีก้านะลีกฝรั่งเศสบุนเดสลีก้าและกาวโชซีเรียเนี่ยสถิติแบบของบรูโน่แฟร์นันเนี่ยนะติดอันดับท็อปเนี่ยในหลายกรณีเช่นแอสซิสต์สูงสุดแน่นอนนะครับ21แอสซิสต์ในฤดูกาลถึงแม้ว่าจะมีคนบ่นว่าเอ๊ะลูกที่21มันเป็นลูกทำเข้าประตูตัวเองของผู้รักษาประตูอ่ะช่างมันเถอะนะฮะแล้วก็ประเภทลูกจ่ายคิลเลอร์พาสนะฮะหรือการครีเอทโอกาสที่ดีหรืออะไรพวกนี้นะจากแบบว่าการจ่ายบอลของเขาพวกนี้เนี่ยเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะนับรวม5ลีกเลยหลายอันก็จริงๆก็ต้องยอมรับนะครับในความสามารถของบรูโน่แฟร์นันซ์นะฮะที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ปีนี้ก็รับอันดับ3ไปนะฮะอ่ะไม่เมื่อกี้ลืมพูดเรื่องคริสตัลพาเลซกับไรโยบายการโนมาดูสถิติกันนิดนึงนะครับก็มีการมีโอกาสยิงกันนะฮะของทางฝั่งคริสตัลพาเลซเนี่ยนะครับ11ครั้งนะเข้ากรอบแค่3ครั้งนะครับส่วนทางด้านไรโยบายการโนโอกาสยิง10ครั้งครับเข้ากรอบเพียงครั้งเดียวแต่ว่าครองบอลเหนือกว่านะฮะแน่นอนก็สำหรับคนที่คุ้นเคยกับนัดชิงประเภทนัดเดียวจบเนี่ยก็จะพอจะมองเห็นว่ามันอาจจะเป็นฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความรัดกุมนะครับนะครับนี่ก็เป็นสติให้ชี้ให้ชัดนิดนึงว่านัดชิงนะครับบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่มันไม่เป็นทุกแมตช์หรอกก็อาจจะแบบว่า70-80% ขึ้นนะครับประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นเกมที่รัดกุมนะครับแต่ว่าสำหรับคนดูเนี่ยบางเกมก็ดูไม่สนุกเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคือคุณพลาดไม่ได้ถ้าคุณพลาดปุ๊บคุณก็จะอดได้แชมป์ไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างรัดกุมเน้นเกมรับนะครับทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอย่าเสียหรืออะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะบอลแบบนี้แหละมาว่ากันถึงตลาดซื้อขายนะที่เริ่มคึกคักแล้วนะฮะแม้กระทั่งแบบบอลโลกยังไม่ทันเตะเลยนะครับก็มีข่าวมาว่าเรื่องสัญญาการเซ็นสัญญานะฮะของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับนักเตะที่เรียกว่านักเตะเกมรุกในแนวรุกของนิวคาสเซิลเนี่ยนะฮะก็มีข่าวว่าบาร์เซโลน่านะก็เรียกว่าพร้อมที่จะเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนอีก10ล้านยูโรนะฮะทีนี้การที่แอนโทนีกอร์ดอนมาเนี่ยนะครับมันก็
มันจะเอฟเฟกต์นะฮะแต่เดี๋ยวรอตรวจร่างกายก่อนแล้วกันนะครับตรวจร่างกายก็น่าจะวันนี้แหละนะฮะน่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะเอฟเฟกต์นักเตะคนหนึ่งแน่นอนนะฮะก็คือมาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับก็คือเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทางบาร์เซโลนายืมตัวมาใช้งานแล้วก็พูดถึงว่าผลงานก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ทีนี้มันมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าถ้าจะต้องการเลือกเนี่ยนะฮะระหว่างแอนโทนีกอร์ดอนกับมาร์คัสแรชฟอร์ดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางตัวเลขมานะครับก็คือค่าตัวนะฮะเขาจะหารเฉลี่ยแบบนี้ค่าตัวของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับบวกค่าเหนื่อยเสร็จเนี่ยนะฮะแล้วจำนวนปีที่เซ็นเนี่ยหารออกมาแล้วตกว่าเท่าไหร่ต่อปีใช่ไหมครับแล้วเขาจะทำแบบเดียวกันกับมาร์คัสแรชฟอร์ดทีนี้ตัวเลขเนี่ยนั่นนะฮะในความที่มันถูกเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะตัวเลขของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยนะครับต่อปีที่ต้องจ่ายนะฮะหมายถึงว่าเป็นรายจ่ายของบาร์เซโลนาเนี่ยนะฮะมันจะสูงกว่ามาร์คัสแรชฟอร์ดนะแต่สูงกว่าไม่เยอะนะครับทีนี้สูงกว่าไม่เยอะเนี่ยมันก็ถ้าสมมติในแง่ของการควบคุมการใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามการเลือกมันก็น่าจะไปเลือกที่มาร์คัสแรชฟอร์ดเพราะว่าจะถูกกว่าแต่ว่ามันก็มีประเด็นตรงนี้คือประเด็นที่แอนโทนีกอร์ดอนณปัจจุบันอายุ25ปีนะครับส่วนมาร์คัสแรชฟอร์ดเนี่ยอายุ28ปีนะฮะอายุห่างกัน3ปีเนี่ยถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเซ็นสัญญากัน5ปีนะฮะของทั้งคู่เนี่ยมาร์คัสแรชฟอร์ดเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ที่แบบอาจจะ30กว่าอายุ33นะครับซึ่งพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานอาจจะไม่คุ้มแต่สำหรับแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยนะฮะก็ยังอายุน้อยนะครับก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่อยู่ในสภาพดีเยี่ยมอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะใช้งานได้นานกว่าอ่ะนะครับแต่ว่าผมว่าจุดสำคัญอีกเรื่องนึงนะฮะผมว่าเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติแหละนะครับอันนี้แฟนแมนยูก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่หลายๆคนก็บ่นกับเขาเรียกอะไรความประพฤติของทางฝั่งของมาร์คัสแรชฟอร์ดอยู่เหมือนกันว่าคือมันจะมีความประพฤติแบบมันจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะหรือว่าอาจจะพวกแบบบ้าโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนั้นในความคุ้มเนี่ยทางบาร์เซโลนาอาจจะดีดลูกคิดอะไรทั้งหมดนั่นแหละว่าคือยังไงก็คิดว่าทางแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยน่าจะคุ้มค่ากว่าไหนๆเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับมาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับก็สำหรับแฟนแมนยูก็มีอีกสถิตินึงนะฮะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะในฤดูกาลนี้เนี่ยนะฮะก็ลาเมนส์เนี่ยนะครับผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยนะฮะมีสถิติที่ดีนะครับอย่างนึงคือในการเฝ้าเสาของเขานะฮะ32ครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แค่4นะฮะซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่เรียกว่าโอเคเลยนะนะครับก็นะก็ยินดีด้วยแล้วกันเพราะว่าก็จำได้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือกองเชียร์นี่แหละนะก็ทนทุกข์ทรมานกับฟอร์มผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่ามาพอสมควรนะครับผมนะครับเราก็ยังอยู่ที่ตลาดซื้อขายกันนะฮะก็อย่างนี้นะครับก็ที่น่าเซอร์ไพรส์คืออย่างนี้ผมจะพูดเรื่องแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะครับแบ็คไซด์ของลิเวอร์พูลที่หมดสัญญาก็ไม่รับการต่อสัญญานะมันก็มีข่าวว่ามันเคยมีข่าวแล้วล่ะว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องการนะครับแต่ว่าดีลนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในช่วงตลาดฤดูหนาวเปิดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอถึงตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บแต่มันมีข่าวซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งบอกว่ายูเวนตุสก็แสดงความสนใจนะครับในตัวนักเตะแอนดรูว์โรเบิร์ตสันซึ่งอันนี้เนี่ยในแวบแรกที่แบบว่าพอมันมีข่าวมาเนี่ยผมก็ได้วิเคราะห์ไว้อย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าสมมติแอนดรูว์โรเบิร์ตสันเนี่ยตัดสินใจว่าจะขอเลือกยูเวนตุสเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมว่าดีดลูกคิดแล้วเนี่ยนะคือรวมหมดทุกอย่างเนี่ยเกมของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะมันมีสปีดที่เร็วมีการปะทะที่แรงในขณะที่เกาโชซีรีอาเนี่ยสปีดมันช้ากว่าซึ่งน่าจะเหมาะกับแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะไม่ได้แปลว่าโรเบิร์ตสันไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแอนดรูว์โรเบิร์ตสันเนี่ยตอนนี้อายุ32แล้วไงนะครับเขาก็ควรเล่นสบายและอีกอย่างนึงเนี่ยนะผมก็พูดเรื่องแบบว่าบางครั้งเนี่ยนักเตะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องโปรไฟล์
ช่ไหมครับเกิดสมมติแอนดูโรเบอร์สันเล่นฟุตบอลอีกสมมติแขวนสตั๊ด35ประวัติมันจะลงแอนดูโรเบอร์สันเล่นลิเวอร์พูลเล่นยูเวนตุสเฮ้ยดูโอเคไงใช่ไหมแต่ว่าแอนดูโรเบอร์สันเล่นลิเวอร์พูลและเล่นสเปอร์เนี่ยมันดูพูดตรงๆนะผมไม่แฟนสเปอร์แต่ผมก็คิดว่าคือลิเวอร์พูลยูเวนตุสอ่ะมันดูแบบเท่กว่าแต่ว่าเฮ้ยเขาปฏิเสธยูเวนตุสนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาจอยท็อตแทนฮอตสเปอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่โรเบอร์โต้เชียบี้เนี่ยนะผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์ที่พาทีมรอดตกชั้นเนี่ยนะฮะเขามองหานักเตะตรงนี้ไม่ได้มองหาเรื่องคุณภาพนะครับไม่ได้มองหาเรื่องความฟิตแต่พอพูดงี้เดี๋ยวพวกแฟนลิเวอร์พูลเฮ้ยแอนดูโรเบอร์สันไม่เก่งไหนคือคุณภาพที่ผมหมายถึงเนี่ยผมหมายถึงว่าพวกแบบนักเตะเกรด AA บวกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เขามองด้วยบุคลิกภาพนะครับมองเรื่องของในห้องแต่งตัวการปลุกเร้านักเตะการแบบว่าเป็นศูนย์กลางอะไรพวกนี้เนี่ยเขามองว่าสเปอร์เนี่ยในห้องเขาเรียกในห้องแต่งตัวเนี่ยมันขาดอะไรตรงนี้อยู่มันทำให้แบบว่าฤดูกาลนี้เนี่ยหรือติดกัน2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกย่ำแย่นะครับส่วนจะนั่งบอกว่าอ้าวแล้วการปลุกเร้านักเตะดูดันอย่างคริสเตียโนโรเมโรสิแล้วเป็นไงคริสเตียโนโรเมโรยกไว้เถอะเพราะว่าเขาก็เป็นนักเตะที่ผมว่านอกสนามหรือในห้องแต่งตัวที่อาจจะดูธรรมดาไปเลยนะถ้าเทียบกับฟอร์มในสนามอะฟอร์มในสนามมันจะดูดุดันแล้วก็แบบเถื่อนๆอะไม่เป็นไรนะครับก็กองเชียร์สเปอร์ก็ต้อนรับแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะสมาชิกคนใหม่แล้วก็ยังมีนี่อีกนะมีการเซ็นสัญญาอย่างเซเนซีจากบอร์นมัสนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือกองหลังเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาแทนคริสเตียโนโรเมโร่ป่ะโรเมโร่อาจจะไปจากสเปอร์หลังบอลโลกก็ได้นะครับแถมด้วยความที่เดอะแชบี้เนี่ยนะฮะก็เคยทำไบรตันมาก็มองหาอดีตลูกน้องเก่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นแฟร์บุกเกนนะครับผู้รักษาประตูหรือแวนเฮเก้เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะฮะคืออยากให้เหมือนยกขยโญมาเพื่อพัฒนาทอนแนมฮอตสเปอร์ให้กลับมาอยู่กระร่องกระรอยนะครับอ่ะต่อมาว่าวันนี้ข่าวพรีเมียร์ลีกเยอะเหลือเกินนะฮะก็มีข่าวครับว่านูโน่เอสเปริโตเนี่ยนะฮะผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมนะฮะที่พาทีมตกชั้นคนนี้ก็คือเคยมาทำสเปอร์อยู่พักนะแล้วก็ไม่รอดนะครับก็เวสต์แฮมตกชั้นนะฮะซึ่งปกติถ้าเกิดเรามองว่าใครทำผู้จัดการทีมคนไหนทำทีมตกชั้นก็ไม่น่าจะได้อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดถึงตามหลักการทั่วไปนะครับแต่ว่าคือมันก็มีการคอนเฟิร์มว่านูโน่จะอยู่ต่อนะฮะและเป้าหมายเดียวเอาเวสต์แฮมกลับขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อ่ะลุ้นนะแฟนเวสต์แฮมบ้านเราก็เยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีถึงขนาดผมเคยเจอเพจด้วยนะเพจคนไทยทำนี่แหละเกี่ยวกับที่เป็นเรียกว่าแฟนเวสต์แฮมนะฮะก็จริงอ่ะมันผมก็อยากให้ประเทศเรานะมันมีอะไรแบบนี้เยอะๆนะครับสำหรับแฟนคลับของทีมฟุตบอลนะแน่นอนที่สุดไอ้ทีมใหญ่ๆมันมีอยู่แล้วเราก็เห็นมีตติ้งประจำลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอาร์เซนอลอะไรพวกนี้สเปอร์นะฮะแมนซีหรืออะไรพวกนี้มีอยู่แล้วแต่เราอยากเห็นแบบว่ากลุ่มของทีมที่แบบว่าทีมอื่นๆบ้างนะครับอ่ะสำหรับข่าวคราวนะครับก็เราย้ายกันมาทางฝั่งสเปนนิดนึงนะฮะวินิซิอุสนะครับนักเตะจอมกวนนะฮะแห่งเรอัลมาดริดนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าคือตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากอยู่มาดริดนะอยากอยู่ตลอดชีวิตเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้รีบเรื่องต่อสัญญาผมมีสัญญาจนถึงปี2027นะเพราะฉะนั้นไม่รีบนะก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรถ้าเกิดอยากอยู่มาดริดไปตลอดชีวิตนะก็ต่อสัญญาไปสินะประมาณนี้นะครับอีตานี่กาลีลาแต่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นของเขาอยู่เรื่อยๆแหละเพราะคนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาเป็นข่าวเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกนะฮะสำหรับวินิซุสจูเนียเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลที่เรียกว่าอุ่นเครื่อง
กันนะครับอุ่นเครื่องทีมชาตินะฮะแล้วก็ฟุตบอลไอ้พวกเพลย์ออฟต่างๆเนี่ยแต่ว่าการปิดฉากฟุตบอลอย่างฟุตบอลยุโรปอย่างสมบูรณ์แบบจริงเนี่ยนะเราก็ต้องมองไปที่นัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นการพบกันของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็คือมาจากฝรั่งเศสและอาร์เซนอลของพรีเมียร์ลีกนะปะทะกันนะครับตามที่บอกก็คือถือว่าแม่เป็นคู่ที่อะล่ะนะครับน่าดูคู่นึงแต่ผมก็อาจจะติ้งไว้นิดนึงตรงที่ว่านะฮะไม่เกี่ยวกับผมเป็นแฟนสเปอร์แล้วไม่อยากให้อาร์เซนอลได้ประสบความสำเร็จหรืออะไรนะคือผมมองว่าพลังการทำลายล้างนะฮะก็คือแนวรุกเนี่ยผมว่าทางเปเชเนี่ยน่าจะดูดุดันกว่านะครับน่าจะดูดุดันกว่าอาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลมีเกมรับที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็น่าจะวัดกันตรงนี้แหละนะครับก็เกมรุกดีๆเจอกับเกมรับดีๆนะฮะแต่จุดเด่นอีกอันหนึ่งของอาร์เซนอลก็คือลูกเซตพี

0: นับ Open Play ในแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีที่สุดนะครับค่าเฉลี่ยเลยเนี่ยรู้สึกจะประมาณOpen Play ต่อแมตช์เนี่ย 1.5-1.6 นะครับแต่ว่าอันดับ2ไม่ใช่อาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่อยู่ประมาณอันดับ4ด้วยซ้ำไปสำหรับลูก Open Play เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนที่สุดจากลูกเซตพีซเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เปเชต้องระวังไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมนะครับหรือลูกฟรีคิกลูกที่มาจากครอสจากฟรีคิกที่มาจากด้านข้างหรืออะไรก็ตามเพราะถือว่าอาร์เซนอลเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายรายการก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เราก็จะเจอกันได้เรื่อยๆนะครับวันพฤหัสนะครับก็พฤหัสหน้าเจอกันแล้วก็เตรียมตัวดูฟุตบอลโลกไม่ว่าคุณจะได้ดูแบบไหนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ณราพงศ์วัยวัน
1: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150 ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลก พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
3: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสารแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
4: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟริดุลซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีที่ใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ15และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิวมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภคพลธีระรัศกุลกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกม19ต่อ21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอรี่ตันกับเทียน่ามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127ต่อ114ขึ้นนำ3ต่อ2เกมต้องการชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกส์ต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ9และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3ต่อ2เซต3ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1ต่อ2เซต6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไป นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
11: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00
13: น.สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทย ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: แล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ต่อก็มีอยู่นะครับมาครับครับมาครับมาครับมาครับมาครับมาครับมาครับอ่ะที่สัญญากันไว้จากโอ้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับผมก็เบี้ยวเรื่อยมาเพราะว่ามันมีภารกิจหลายอย่างติดภารกิจแล้วก็ไม่ได้เข้ามาจัดรายการเนี่ยอยู่ 2-3 ครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีแล้วนะครับร่างกายก็พอมีเรี่ยวมีแรงก็จะมาจัดรายการสดกันอ่ะเอามาฟังกันมาฟังกันเรื่องราวที่ติดกันเอาไว้นะครับคือหลายคนเนี่ยถามผมมานะว่าทำไมผมถึงชอบจังเลยพระปิดตาเนี่ยพระปิดตานี่ผมต้องผมจะหมายถึงพระที่แบบรูปพระท่านปิดตาแบบนี้นะแบบมหาอุดไรติดทวารทั้ง9อะไรผมไม่เอาอันนั้นผมว่าเยอะไปผมชอบที่แบบกำลังงามปิดหน้านั่นแหละนะครับปิดตาเขาว่าปิดนั่นแหละก็ปิด9แล้วเพราะว่าปิดตาปิดจมูกปิดปากปิดลิ้นกายใจอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าทำไมถึงชอบจังเดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับใครเข้ามาแล้วทักเข้ามานะฝากทักเข้ามาหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้ผมเดียวได้นะก็เวลาที่เราจะบูชาพระอะไรก็ตามเครื่องรางอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้เราเนี่ยเข้าอกเข้าใจถึงจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการสร้างการทำว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับนี่ก็จริงๆเล่าไปหลายเรื่องแล้วล่ะแต่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องค่อยปิดตาแล้วปิดตาแล้วมันจะไม่ไปเป็นมหาอุดไปอุดเงินอุดทองทำให้เราขาดโชคขาดลาภหรือเปล่าหลายคนก็สงสัยเรื่องนี้กันเข้ามานะครับเพราะว่าเราก็เอาตามชื่อนะพระปิดตามหาอุดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงตรงนั้นเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันอ้าวใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูชื่อทั้งหลายก่อนมีพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทีมไหนไว้ห้อยคอครับพี่อ๋อโหหลวงปู่เอี่ยมท่านทำไว้หลายพิมพ์เลยนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะเต็มไปหมดเลยนะจริงๆของวัดโคนอนก็ได้นะก็เจ๋งเลยนะนะครับเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะครับนั่นแหละใครมีทุนทรัพย์มากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าของท่านทำไว้ดีหมดแล้วครับผมกล้ายืนยันการันตีเลยนะครับคุณออสอิมมอร์ทัลคุณยูวิทย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณกีระบดีพังพระการควรห้อยเดียวไหมครับอู้สบายเลยครับเป็นพระที่ ห้อยเดี่ยวได้ไม่ต้องเกรงใจใครเลยดุดันมากนะครับนี่ผมก็ห้อยนี้ติดตัวเลยครับนี่คือพังพระการปี32รุ่นแช่น้ำมันเสือนะครับนี่คือสุดในรุ่นนะครับคือพระเนี่ยคุณห้อยไม่มีกติกานะจะห้อยคู่ห้อยเดียวห้อยกี่องค์3องค์5องค์ไม่มีกติกาเอาที่สะดวกนะครับดูไล่ดูไล่ดูต่อห้อยพระปิดตาแท้ไม่รู้ที่ดีไหมครับคือถ้าแท้ดีหมดนะครับผมว่านะเพราะพระส่วนใหญ่ท่านสร้างมาเนี่ยเกจิสมัยก่อนสมัยไหนก็ตามเนี่ยสร้างพระดีๆมาเนี่ยให้คนได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้มันไม่ดังไม่อะไรเราห้อยแล้วสบายใจแล้วแท้เนี่ยสำคัญคือแท้นะแท้นี่สบายใจแล้วบางองค์ไม่แท้ยังสบายใจเลยเออประหลาดไหมล่ะนะครับไม่ต้องไปตามน้ำตามเห่อเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นนะหูไล่ตามห้อยไม่ไหวหรอกใช้เงินมาโหรานบานตะเคียงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการตลาดเขานะครับและพิชาห้อยพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไหมครับมีครับที่ผมห้อยอยู่ก็จะเป็นพิมพ์ข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกนี่ผมชอบเพราะว่าเขาเป็นพระที่องค์เล็กๆองค์จิตเดียวแล้วก็เขาวิ่งอยู่ในบาทแล้วมันก็ดังตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกแตกเหมือนข้าวตอกแตกอ่ะนะครับพลังสูงพลังสูงองค์เล็กแต่พลังสูงนะครับอ้าวใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาหน่อยครับทักทายเข้ามาหน่อยครับอ่ะมาคุยกันต่อก่อนก่อนจะไปเรื่องที่เป็นข้อปุจฉาเรื่องว่าทำไมต้องห้อยพระปิดตาเดี๋ยวจะลืมซะนะครับแขวนพระยอดขุนพลพุทธคุณด้านไหนครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับยอดขุนพลนะตามชื่อนั่นแหละมือหนึ่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับแขวนพระแม่ชีรุ่นไหนดีครับคืออันเนี้ยผมว่าจริงๆโทษนะแฟนรายการทั้งหลายไม่ต้องถามเลยครับของแม่ชีท่านดีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับห้อยไปเถอะแขวนไปเถอะบูชาไปเถอะนะครับไม่ต้องถามว่ารุ่นไหนดีรุ่นนั้นดีรุ่นนี้ไม่ดีอะไรดีทุกรุ่นนะครับจบนะผมห้อยหน้าหัวเข่าพิมพ์ใหญ่พระในดวงใจครับโอ้ดีใจด้วยครับสุดยอดนะครับอ่ะคุยต่อเพราะว่ามีหลายคนมาฝากข้อความไว้ทั้งที่เจอตัวกันด้วยไม่เจอตัวกันด้วยก็ฝากข้อความถามผมหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของบางอย่างเนี่ยมันเป็นด้วยความที่ผมเป็นคนชอบพวกลูกอมเพราะว่าผมว่ามันพกสะดวกดีนะครับแล้วมันก็แบบไม่พิธีตองไม่เยอะดีนะครับแล้วเนื้อพุทธคุณก็ดีเดี๋ยวจะเนี่ยไล่ย้อนไปจะอธิบายค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเลยว่ามันทำไมถึงต้องเป็นลูกอมทำไมเขาทำกับลูกอมกันทำไมนะครับแต่เดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะทีละเรื่องนะถ้าลืมก็เตือนด้วยนะวันนี้เรามาว่ากันในเรื่องลูกอมลูกหนึ่งครับนี่ผมก็ห้อยติดคอมาตั้งนานแล้วนะครับนี่คือหนึ่งในสุดยอดลูกอมเขาเรียกว่าลูกอมหงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ซึ่ง การสร้างลูกอมเนี่ยก็จากที่เรารู้แหละเป็นผงพุทธคุณทั้งหลายนะครับอันนี้ของหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านศึกษาตำราที่ตกทอดมาจากหลวงพ่อสังเท่าซึ่งเป็นปู่ของท่านแท้ๆเลยนะครับปู่จริงๆเลยนะเขาว่าเป็นผงพรายกุมารมหาพูดนะครับก็ต้องครอบครูต้องทำขั้นตอนต่างๆคือของพวกนี้เป็นของอาถรรพ์หมดไม่ใช่ใครจะมาซีสุวธรรมก็ได้นะครับขวัญพระแม่ชีรุ่นไหนดีครับต่อไปเนี้ยแฟนรายการคนไหนถามแบบนี้ผมจะเอามาตีมือให้นิ้วแดงเลยนะเพราะว่าคุณห้อยพระเนี่ยอย่าไปถามคนอื่นว่าห้อยอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคุณบูชาของคุณคุณศึกษาก่อนแล้วคุณบูชามันก็ดีอยู่แล้ว

ล้านนานะครับด้านหลังก็จะเป็นปิดตากรมหลวงชุมพรพิมพ์จิ๋วนะครับแล้วก็มีปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ฉลูดแล้วก็นี่คือที่เราคุยกันวันนี้ลูกอมหงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เป็นลูกอมหนึ่งที่หายากสุดๆเพราะว่ากรรมวิธีในการสร้างการทำเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนมากนะครับเดี๋ยววันหลังผมเคยโพสต์เล่าในแอปสีฟ้านะถ้าจำไม่ผิดลองไปเปิดไล่ๆดูนะครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวจะลงให้ใหม่อยากฟังเรื่องไม้ครูค่ะคุณบิกิต้าโอ้ได้เลยครับไม้ครูนี่ของสูงของสูงความศรัทธาเฉพาะบุคคลครับสวัสดีครับคุณปั๊กแปดริ้วสวัสดีครับอยากฟังเรื่องแมลงผู้ด้วยจังครับวันหลังเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับไม่สนใจสายใต้บ้างเหรอครับอาจารย์โอ้สายใต้เขาเข้มขังนะครับเหนียวสุดๆเหมือนกันนะผมแขวนหลวงพ่อพานเสา5ครับดีครับดีสุดๆดีสุดๆไล่ตอบคำถามกันนะครับโอ้ยากยากเหมือนกันนะเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีแล้ว

เรื่องแมลงพูดเดี๋ยววันหลังจัดให้ยาวๆนะครับเพราะเขามีเรื่องราวของเขาอยู่หลวงปู่พรหมมาวัดสวนหินผานางคอยเก็บไว้บ้างไหมครับไม่มีครับผมสุราคุณสุราบอกขอบคุณครับผมสวัสดีครับอ่ะนะครับก็ฉะนั้นผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับท่านก็ทำการปลุกเสกวัตถุที่มาใช้นี่เป็นวัตถุอาถรรพ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้เพราะว่าเวลาไปเอาต้องเข้าไปนู่นนี่นั่นโอ้น่ากลัวคือไม่ธรรมดาต้องเก่งอ่ะต้องมีอาคมเข้มขลังคนจะเข้าไปเอาของดีนี้หลวงปู่ต้องครอบครูให้แล้วเข้าไปแล้วต้องมีจิตแน่วแน่ถึงจะสามารถนำกลับมาได้ไปทำพิธีขอขมาแล้วก็เอาของพวกนี้มาใช้นะครับเพื่อให้เกิดผลมันเป็นวิชาชั้นสูงนะครับจะส่งผลด้านโภคทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาภดีไม่เป็นรองใครคือของที่เป็นของอาถรรพ์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ตามหลักเกณฑ์แล้วก็คือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของผงพรายกุมารนี้เนี่ยเขายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปนะครับคือตายก่อนเวลานั่นแหละตุยก่อนเวลาพูดง่ายๆฉะนั้นเราหลวงปู่ท่านก็เอามาทำสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วให้คนเอาไปใช้เมื่อเกิดอานิสงส์ที่ดีคนเหล่านั้นเขาก็ทำบุญให้นะครับทำบุญทำอะไรอุทิศให้กับเจ้าของผงเหล่านั้นนะครับก็จะกลายเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน

0: พวกนี้เหมือนกับพวกกระดูกผีวัดโพเหมือนพวกสายพลายม้าเสพนางนะครับอะไรเหล่านี้แหละเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาเขามาทรมานเลยนะเอาเขามาช่วยให้เขาได้สะสมบุญแต้มบุญนะครับเพื่อเขาจะได้ไปอยู่ในจุดพภพภูมิที่ดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของผงพรายกุมารนะแล้วผงพรายกุมารเนี่ยที่หลวงปู่ทิมท่านสร้างเนี่ยก็เอามากดเป็นพิมพ์พระด้วยนะครับแล้วพิมพ์พระนี่ก็ปัจจุบันนี้มูลค่าองค์หนึ่งเป็นแสนนะครับเนื้อเดียวกันเนี่ยเดียวกับผงพวกเนี่ยแต่พอเป็นพิมพ์พระเรื่องสวยๆแล้วเนี่ยมันไปราคาเป็นหลักแสนเลยนะครับส่วนพวกลูกอมเนี่ยก็ยังจะตกอยู่ในหลักหมื่นอยู่นะครับฉะนั้นผมถึงชอบลูกอมไงเพราะลูกอมเนี่ยราคาจะย่อมเยาเบากระเป๋าเราหน่อยนะครับแล้วก็ใช้มวลสารเดียวกันพิธีกรรมเดียวกันความอลังการงานสร้างเดียวกันนะครับใครมีโอกาสก็เก็บไว้ใช้ครับคือท่านบอกว่าหลวงปู่ท่านก็บอกลูกศิษย์ไว้นะว่าเวลาจะสร้างพระเนื้อผงให้ทรงอิทธิฤทธิ์และมีความขลังจะต้องทำอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าต้องใช้อำนาจแห่งพูดเข้าร่วมนะครับเพื่อให้เขามีความขลังและมีพลานุภาพแห่งพรายกุมารและพูดที่แฝงอยู่คอยช่วยเหลือเอื้ออำนวยพรกว่าจะสร้างได้นี่ยากมากเพราะทุกคนกลัวครับไม่กล้าเข้าไปทำไม่กล้าเข้าไปจับคุณแจ็คอาร์มี่สวัสดีครับอาจารย์ครับพระกริ่งพระปรมีใครปลุกเสกบ้างครับผมแนะนำให้ลุงแต่งไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับ ผมมีประสบการณ์กับผงพรายที่ในพ่อพรายถ้าบนกินเจด้วยนะยิ่งได้ผลผมใช้แค่ลูกอมหน้าเห็นไหมเนี่ยมีคนเคยใช้แล้วได้ผลจริงนะครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
11: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
12: นายยอดพลวิทยากุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
13: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าน
2: ำพักชะมดชะลูดช้อนดอกโอ้เยอะมากนะขี้ใครเสมาขี้ใครเจดีและผงปฐมังผงอิทิเจผงเตนิสิงเหผงพุทธคุณผงหน้าหน้าทองผงธาตุทั้ง4บทให้ละเอียดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นพิมพ์เป็นรูปพระควัมกดเข้าไปในพิมพ์เนี่ยให้เป็นรูปพระควัมก็คือรูปของพระปิดตาเนี่ยนะครับแล้วปลุกเสกด้วยคาถานี้ครับฟังให้ดีนะคาถานี้คือคาถาที่เขาเอาไว้ปลุกเสกพระปิดตานะสมัยโบราณนะครับอุมังตารามิมหาสัพพะพุทธาชะปะมังรานะนี่เมื่อก่อนนี้คนโบราณเขาจะท่องแบบนี้นะครับเขาจะเอาพระตาที่ได้เนี่ยใส่ในบาตรพระนะครับแล้วปิดฝาบาตรให้มิดชิดแล้วก็จะท่องวาริกรรมคาถานี้อยู่เนี่ยจนกระทั่งพระประควัมเนี่ยที่อยู่ในบาทเนี่ยลุกขึ้นวิ่งวนเวียนทักษิณาวัดอยู่ในบาทได้ยินเสียงเหมือนกับแมงผู้วินกริ๊งกรังกริ๊งกรังกริ๊งกรังอยู่ในอย่างนี้เลยนะซึ่งผมโทษนะผมทำมาแล้วนะสมัยได้พระปิดตาองค์ลักลักมาเนี่ยผมตกดึกไม่ได้หลับได้นอนเลยนะท่องคาถานี่แหละอุมังตรามิมหาสัพพพุทธาชัปปมังรานะอุมังตรามิมหาสัพพพุทธาชัปปมังรานะเนี่ยท่องอยู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่มีสมาบัติไม่มีสมาธิอะไรที่จะไปทำให้พระท่านเคลื่อนไหวนะครับแต่เราก็เหมือนกับมีอุคหานิมิตของเราว่าเราเห็นพระเคลื่อนไหวนะครับตามตำราเขาต้องบริกรรมจนกระทั่งท่านลุกขึ้นนั่งได้นะครับให้นั่งได้ก่อนแล้วก็พระพระควัมเนี่ยเมื่อปลุกเสร็จสำเร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีอนุภาพสูงมากนะครับที่สำคัญคือนอกจากเรื่องของการป้องกันพยานอันตรายแล้วอยู่ยงคงกระพันชาตรีแล้วนะครับอาวุธใดๆก็ไม่ต้องมาแผ่วผ่านเหนียวด้วยนะเห็นไหมมีเสน่ห์เมตตามหานิยมวิเศษยิ่งนักจุดมุ่งหมายแรกๆเขาสร้างนี่คือแบบต้องเป็นแบบมีเสน่ห์นะมีเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็สมัยก่อนเขาบางทีไม่ได้ติดตัวไปนะเข้าพระควัมเนี่ยแช่น้ำมันหอมแล้วก็ไหว้เอามือแตะน้ำมันหอมเจิมไปก็ไปแล้วนะครับคนทั้งหลายเห็นหน้าก็จะเมตตารักใคร่หลงไหลนะครับแล้วบางคนเขาก็ใช้วิธีอมเข้าปากอาราธนาไว้ท่านช่วยถ้าให้อาจารย์เลือกห้อยแค่องค์เดียวอาจารย์เลือกห้อยอะไรครับคุณยีนถามนี้ทุกครั้งเลยป่ะผมอยากรู้เนี่ยมีคนถามคำถามผมทุกครั้งเลยอ่ะผมบอกเลยนะว่าอย่าเอาคำถามที่เป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตนะครับตัวเราเองเนี่ยเราถูกโฉลกกับพระที่ไหนยังไงของเราก็ใช้พระนั้นนะครับไม่ต้องไปเอาคนอื่นมาเป็นมาตรฐานไม่ต้องคุณห้อยอะไรแล้วผมจะได้ห้อยบ้างอ่ะไม่ต้องเลยเอาที่เราห้อยเราสบายใจจบเชื่อผมนะนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะคุณต้องคาถาให้ดีแล้วพระควัมเนี่ยพกติดตัวไปก็ได้หรือว่าจะอมไว้ในปากก็ได้นะครับได้หมดนะครับเสน่ห์แรงจริงๆนะครับ แล้วก็เมื่อเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาเศษที่เหลือมาปั้นเป็นลูกประคำลูกกลมเล็กๆลูกอมอ่ะเนี่ยจุดที่เริ่มของการสร้างลูกอมจากเนื้อผงคุกรักทั้งหลายเนี่ยก็มาจากการทำจากการสร้างพระปิดตาพระขวัมนี่แหละนะครับเขาเอามาทำคล้องคอก็ได้เป็นมหาระรวยมหาเสน่ห์มหานิยมนะครับก็จะมีคาถาเฉพาะของเขาอีก108บท108คาบที่ท่องไปนะครับคือว่าคนที่เป็นนักธุรกิจนักแสดงนะครับนักร้องนักเทศนักพูดทั้งหลายเนี่ยใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ดีคนที่ใช้เก่งๆเนี่ยนะบูชาดีๆเนี่ยสามารถล่องหนหายตัวกำบังกายได้ไฟเผาไม่ไหม้อ่ะโอ้สุดยอดฉะนั้นตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยพระขวัมหรือพระปิดตาเนี่ยก็คือสุดยอดของการสร้างพระก่อนเป็นเอกอุเลยนะครับย้อนไปดูเมื่อกี้ที่จะบอกนะอาจารย์ยานโชท่านบอกว่าถ้าเกจิไหนเก่งๆแล้วเนี่ยวิชาแก่กล้าเนี่ยต้องทำพระปิดตาได้สร้างพระปิดตาได้บริกรรมคาถาจนกระทั่งพระนั้นลุกขึ้นนั่งวิ่งรอบบาทเหมือนเป็นแมลงผู้เลยวิ่งวนเวียนอยู่ในบาทแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เราได้เห็นแบบนั้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณต๊อกเมืองเหนือสวัสดีครับโอ้โหคุณต๊อกหายไปนานนะไม่ได้เจอกันเลยสบายดีนะครับคุณต๊อกนี่สุดก็เป็นหัวเรือใหญ่สายช็อปเปอร์นะอยู่ทางเชียงใหม่นู่นด้านโชคลาภมีหรือเปล่าครับอาจารย์โชคลาภนี่มาก่อนเลยครับมาก่อนเลยสวัสดีครับโชคลาภมาก่อนเลยครบเครื่องครับพระขวัมปตินี่ครบเครื่องนะเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายคงกระพันแคล้วคลาดนี่คือความขลังของพระปิดตาทุกคนจะได้เข้าใจว่าทำไมผมถึงได้ต้องมีห้อยพระปิดตาติดตัวตลอดเพราะผมชอบเพราะศึกษามาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ใช่สำนักเดียวนะสำนักไหนก็ได้คุณไปเลือกเอานะครับเอาที่คุณชอบอะนะนั่นก็คือพระปิดตานะมีใครสงสัยอะไรกับพระปิดตาอีกถามเข้ามาได้ถามเข้ามาได้ถามเข้ามาทุกอาจารย์หรือเปล่าครับใช่ครับทุกอาจารย์ครับถ้าไม่เก่งทำปิดตาไม่ได้ครับปิดตาต้องถ้าอาจารย์ไหนเก่งต้องสร้างพระปิดตาครับคุณเวิร์ก1661บอกสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับลูกน้อง ล้อเล่นครับล้อเล่นนะครับฉะนั้นใครไม่รู้จะห้อยอะไรก็เนี่ยเอาปิดตามาห้อยไว้ก่อนรับรองสบายใจไปไหนไปกันคุณสมิงบอกสวัสดีครับให้หัวใจมาด้วยนะขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนอาจารย์พอจะทราบประวัติเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญที่ออกวัดกัลยาไหมครับณตอนนี้ผมนึกไม่ออกจริงนะรู้แค่ว่าหลวงปู่บุญท่านก็ทำเหรียญเจ้าสัวที่วัดกลางนั่นแหละนะครับมีคนหล่อแล้วก็มาให้ท่านเสกเดี๋ยวนี้ก็เหรียญเป็นล้านแล้วนะ7หลักแล้ว7หลักแล้วต้องเจ้าสัวจริงๆถึงจะมีใจอ่ะ ของบางอย่างต้องมีบุญญาธิการจริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับรูปกับเหรียญอันไหนดีกว่ากันครับไม่มีอันไหนดีกว่ากันครับอยู่ที่คนบูชานะครับอยู่ที่คนบูชาอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องนี่พูดไปแล้วสิงหลวงพ่อมุ้ยกับพ่อหอมอะไรเด่นคงกระพันกว่าครับผมนี่นะขอยืนยันนะแฟนรายการอย่าเอาหลวงพ่อมาเทียบกันเลยครับท่านไม่ใช่สินค้าไม่ใช่รถจะมาเทียบคนนั้นเก่งกว่าคนนี้ไวกว่าคนนั้นคล่องกว่าไม่ต้องครับคุณได้มาองค์ไหนแล้วคุณบูชาให้ดีแล้วชีวิตคุณก็จะดีเองนะครับอาจารย์วันนี้ห้อยอะไรครับโอ้เพิ่งมาอีกแล้วเนี่ยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วตามประวัติเด่นด้านมหาเสน่ห์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ว่ามวลสารที่ท่านใช้ในนั้นน่ะมันมีพวกแบบว่านดอกทองพวกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมตตามหานิยมเยอะนะครับโอ้โหนี่นะนี่ก็คือที่มาที่ไปของว่าทำไมผมถึงชอบพระปิดตาแล้วทำไมผมถึงแบบแนะนำทุกคนว่าถ้าไม่รู้จะห้อยอะไรก็ห้อยพระปิดตานะเพราะอาจารย์ทุกคนเกจิทุกคนจะต้องสร้างพระปิดตาขึ้นมาหนึ่งชุดนะแล้วถ้าไม่เก่งจริงก็ทำไม่ได้นะครับจะมาซีซัวทำไม่ได้อันนี้ไม่พูดถึงเกจิรุ่นใหม่โทษเห็นอาจารย์วิรักษ์แกใช้คำว่าคูบาอุกแก๊สคูบาอุกแก๊สอุกแก๊สก็คือบ่มแก๊สก็คือว่ายังไม่ถึงจุดที่เก่งพอแต่ว่าบ่มเอาเพราะว่าต้องการที่จะมาปั่นตัวเลขหาเงินกันนะดาวผีนะเมตตาไหมไม่เคยใช้ครับผมห้อยพระปิดตาทุกวันครับพ่อแก้วโอ้โหดีมากครับคุณโอภาสดีมากๆเลยครับใครมีอะไรสงสัยถามเข้ามาครับถามเข้ามาฉะนั้นเราได้รู้แล้วว่าทำไมคนโบราณต้องสร้างพระปิดตาวิธีการสร้างปิดตาหลวงปู่โต๊ะกับสายวัฒนพันธ์สูงเหมือนกันไหมครับคุณป้าปี้ผมไม่ตอบไม่ได้จริงๆนะอันนี้ลึกกว่าที่ผมจะรู้นะลึกกว่าที่ผมจะรู้ผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนะครับบทอิติปิโสถอยหลังไว้ใช้ด้านไหนครับคุณต้องไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเลยเขาจะมีคนอธิบายไว้เยอะแยะนะครับคุณเจอรี่บอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปิดตาหลวงพ่ออิ่มครับผมดีใจด้วยครับคุณอมรเทพนะครับเนี่ยคนที่ถามทั้งหลายนี่ผมอยากรู้ว่าคุณเคยศึกษามาเองไหมนะครับผมไม่อยากให้เราแค่ฟังคนเล่ามานะอยากให้เราศึกษาเองด้วยของเรานะครับคุณมยมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเราศึกษาของเราเองด้วยเราจะได้รู้มีข้อมูลของเรานะครับอย่าแค่ฟังเขาเล่ามานะครับเชื่อผมศึกษาเองแล้วดีนี่วันนี้ผมเหมือนกับมันเหนื่อยๆยังไงไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยก็ได้ช่วงนี้พอเข้าสู่วัยชราภาพนี่ต้องโอ้โหต้องดูแลสุขภาพให้ดีไม่งั้นโทรมไวมากคุณมีคำถามว่าลองพระผิดไหมครับถ ถ้าเป็นไปได้อย่าลองเลยครับเห็นคนลองแล้วเรือหายไปเยอะแล้วครับคุณพเนจรคุณเพชรมณีแล้วสวัสดีครับคุณครูกล้าสวัสดีครับอาจารย์แหวนหลวงปู่ยิ้มดูดพลังไปครับเลยเหนื่อยๆผมชอบมากเลยนะแหวนหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเป็นแหวนที่น่ารักมากเลยอ่ะทรงพลังจริงๆใส่แล้วทรงพลังจริงผมเหนื่อยเรื่องอื่นนะไม่ได้เหนื่อยแหวนเหนื่อยเรื่องอื่นอาจจะเป็นว่าเย็นยังไม่ได้กินข้าวก็นะเดี๋ยวนี้พยายามกินให้มันมื้อเดียวสองมื้ออะไรเงี้ยพอแล้ว คือปล่อยให้ร่างกายได้หิวหน่อยดีมากครับล้อพอเป็นกระใสคือเราต้องปล่อยให้ร่างกายได้หิวๆหน่อยครับแล้วมันก็จะเริ่มแบบผลิตพลังงานออกมาเยอะๆนะยิ่งนอนกลางคืนโหยๆไปแบบไม่ได้กินอะไรเนี่ยดีมากเลยคุณออสบอกขอให้สุขภาพแข็งแรงครับพี่ชาขอบคุณครับคุณออสเท่าที่ไหวนะสังขารคนเรานะต้องบอกว่าตามนั้นน่ะเราฝืนสังขารไม่ไหวก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับใครสงสัยอะไรถามเข้ามานะทุกคนลงทะเบียนกันหรือยังเนี่ยคนละครึ่งพลัสอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าเผลอเรอนะรีบลงซะอย่าคิดว่าอย่าเห็นว่าเงินเล็กน้อยนะครับไม่มีเงินเล็กน้อยนะเงินเป็นเงินทั้งนั้นแหละครับใครมีโอกาสก็รีบลงทะเบียนซะได้มีตังค์ใช้ฟรีๆด้วยแล้วอย่าไปคิดงงมากอะไรก็จะ 60-40% อะไรก็ใช้ไปเถอะนะครับอย่าได้อย่าไปคิดเยอะอย่าปวดหัวเยอะว่ากันมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เป็นวันหยุดอีกแล้วเนาะไปเที่ยวไหนกันอันนี้คนป่ามีปืนแล้วมีสตังค์ด้วยสู้ๆสู้ๆนะครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าจะมีรายการใหม่นะครับในคลื่นด้วยนะครับเขาว่าสนุกน่าดูพี่ฟิลิปกับพี่ดี้นิติพงศ์เนี่ยมาจัดเองเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยจัดสดด้วยสองคนนี้ตัวฮาเลยแหละนะครับไม่รู้คนในรู้จักยังรู้จักกันอยู่หรือเปล่าพี่ดีนิติพงศ์หอนาคพี่ฟิลิปนี่เมื่อก่อนเป็นผู้ที่ดูแลศิลปินแกรมมี่นี่แหละเอาพระเครื่องหรือเครื่องรางแขวนบนหัวนอนดีไหมครับผมขอแนะนำให้คุณเอาแขวนคอครับอย่าไปแขวนหัวนอนเลยเดี๋ยวลืมแล้วจะน้ำตาตกในผมบอกให้บางคนชอบแขวนตรงประตูชอบอะไรเงี้ยลืมแล้วกลับไปแล้วมันหาไม่เจอนะโอ้โหจุกอะจุกจริงๆใช้คำว่าจุกจริงๆอย่าล้อเล่นเลยฉะนั้นนั่นแหละพระไม่หนักขนาดหรอกนะครับแขวนกับตัวเรานี่แหละดีที่สุดไปไหนไปกันเกิดเหตุไรฉุกเฉินปุ๊บวิ่งออกมาก็ยังพระอยู่กับเรานะขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมอ่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมก็หมดสภาพจริงๆเพราะวันนี้เหนื่อยมากนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้ลูกอมมาพ พ่อไลท์มาเนื้อหาจัดมากครับโมของดีครับพ่อไลท์พ่อไลท์วัดเขายี่สามนะดีมากดีมากนะครับผมก็วันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนื่อยหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีแรงจะจัดนะครับต้องขออภัยด้วยดูแลสุขภาพนะครับพักผ่อนเยอะๆค่ะขอบคุณครับคุณบิ๊กกิต้าขอบคุณครับเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะประคองสังขารไปนะครับให้มันพ้นๆไปเดี๋ยวพอแรงกลับมาเดี๋ยวก็มาจัดกันคึกคักหมดอ้าววันนี้ก็หมดเวลาแล้วสถานีเตือนมาแล้วนะครับเพราะมันต้องตรงกันหลายๆที่เจอกันใหม่เพื่อเรื่องหัดหน้านะครับเรื่องหัดนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่พฤหัสหน้าจริงๆครับสวัสดีครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: ังไม่ใช่เข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอครับผมนะครับโดยมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมเย้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับไว้ชมย้อนหลังนะครับนั่นคือ YouTube Channel นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับผมตอนนี้ก็ยังคลิปยังมีน้อยไปกด Subscribe กันได้นะ
1: ชอบท่าเวลาพูดมากพี่ต้องถึง
0: คือเมื่อกี้ตอนน้องส่งเข้ามาแล้วนึกไม่ทันไงสคริปต์ชิบหายแล้วสคริปต์อะไรเนี่ย
1: น
0: ั่
1: งมาพี่
0: ใช่ครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับก็สิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนมีนานะครับผมนะแต่เราก็ยังมีใจกันอยู่นะครับผมนะแล้วก็ดีไหมดีไหมม
1: ี
0: นามีใจถือว่าผ่าน
1: ถือว่าผ่าน
0: นะครับผมนะฮะก็รายการมิกกี้ลอยก็ขอต้อนรับนะครับสาวๆนะสุดร้อนแรงนะครับสิ้นเดือนมีนาต้อนรับเมษานั่นคือสาวๆวงวีวาย
1: เลิศมาก
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: 3 4อะไรอย่างเง
4: ี้ยโอเค1 2 3 4วีวายสวัสดีค่ะพวกเราวีวาย
5: ว
6: ี
5: ไวฟ์ค่ะ
6: ญี่ปุ่นวีไวฟ์ค่ะ
7: วาวาวีไวฟ์ค่ะ
8: เอมมี่วีไวฟ์ค่ะ
0: เย้พูดไม่กะจะไม่ให้ตัดกันเลยนะครับนะฮะก็สวัสดีแฟนๆวีไวฟ์ด้วยนะครับผมนะที่ติดตามกันมานะครับไหนมาดูซิมีใครของคุณมารอวีไวฟ์นะครับโอเคนะฮะสะดวกรอวีไวฟ์ครับนี่เป็นไงรู้เลยรู้เลยแฟนตัวจริงนะครับผม FC วีไวฟ์นะครับ FC นี่แปลว่าคอนเฟิร์ม
1: ไม่ใช่
0: แฟ
1: นคล
0: ับ
1: แฟนคล
0: ับ
1: อ๋อ
0: แฟนคลับนะฮะแล้วก็มีส่งดอกไม้ด้วยขอบคุณมากนะครับส่งดอกไม้ส่งปรบมือได้ครับอาจจะส่งเหรียญมาให้เป็นกำลังใจก็ได้เหมือนกันนะฮะคือไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผมไม่ค่อยถนัดไลฟ์แล้วก็แบบมีของรางวัลแบบของขวัญอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะนะครับเราไว้เรามาคุยกับสาวๆดีกว่านะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วตอนนี้สคริปต์ในหัวยังรันไม่ออกเลยตอนนี้มันตื้อไปหมดนะฮะนะฮะวันนี้ก็มาเจอครั้งที่2แล้วนะครับก็ดีใจมากๆจริงๆนะครับกับการเติบโตของพวกเธอนะครับผมนะฮะปรบมือครับผมชื่นชอบเหลือเกินนะครับกับMV ถึงกับร้องไห้เลยเหรอวาวาถึงกับร้องไห้เลย
1: โธ่โธ่มันซึ้ง
0: ค่ะอ๋อฮะโธ่ครับผมจะพูดถึงจามเนี่ยขอนอกเรื่องแป๊บนึงผมเคยได้ยินน้องคนหนึ่งเขาจามเขาแบบ
1: ให้หนูเป็นไหม
0: แบบมันเหมือนแมวอ่ะมันกึบแล้วมันจะออกไหมวะ
1: มันต้องมันสบายจมูก
8: มันต้องยังไงถึงจะ
0: มันต้องฮัทเฉย
8: คือการคนเป็นไงมันต้อง
0: ฮัทเฉยฮัทเฉยน้องเงี้ยนะฮะอ่ะเรามาถามกันดีกว่านะครับตอนนี้เรียกว่า Revive นะครับก็เรียกรีบอร์ดแล้วกันนะฮะกำเนิดใหม่นะครับผมนะแล้วก็ซึ่งเกิด
1: ไม่หนูรู้สึก
0: แล้วเสียงชัดด้วยนะแผลบแล้วกำเนิดใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากยังไม่ได้รีบอร์นมากมายเลยนะครับผมอยากให้ช่วยเล่าคอนเซปต์หน่อยนะครับว่าจะทั้งอยากรู้แล้วกันว่าคอนเซปต์ของ VY ตอนนี้เป็นยังไง
1: โอเคได้เลยคือคอนเซปต์มันเป็นงี้ค่ะวะ
7: เริ่มเลยค่ะว่าไปเอมี
0: ่ส่งถึงญี่ปุ่นนี้หมดแล้วนะในญี่ปุ่นส่งพี่มิกกี้อ่ะเรียบร้อยครับผมไม่ต้องคุยนะฮะ
7: ก็จริงๆเหมือนคอนเซปต์ของพวกเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มทำเพลงที่2มาแล้วอยากจะเพิ่มคอนเซปต์ความเป็นเกิร์ลแบนด์เข้าไปด้วยเพราะว่าอยากให้มันมีความแบบเขาเรียกว่าหลากหลายแล้วก็มีแบบชาเลนจ์มากขึ้นเนาะสำหรับตัวพวกเราเองนะ4คนด้วยค่ะใช่ดูโตกว่าซิงเกิลแรกปังหัวใจรัวๆมากขึ
0: ้
7: น
0: มากเลย
7: ใช่
0: เร
7: ีย
0: กว่ามากเลย
7: เหมือนพีคแบบคือทุกคนคิดว่าเพลงต่อไปของเราเป็นเพลงรัก
0: ป๊อปใสๆอีกแล้ว
7: คาวาอี้แบบสีชมพูอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเพิ่มไปให้มันสีแดงไปเลย
0: แล้วก็เพิ่มดำเข้าไปด้วย
7: ใช
0: ่ก็ร้อนแรงแล้วดุดันเลย
7: ต้อนรับเมษาค่ะ
0: ต้อนรับเมษา
7: ใช่ค่ะ
0: จริงๆมันร้อนแต่กุมภาร้อนไม่เกรงใจด้วยคือแบบซักผ้ามาบอกเลยว่าซักยังไงฝนก็ไม่ตกล้างรถยังไงฝนก็ไม่ตก
7: ใช่
0: โอ้โหสีรถกับผ้านี่ซีดไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คุณจิ๊บบอกโยนเก่งนะฮะงั้นมาถามเรื่องแนวดนตรีของวีวาร์ดีกว่านะครับผมนะว่าตอนนี้แนวดนตรีของเราเป็นแนวไหน
1: ค่ะคือแนวดนตรีเป็น
7: แนวแบบว่า จริงๆตอนคือวีไวท์อะค่ะเราคง
0: ญี่ปุ่นเรียบร้อยเนาะ
7: เ
0: รียบร้อยเน
7: า
0: ะ
7: โอเคค่ะก็คือแนวดนตรีของเราจริงๆก็เริ่มจากป๊อปแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะผสมกันแล้วก็เหมือนมีความเป็นแบนด์มากขึ้นสำหรับเพลงแรกเนี่ยมันจะมีความอิเล็กทรอนิกส์มากทีนี้พอซิงเกิลที่2อะค่ะเราอยากเรพรีเซนต์ความเป็นแบนด์ก็เลยมีความผสมกับแนวที่มันเป็นล็อกหรือว่าผสมแนวลาตินเข้ามานิดนึงในท่อนโซโล่อะไรอย่างเงี้ยใช่ดูแบบมีความโตมีความรู้ขึ้นนี่
0: ดูมีความรู้
7: มีความรู้ข
0: ึ้นมันดีไหมนะ
7: ดูจริงจังขึ้นเลยนะคะให้เห็นว่าเอ้ยพวกเราอ่ะเล่นเองได้คิดเพลงเองได้อะไรเงี้ยเล่นเบสเองอัดเป็นโนกีตาร์เอง
0: อ๋อที่ผ่านมานี่คือเป็นสแตน
7: ใช่ค่ะ
1: เพลงแรกเพลงแรก
0: อ๋อที่ไปดูในงานเจแปนเอ็กโปนี่คือสแตนเหรอครับ
7: ไม่ใช่
0: นั่นคือกดไม่ลงคีย์ใช่ไหมไอ้นิ้วมัน
7: กดไปที่ถักหมดเลยแล้ว
0: ก็ไอ้ที่เล่นนี่แบบไม่ได้กดด้วยไอ้นี่ดีดลม
7: กีตาร์ก็
0: กดไม่ลง
7: มิ้วไว้
1: เราไม่เอาสาระแล้วคือจะไม่มีคนจ้างหรอกไม่เอาพูดความจริง
0: เลยเล่นเก่งจริงๆนะครับวงนี้แบบโหโซโล่นิ้วหายอ่ะเคยเห็นไหมฮะ
7: อุ้ยสายหายเลยค่ะ
1: เพราะว่าไม่ได้กด
0: ใช่ถูกให้เอมี่มากับเราด้วยนะ
7: ไม่ตอนนี้เอมี่ยังไม่ทันเลย
1: แรกอยู่
0: กำลังโหลดอยู่ตั้งแต่พี่ไปดูด้วยเหรอวะ
7: จริงแบบ
0: ไปสิใช่เธอยังมองฉันอยู่เลยอ่ะนั่นไง
7: ที่ไหนอ
0: ่
7: ะ
0: เอ้า
7: โอ้ยแล้วญี่ปุ่นตบแบบโอ้สะท้อนแก้วหู
0: เจแปนได้โปรไงเฮ้ยเราได้ขึ้นนะ
7: วง
0: เราได้พี่อยู่หน้าเวทีพี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ดึงมาใช่ไหม
7: ใช่พี่กี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูอะไรอย่างงี้หนูว่าเห็นแต่จานแดงค่ะเวทีนั้นอ่ะ
1: ใช่หนูก็เห็นจานแดง
0: เขานั่นแหละเขาอยู่ในอยู่ฝูงชนแต่พี่อยู่หน้ารั้ว
7: อ๋อไม่น่าเด็ดเลย
0: ใช่
1: จริงจริงวันนั้นที่มิกกี้ไปเพราะว่าใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ตใส่ถุงเท้าสีชมพู
7: จำได้แม่น
1: ใครก็ไม่รู้พูดถึง
0: เกือบจะดีใจแล้วเชียวนะฮะนะครับก็ทำให้รู้ว่าเรามีการพัฒนามากขึ้นนะครับผมกับทั้งด้านเรื่องดนตรีแล้วก็ทางด้านแนวเพลงแต่น่าจะหนักไปทางร็อกไหมหรือป๊อปร็อกคือยืนป๊อปร็อกหรือเปล่า
7: เพลงนี้หนูว่ามันมีความป๊อปร็อกด้วยใช่ค่ะดูมากกว่าเพลงแรกเนาะ
1: ใช่
0: เพราะเรารู้สึกว่าความเซ็กซี่ของในเพลงเนี้ยค่อนข้างเยอะ
7: ใช่ค่ะ
0: นะครับผม
7: เหมือนเพลงนี้จริงๆถ้าทำที่มันทำให้มันดูร็อกน่าจะเป็นเบสกับกีตาร์ค่ะ
1: เออกีตาร
7: ์มันดูความแบบใช้เสียงแตกเนาะใช่
0: เสียงแตกยังไงครับผม
7: แบบ
0: ไม่สะดวกร็อก
7: พี่ๆบอก
1: ใครไม่มีใครห้ามใครเลยตอนนี
0: ้ดีส่งเสริมกันสนุกสนุกนะ
7: ทำเบสไหมคะเบสเป็นไงบ้างล็อก
0: อ้าวล็อกถ้าเกิดไม่ล็อกมันเบสมันจะเป็นอย่างงี
7: ้อ่
0: าถ้าล็อกเบสจะอย่างงี้อย่
1: างงี้เรา
0: จะเล่นเล่นได้อยู่อ๋อ
1: แบบ
7: ซิงเกิลนิ้วล็อก
0: นิ้วล็อกไงนิ้วล็อก
7: โอเค
0: เอมี่ทำนิ้วล็อกเป็นไงครับ
7: เอ้โอ้ยเ
0: จ๊งเมื่อกี้เห็นกำตั้งแต่ตรงนี้แล้วพี่ส่งมาไหมพี่ส่งมาไหมส่งมาเน่
1: ถ้าเป็นจ้าเลย
0: นะถ้าเป็นนิ้วโป้งนี่คาราบาวเลยนะเกือบผิดนิ้ว
7: นะฮะ
0: แหมรอนะครับ
7: ทุกคนหัวล็อกกันใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลย
0: ขอแซวหน่อยหัวล็อก90มากเลยครับ
1: หัวล็อก2
0: นี่ต้อง525656งงเฮ้ยน้องส่งอะไรมาครับเนี่ยงงใหญ่เลยนะฮะ
7: เล่นดูค่ะ
0: นะฮะก็มันก็เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นรากฐานของดนตรีเลยก็ว่าได้
7: ใช่
0: นะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูซิงเกิลหน้าครับว่าเธอจะไปแนวไหนนะครับผมนะอ่ะมานะครับผมขอคุยต่อนะสำหรับเพลงนี้ครับไม่สะดวกหรอกนะครับผมอยากให้บอกเสน่ห์ ของแนวดนตรีซิงเกิลนี้หน่อย ว่าเฮ้ยมันจะซิงเกิลนี้มีเสน่ห์ตรงไหนให้พี่ๆได้ไปฟังตรงนั้นเน้นๆหน่อยอะไรอย่างงี้ที่เป็นเอกลักษณ์เรา
7: ทีละคนเลยมั้ยคะ
0: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั่งเก่งเลยเนี่ยมันเป็นนั่งเก่ง
7: เขากำลัง
0: นึกว่าจะส่งล็อกให้ไงกับมือปิดไปเลย
7: energy หมดไปตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้ว
0: อ๋อก่อนจะบอกนะครับบอกแฟนคลับนะว่าก่อนหน้านี้พวกเธอทั้ง4คนนะได้ไลฟ์สดใน TikTok ผ่านทาง TikTok ช่อง channel ชื่ออะไรฮะ
1: VYTH
7: ค่ะ
0: อะไรนะแล้วก็ตอบพร้อมกันล่ะให้มันงงไปเน
1: ี่ย VYTH.officialth ค
0: ่
1: ะ
0: ดอทนี่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเหรอ
1: มันเป็นจุดเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจุดเลย
1: ไม่ใช่เขียนดอทที่
0: ญี่ปุ่นนึกอยู
1: ่กลับมาน้อง
0: เปลี่ยนภาษาเข้าวะ
7: มีดีโหลดในหัว
0: น่ะมาเอมี่ยิ้มแห้งแล้วไม่ทันไม่ทันไปตั้งแต่5255แล้วเนี่ย
7: อุ๊ยพี่ลาเต้5255
0: นั่นคือว่าพวกเธอเนี่ย energy เต็มที่แล้วนะประมาณกี่ชั่วโมงตรงนั้นที่ไลฟ
1: ์3
7: 3
0: 3ชั่วโมง3เสียงแหบหมดแล้ว
7: ตอนค่ะ2ชั่วโมงแล้วพอมีคนส่งของขวัญปุ๊บใครไม่รู้พูดไปถึง3เลยไปถึง3เลยอะไรอย่างเง
1: ี้ยส่งปาวานเน
7: ี่
1: ยค่ะ
7: อ๋อพี่เลิฟส่งไอ้นี
0: ่ปาวาน
1: เครื่องบิน
7: แล้วก็ดาวหางอะไรอย่าง
0: เงี้ยปกติคุณวาเขาได้คนเดียวนะไอสิ่งพวกเนี้ยไอวาดาวหางนี่คือวันนี้เขามาสปิดแบ่งไอเพื่อนนะเออ
7: มาเราขนจากทุกห้องมาเลยค่ะ
0: อ๋อดี
7: สี่ห้องมาปุ๊บแบกเดียวกันใช่
0: ก็ดีนะครับเพราะว่าก็จะได้ดูว่าใครเป็นท็อปสเปนเดอร์นะฮะเรื่องพวกนี้ห้ามยอมกันนะครับห้ามยอมกันเด็ดขาดในเรื่องพวกนี้มันเป็นชุดเรื่องชุดหน้าชุดตานะครับผมนะฮะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนวะเนี่ยอ๋อ
7: จุดถึงจุดถึงจ
0: ุ
7: ด
0: ถึง
8: จุดไม่ใช่จุดเสน
0: ่
8: ห์ของเพลง
0: เสน่ห
7: ์
0: ของเพลง
7: ต่อทีละคนอ
0: ยู่กับเรานะพี่อยู่กับเรา
7: เฮ้ยเก่งมาก
8: เก็บ
0: โอเคครับขอบคุณมาก
7: เริ่ม
0: ไม่เธอที่เธอตอบสิ
7: เขาโยนแล้ววะ
0: คุณญี่ปุ่น
1: เสน่ห์ของ
0: จะมานั่งเก็บมือไม่ได้นะ
1: เสน่ห์ของเพลงนี้ก็คือ
0: เป็น
1: ค่ะ
7: เราไงเสน่ห
1: ์อ๋อหนูทุกคนทุกคนสิเพราะว่าครั้งนี้ได้ร้องทุกคนเลยค่ะมีร้องมีแรปมีเล่นดนตรีแล้วก็มีเต้นด้วยเป็นอะไรที่แบบว่านิว
7: ใช่
1: พลิกอีกด้านนึงเลย
0: มีทั้งแรปมีทั้งพลิกนะ
7: เสียงอยู่ใส
0: เสียง
1: ไม่มีเสียงญี่ปุ่นอยู
0: ่เสียง
1: ไ
0: ม่กลับมานั่นคือเสน่ห์ของที่ญี่ปุ่น
7: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่อะไรวะ
7: ก็นะ
0: ไม่ใช่เสน่ห์ที่ญี่ปุ่นหมายถึงว่าเสน่ห์ที่ญี่ปุ่นพูด
1: เส
0: ียง
1: เสน่ห์ของเพลงที่ญี่ปุ่นเป็นคนพูด
7: สุดยอด
8: น่าใครเป็นใครอ
0: ีสงงวะ
1: พี่หนูงง
0: นั่นดิแครอทเสน่ห์เพลงนี
3: ้ก็จริงๆน่าจะเป็นแนวดนตรีเพราะว่าแบบเราหลุดจากความสดใสมาใช่เพราะว่าแฟนคลับที่ติดตาม
0: โลกมันโหดร้ายอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่เหรอแฟนคลับที่
0: โลกมันฟาดหนูครับพี
1: ่ก็พอตัว
0: โอ้เสียงในหูมันดังเน
3: า
0: ะ
3: เขาแบบว่าจะมองว่าภาพเราหน้าตาน่ารักสดใสอะไรอย่าง
0: น
3: ี้แล้วก็อยากให้เขาได
0: ้
3: ใช
0: ่
3: โดยเฉพาะหนุ่ม
0: เพื่อนไม่ค่อย
3: แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวดูฟีดแบ็กเดี๋ยวดูดีเลยเพื่อนไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร
3: ่พูดนะคะว่าแครอทน่ารักที่สุดพูดนะคะพี่ช่วยหน่อย
0: โดยเฉพาะหนูโอเค
3: ใช่มันก็คือไม
0: ่เอาใช่ด้วย
3: ไม่ก็คือว่าแบบเพลงนี้มันก็ represent ความแบบโตขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของพวกเราอะไรอย่างนี้อยากให้เห็นในมุมที่ไม่เคยเห็นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ก็อยากให้ไปดูแบบ
0: มุมเสยอะไรอย่างง
1: ี้ใช่ใช่มุมกดก็มี
0: กด
1: มุมข้าง
7: มุมข้างมุมบนมุมอะไร
0: เดี๋ยวให้เอมี่พูดสุดท้ายจะได้ข้อมูลเยอะๆ
7: นึกไม่ออก
0: จะได้นึกอยู่อ่ะมาวาบ้างครับผมมาวา
7: เสน่ห์ใช่ไหมคะก็น่าจะไปจังหวัด
0: หิวก็เลยทีเดียว
7: ใช่เลยเขาเริ่มเลยแล้วก็จริงๆเหมือนที่เพื่อนๆพ
0: ู
7: ดมันมีความแบบว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทมากขึ้นนะคะคือเหมือนซิงเกิลแรกของเราก็จะมีความสดใสไปแล้ววนี้ของพวกเราก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นวายที่โตขึ้นมีความแบบแพทคือ
0: แพทเดี๋ยวกันนะคือจะพูดอันนั้นแต่มันไม่ได้ก็เลยเป็นแพท
7: มีความโต
0: อะไรเนี่ย
7: มีความเผ็ดขึ้นเผ
0: ็
7: ด
0: อ๋อ
7: มันจะพูดใจจะพูดว่าแซ่บแต่มันในหัวมันคือเผ็ด
0: แซ่บกับเผ็ดเป็นแพทโอ้ยดีนะไม่มีกลิ่น
3: เด็กเจนวาย
0: อ๋อเจนซีเจนซีเป็นแพทนะครับเป็นแซ่บกับอะไรนะ
7: เผ็ด
0: เป็นแพทนะครับแฟนคลับนะครับเคยไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับตอนที่พวกเธอไลฟ์นะครับตอนนี้พิมพ์เข้ามาได้ครับบาแพท
3: บาแพท
7: รู้ไหมพี่เขาน่าจะแบบขำท้องแข็งเลย
3: เอาเลยพิมพ์
0: นะ
7: ใช่มีความเผ็ดมีความแซ่บขึ้นใช่ค่ะ
0: อันนี้เห็นด้วยนะที่เห็นด้วยมาครับ
7: มาไฮมี
8: ่ทุกคนตอบหมดแล้วว่า
0: ไม่ได้มีของเราสิ
1: เราอย่าไปย่อม
7: ขอสาระ
1: ทำเอง
8: คือ
0: ครับ
8: กว่าจะมาได้เพลงนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วที่ทุกคนพูดมาเราทำเองหมดเลยนี่คือเสน่ห์ของเราใช่ตั้งแต่แบบคิดธีมอะไรเงี้ยจนหาชุดแต่งหน้าทำผมทุกอย่างคือแพลนด้วยตัวเองหมดเลย ใช่ค่ะแบบชุด
0: อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บอกมั้งดิญี่ปุ่นบอกมั้งดิ
3: ยังคือแพทย
0: ์อยู่อย่าไปคนเดียว
3: ยัง
0: ไม่หยุดแพทย์นะเราบุ๊กเอาหรือว่าเฮ้ยอะไรโดนอะไรไปวะเรา
5: แพทย์ไม่พี่ไม่เคยแบบว่านั่งอยู่แล้วนึกอะไรแบบตลก
0: นะอ๋อก็มีแค่รายการนี้แหละครับนะขอบคุณมากที่มาทุกคนมาจะตอนแรกนะบอกแฟนคลับนะทุกคนมาพี่วันนี้มีเล่นเกมไหมคือเราก็รู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายนะตอนนี้ก็มันก็จะเครียดกันนะเน
5: า
0: ะ
5: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวขอแบบเพลิน
0: ๆเออดีเส้นเล็กนะครับ
5: กินเสร็จแล้วแพร่ไม่ใช่
0: คนละแพร่ที่เอมมี่ตอบไปเมื่อกี้จบเลยครับผม
8: ตอนนี้ลืมแล้วต้องตอบอะไรอ๋อ
0: เสน่ห์คือของทุกคนแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกันค่อนข้างเยอะในซิงเกิลนี้นะครับผมนะในพูดถึงเรื่องมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมยังไงบ้าง
8: เริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่ง

0: สนุกเราได้มาจากไหนครับผม
1: ก็เหมือนจริงๆเราเป็นคำที่เราชอบพูดค่ะแบบกับเพื่อนหรือกับวงอะไรเงี้ย
0: ไม่สะดวกรอเพื่อนเงี้ย
1: ใช่แบบเป็นฟีลแบบเอ้ยไม่สะดวกนะอะไรเงี้ยไม่สะดวก
2: ไม่สะดวกจริงๆมันคือคำว่าไม่สะดวก
1: ใช่ถาม
2: ว่า
0: เหมือนอาจจะยังอะไร
1: ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราใช้บ่อยก็เลยเอาแบบ
0: ขนาดไหนครับได้จดไหมเรคคอร์ดแบบสแตทมั้ยว่าแบบวันนึงใช้แบบกี่ที
1: จริงๆแบบสมัยนี้คือเราก็แบบว่าอยู่ใน
0: เมมโมรี่ญี่ปุ่นก็ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวๆเฮ้ยพี่ต้องตกจดสแตทเลยเหรอวะเรื่องพวกนี้แต่ต้องทําค่าเฉลี่ยดิเออที่มานี่ไป
1: หนูว่าเล่น RV เนี่ยเก็บสแตท
0: โอ้ชิ
1: ช
0: นั่นไง
1: ค่ะก็เริ่มแต่งจากคำนี้แล้วก็เสนอคอนเซ็ปต์เพื่อนๆก่อนว่าเอ้ยทุกคนโอเคมั้ยกับคอนเซ็ปต์อันนี
0: ้แล้วทำไมต้องเป็นเรื่องความรักมันเป็นเรื่องความรักใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ป่ะโอเคโอเค
1: เริ่มจากเรื่องความรักแต่ว่าตอนที่แต่งอยากให้ทุกคนได้ใช้กับหลายๆสถานะแบบไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าชีวิตประจำวันของเราก็ได้อะไรแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเรื่องความรักอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่ใส่เข้าไปในเพลงอ่ะจะเป็นเรื่องของคนรักเลยที่รู้สึกว่าไม่อยากรอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วเริ่มเลย
0: เอาเท่านี้เหรอ
2: มันก็แบบเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่ไงแล้วเราไม่จำเป็นต้องรออย่างเดียวก็ได้แบบอะไรที่เราทำเนี่ยเราก็ทำนะไม่รอนะอะไรเงี้ย
0: อันนั้นเสียในหัวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันคือคอนเซ็ปต์
0: จริงๆคอนเซ็ปต์นี้จริง
2: เราไม่ต้องรอในความรักที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ย
1: ส่วนของ MV เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนทีม MV ค่ะเขาเสนอมาว่าอยากให้เสนอคอนเซปต์ที่กล้าออกจากเซฟโซนมากขึ้น
0: กล้าออกจากเซฟโซนมาก
1: ขึ้นยังไงมีความชายในแบบของตัวเอง
3: เหมือนความเป็นตัวเองของแต่ละซีน
0: ความชายใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะอย่างคอนเซปต
0: ์ก็แสงสว่าง
1: ใช่
3: พระพุทธเจ้า
0: ใช่ใช่ใช่
1: มีออร่าอะไรอย่างเงี้ย
0: น้ำดื่มดีนะครับผมเนี่ย
1: ฮะอะไร
0: ครับออร่าครับต่อเลยครับวาก็จะพยายามมีสาระไอ้มิกกี้นี่ก็พยายามลงดึงลงข้างนางตลอด
1: เราก็จะแบบไปจริงจังซะแล้ว
0: ก็รายการวาไรตี้ทำไงได้อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: มันก็ต้องดึงใช่ไหมครับแครอท
1: ใช่เดี๋ยวมันจะแพร่ดนะคะ
0: เดี๋ยวแพร่ด
2: โอ้ my god
1: แพร่ดรู้ป่ะหรือพี่คนมาทีหลังรู้ว่าสิ
3: ตอนนี้ขับเล่นแพ
0: ร่ดเลยไปขับกันแพร่ดเลยตอนนี้เละเทะกันหน้าคอมแล้วนะตอนนี้นะครับ
1: หมดแรงก๋วยเตี๋ยวแล้วหรอญี่ปุ่น
0: เอาไปทำอะไรมาครับ
3: กินก๋วยเตี๋ยว
0: กินในไลฟ์เหรอ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู
3: ่นั่งเรียวเรียว
0: อ๋อเรียวเรียว
1: เรียว
0: เออดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตบทุกมุกเลย
3: คนอื่นเขาเต้นมี
1: ใช่
3: เต้นให้หนู
0: เอาเหรอเอาเลยนั่งกิน
3: ได้
0: น
3: ั่
0: ง
3: เอนเตอร์เทน
2: แขก VVIP
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่กินแหลงเพื่อนนะ
3: คนอื่นเขาดูผ่านจอหนูดู
0: ผ่านใจอ๋อ อ๋อนึกว่าคนอื่นเขาดูผ่านจอพี่หนูดูผ่านใจเอ๊ะก็ดูจะมีสักมุกนะฮะ
1: อาจจะยัง
0: นั่นก็คือในการส่วนร่วมนอกจากเรื่องไอเดียกันแล้วนะครับยื่นถึงไปถึงคนพูดแต่งเพลงนะว่าอยากได้แบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปถึงเรื่องคอนเซปต์ MV นะครับผมเรื่องคอนเซปต์มุมมองของไม่สะดวกรอในแต่ละมุมมองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการเติบโตของพวกเธอยังไม่จบนะฮะอันนี้ขมวดปมไม่เฉยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขับไปสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับเอมมี่เชิญครับ
2: ประกาศ
0: ครับผมนะข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับละครนะครับบ้านนางรำนะครับผมนะฮะรอริงอยู่บนเรือนะครับผมนะฮะค่ายนะครับประพัสลาโปรดักชันทางช่อง7นะครับผมเนี่ยก็ซึ่งได้มีการพูดคุยนะครับกันในวันนี้เนี่ยที่ทางช่อง7นั่นเองนะครับนะยังไงก็ไปฝากติดตามรับชมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับอานงฟุตบอลช็อปนะครับผมเนี่ยเป็นร้านนะฟุตบอลนะครับมือหนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วก็เสื้อเดิมๆนะครับยุคเก่าๆก็มีนะครับสำหรับแฟนคลับนะที่สนใจนะมีทั้งเสื้อของทีมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็ที่ของลีกทั่วโลกเลยนะครับก็ที่ร้านนะครับเปิดนะครับวันพฤหัสถึงวันจันทร์นะครับเวลาเที่ยงถึง3ทุ่มนะครับผมปิดวันอังคารและวันพุธนะฮะใครสนใจก็ไปก็ได้เลยนะครับนะครับผมร้านอนงฟุตบอลช็อปนะข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องไปฟังนะครับข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาไม่เมื่อยมือกันเหรอ เดี๋ยวกลับมานะพูดคุยต่อนะครับกับ V Vibe ในรายการมิกกี้ลอสตูดิโอสักครู่เดียวครับผม
4: มิกกี้ลอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลออิทธิพลแนวบุตร

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

0: ันสวัสดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE
0: ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
2: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
9: นางธนนท์ ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาคขอนแสนสุขรายงาน
2: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: เฮ้ยครับก็ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2แล้วของรายการมิกกี้รอสตูดิโอกลับวีวายทุกคนก็งงว่าทำอะไรกันนะฮะก็เมื่อกี้ก็คุยกับสาวๆนะครับผมนะอุ๊ยบอกเลยทุกคนนี่เก่งมากเลยนะครับดูแลตัวเองไม่ได้อ้าวไม่มีคือฮาอะไรกันแค่เราก็ยังงงอยู่เฮ้ยวันนี้เราผิดคาดแครอทมากนะนึกว่าเธอจะแบบจะคุกใส่อะไรเพราะนั่งใกล้คือนั่งใกล้ดีเจได้ไงเราเฮ้ยมันใกล้มือพี่มิกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็นึกว่าจะสวดอะไรบอกด้วยดิอยากรู
7: ้สู้มืออ
6: ๋อสู้มือ
8: คิดไปแล้วเนาะ
6: รู้ไหมว่ามันได้ยินอ่ะเดี๋ยวฉันไปดึงเสียงให้นะอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราค้างกันอยู่ที่ทุกคนในการมีส่วนร่วมนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมนะผมถามส่วนร่วมต่อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นะครับคือน้อยวงมากนะครับที่จะเป็นเกิร์ลแบนด์เนี่ยแล้วก็มีการเต้นเข้ามาด้วยนะครับผมก็ตอนแรกผมจินตนาการว่าสะพายกีตาร์กับเบสเต้นยังไงวะคือคนที่เป็นคีย์บอร์ดกับอิเล็กโทรนเนี่ยยังโอเคกับเป็นโนยังโอเคมันเต้นได้เพราะไม่ต้องแบกอะไรเต้นไงวะเต้นไงไม่รู้ไปดูที่ MV เป็นงานขายของ
7: สุดยอด
6: ขายออทันนัดเป็นไงครับสำหรับไอเดียนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมน
7: คือว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะรอเล่น
6: นี่ก็สดจังเลย
7: เดี๋ยวก็ต้องมาต่อแล้วหนูว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าน้อยวงแต่หนูว่าสามารถเคลมได้เลยว่าเราเป็นวงแรกด้วยซ้ำ
6: นี
7: ่เราอ่ะเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีทั้งหมดเราร้องทั้งหมดเราแรปทั้งหมดแล้วเราก็ได้เต้นทั้งหมดด้วย
6: อ่ะขอสัก8บาร์สิ
9: โย
7: เธอบอกให้รอมาขอแบบนี้มันได้เหรอขึ้นนานเวลายังไม่เคยละกันยูเวสไปจ้ามัน
9: ใช่เหรอ
7: เออนี่เป็นไงล่ะ
6: เฮ้ยปุ๊บพ่าว
7: อะไรร
6: อบอะไรอันญี่ปุ่นอะไร
7: แบบเอฟเฟคไง
6: ร้องไห้อ่ะอ๋อพูด
7: ใช่ก็ค
6: ือเอมมี่ขอยฟิล์ม
9: แปลว
7: ไม่กำลังประมวลผลอยู
6: ่
7: ค
6: ่
7: ะ
6: อ่ะมาครับผม
7: อะไรแบบน
6: ั้
7: น
6: แบบด้วย
7: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะเป็นวงที่แบบว่าคิดว่าเป็นวงแรกคือเราอ่ะตั้งใจที่จะแบบเขาเรียกว่าก็ทดลองเนาะเอออยากลองทำว่ามันทำได้ไหมซึ่งก็รู้สึกว่าทำได้นะ
6: แฟนคลับครับว่าไงครับพวกเธอทำได้ไหมฮะถ้าทำ
9: ได้เต็มเลย
7: อ๋อยัง
6: ทำได้พิมพ์2มาหน่อยนะครับผมนะฮะพิมพ์2มาเยอะเลยนะครับนะแล้วไอเดียนี้เกิดจากอะไรอยากรู้ไอเดีย
7: เรื่องการเต้นเหรอคะจริงๆอะอยากทำ
6: เรื่องเล่นดนตรีก็ได้อะ การเต้นสิ
7: เรื่องการเต้นนั้นจริงๆพวกเราอยากทำกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเลยนะพี่เอาสาระเลยนะอันนี้แบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
7: วงเนี้ย
6: ครับ
7: วงตอนที่เราเป็นโปรเจกต์โฮมรันแ
6: บ
7: นด์อ่ะ
6: ค
7: ือมันจะต้องมีเต้นด้วยพี่จริงๆอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำทุกอย่าง
6: ครับ
7: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: แต่แค่เพลงแรกมันไม่เกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุผลบางอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: เพราะว่าเราสวยไป
6: ใช่ไอ้โหโหมันจะ
7: ไม่สะดวกรอละ
6: อ๋อใช่ชอบคอนเทนต์นี้ที่ทำลงในแนวตั้งอ่ะตอนแรกก็ถ่ายดูอะไรวะน่ะอ๋อโอเคโปรโมทเพลงก็คือเป็นวงที่ตอนเนี้ยเคมได้ว่าหัวบิดน่ะหยุดเลยเฟรมเฟิร์มก็คือเป็นวงที่เคมได้ว่าทำทุกอย่างนะที่นักศิลปินคนหนึ่งหรือวงหนึ่งจะได้ทำงานทั้งร้องนะครับทั้งเต้นครับทั้งเล่นดนตรีนะครับนี่กะจะไม่ให้ใครได้ตังค์เลยนะเนี่ยเอาหมดรวดเป็นพิธีกรไลฟ์สด TikTok โอ้โหเหลืออะไรครับ
9: เหลืออะไรคะ
6: หรือเมอร์ชานไดซ์ครับแฟนคลับอยากได้ไหมฮะแฟนคลับอีกได้ไหมครับ
8: อยากได
6: ้ถ้าอยากได้นะครับไปติดตามในไลฟ์ของดูเธอนะครับเผื่อๆน่าจะมีแน่นอนเร็วๆนี้นะครับผมขายของเก่งจังวะ
8: ใ
6: ครเป็นคนคิดท่าเต้นครับ
7: ช่วยกันช่วย
8: จริงๆจ้างมาค่ะเป็นพี่ VJ TikTok เหมือนกันใช่ชื่อดังท่านหนึ่ง
6: พันกรปะ
8: ไม่ใช่ชื่อพี่มีตองค่ะใช่เป็นเขาเป็นสายเต้นแต่เต้นในTikTokก็
6: แต่พี่สายตลอด
8: ใช
6: ่ไหม
8: ก็
7: ไม่สะดวกหรอก
8: ไม่สะดวกหรอก
6: โอเคเดี๋ยวจะยิงเยอะๆตอนนี้อยากจะเห็นเอมี่แอบแบบช็อตอ่ะ
7: น่าจะช็อตอยู่ตอนน
8: ี้เขายิ้มอยู่เนี่ย
7: ควันขึ้นหัวเลย
6: โอเคมาครับก็คือได้พี่คนนั้นเข้ามาแล้วก็ให้โจ๊กไปไงฮะ
8: ส่งเพลงมาให้ฟังค่ะใช่แล้วก็เหมือนบอกว่าขอท่าที่ไม่ยากมากใช่
9: อยากได้ท่าแบบล็อกปึ้งแต่ว่าอยากให้มีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูมีความลื่นไหลแบบ
8: ใช่เฟมินีนนึงความเซ็กซี่อะไร
7: ยัง
6: ไงอ่ะเพลงก็จะเซ็กซี่ปะโต
9: ใช่หมายถึงว่าไม่อยากได้ล็อกท่าแบบปึ้งปึ้งอะไรอย
6: ่
9: างเงี้ย
8: ใช
9: ่แล้วก็แบบพอเขาส่งดับแรกมาเราก็ดูมีความแบบว่าเอ้ยส่วนโดยรวมโอเคอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีบางท่าที่เราอยากปรับให้มันนู่นนี่นั่นก็เลยแจ้งพี่เขาไปก็เลยได้กลับมา
8: ใช่
9: แล้วก็บางท่อนเราก็มาแบบปรับกันด้วยเช่นแบบตอนที่เปลี่ยนโพซิชันเลยค่ะลองมาจัดกันใช่เปลี่ยนวอล์กกิ้งแบบเราจะเปลี่ยนคนนี้บ้างอะไรบ้างให้ดูมันแบบมีอะไรมากขึ้น
6: เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนคนนะฮะ ไม่ได้มีแดนเซอร์เข้ามาแน่นอนนะครับผม
9: เพราะไม่มีตังค
6: ์
9: ค่ะ
6: เฮ้ยขอห้ามพูดคำนี้เขาเรียกว่า มีน้อย
7: เ
8: พราะว่า
7: แพ้แต่เก็บไว
8: ้ใช้เยอะ
6: โอเคครับเดี๋ยวธรรมชาติเดี๋ยวจักรวาลส่งมาจริงๆนะอยากได้แบบนั้นนะครับ
8: ตอนหลังหนูก็จะเริ่มพูดแล้วว่าเฮ้ยเราจะรวยแน่นอน
6: ต้องรวย
8: ต้องรวย
6: จะรวยมันเมบี
8: จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีนี
6: จะไม่มีต้องเป็น
8: ต้องเป็น
6: ใช่มัดเท่านั้นเราไม่เมบี
8: มัดนะคะลูก
6: ค้ารวยนะครับชอบ
8: เริ่มเลยวันนี
6: ้เริ่มเลย
8: กลับบ้านไปนี่แหละ
6: คือ
8: หนู
6: เลยไลฟ์หน้าครับหน้ามาแน่ๆนะครับนะฮะ
8: ขอเช
6: ิญฮะออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับคือแฟนคลับเขาอยากดูพวกเธอมันดูอะไรดีเจอ่ะ
7: แต่หนูอยากดูพี่
6: นะอะไรนะ
7: อยากดูพี่
9: เขาบอกว่าอยากเห็นพี่มิกกี้เต้นรวย
6: ตรงไหนนะใครพิมพ์ไม่มี
7: มันลั่นขึ้นไปแล้วพี
6: ่อ๋องั้น
7: มองไม่เห็น
6: งั้นเราหนีไปเลยครับผมนะสำหรับแดนซ์แล้วซ้อมกันนานไหมสำหรับท่าเต้น
8: สอง
9: อาทิตย
8: ์
9: ค่ะ
8: ใช่โอซาย
7: กำลังจะส่งอะ
6: วากันแล้วเนี่ยสอง
8: อะไร
6: เพื่อนไม่รู้ไหมสองอาทิตย์ค่ะแต่จะแบบ2 1อะไรเงี้ยอ๋อ2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
9: แต่จริงๆเราเรียนแค่2ชั่วโมงค
6: ่
9: ะ
6: นี่อ่ะยังได้อย่าง
8: เราก็ได้เลย
7: จริงๆอ่ะมีเวลาก่อนที่จะถ่ายเอ็มวี2อาทิตย์แต่ว่าจำนวนครั้งก็อีกเรื่องนึง
8: ใช่
6: จำนวนครั้งว่ะ
8: จำนวนที่ซ้อมอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็แบบ
6: ที่มาเจอกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
8: ใช่ค่ะเพราะเลยแบบหาเวลายากนิดนึงแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปทำการบ้านแต่ว่าเรื่องเต้นน่ะต้องยกถามคนนี
6: ้
8: ว่
6: าใครเป็นคนออกโจทย์อ่ะครับ
8: มาถึง
6: การบ้าน
8: คุณครูอะค
6: ่
8: ะ
6: อ๋อคุณครู
8: ใช
6: ่เอมมี่งงละเอาละผมจะทำวันนี้จะคุยจนกว่าเอมมี่จะช็อตไปเลยอะแบบควันขึ้นแบบ แน่นอนบอกเลยเธอจะไม่น่าแน่ๆจะยิ้มอย่างนี้ตลอดไป
8: ก็เลยจะแบบโยเรื่องถ้าสมมติเรื่องเต้นเนี่ยความหนักใจเอมมี่จะเยอะมาก
6: ทำไมครับ
8: ไหนเล่าสิทำไม
10: เพราะว่าเป็นสิ่งที่กดดันที่สุดในเพลงนี้ค่ะ
8: อืม
10: ใช่คือเราไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเท่าไหร
6: ่อ๋อ isolate ได้แน่นอนเลยใช่ป่ะ isolation body อะไรเงี้ย
10: ไม่ได้ไงค่ะก็ไม่สนิทกับร่างกายไม่ได
6: ้ดังก๊อก
10: ผ
6: ิ
10: ว
6: ผิวหอมแล้วเราทำยังไงครับจริงๆเปิดไอ้นั่นก็ได้นะหอมดีเปิดไป
10: แล้วก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่
6: มองกล้องสิมองอะไรพี่
8: จดชื่นจดชื่น
10: แล้วเราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่2วีคอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนวันพฤหัสนี
6: ้ครับ
10: แล้วก็ถ่ายวันพฤหัสหน้า
6: อ่ะโอเค2ที
8: ่2สัปดาห์
10: ก็คือเป๊ะเลยค่ะแบบใช่เรียนวันพฤหัสแล้วถ่ายมีวันพฤหัสเหมือนกันใช่เพราะแบบพฤหัสถัดไปปุ๊บเราแบบแย่แล้วเราเพิ่งเรียนเมื่อพฤหัสที่แล้วเองแล้วอาทิตย์หน้าเราจะถ่ายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ย
6: แล้วตอนนั้นทำไงครับ
10: ก็ซ้อมหน้ากระจกทุกวันอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเหมือนแบบเราวันแรกไปถึงคือเพื่อนจำท่าได้เลยแล้วแบบเราก็แย่แล้วคือ
6: แสดงว่าเรายังไม่มีพื้นฐานในการเต้น
10: ใช่ค่ะเต้นติดลบเลยค่ะ
6: ห้าหกเจ็ดแปดทำไมต้องนับแปด
8: นับตามพี่อ่ะ
6: ไม่เนี่ยไม่หมายถึงว่าถามเอมี่ครับทำไมว่าเวลาเต้นต้องนับแปดครับ
10: เพราะว่าก็ดนตรีปกติก็1ถึง8ชื่อ
6: เน
10: ี่ย
6: เขายังอยู่กับเราครับหยอก
8: ตื
6: ่นๆโบนะครับ
10: ใช่สุดยอด
6: ผมไม่นับแบบ9 10 11 12อะไรเงี้ย
10: ไม่มีพื้นฐานดนตรีแล้วแค่ไม่มีพื้นฐานเต้น
6: อ๋อ
10: ใช่
6: เคยเจอหรือยัง1และ2และ3และ4เคยเจอยัง
8: อ๋อเคยค่ะ
6: อ๋อเคยเจอแล้ว
10: ใช่
6: 1และ2และ3และ4และ1ไงเคยเจอยังอ๋อเคยเจออะไรด้วย
8: มันก็นับตามโบสถ์อ่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3อ
7: ันนี้คืออะไรพี่เดินวงโยหรือไง
6: ใช่ๆๆๆต้องเดินลงส้นเท้าเลยนะเดี๋ยวมันขยับแล้วมันจะพลัด
8: ยังไม่จบกับแพ
6: ทยังไม่จบกับแพทย์นะครับนั่นก็คือความยากของเรา
10: ใช่ค
6: ่ะโอเคก็คือเป็นการซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกบ่อย
10: ๆใช่
6: นะครับผมนะแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดนักดนตรีจะรู้นะฮะว่าเราจะเราจะโยกได้ตามฟีลลิ่งนะครับผมพอมีบ็อกกิ้งมีท่าเข้ามาเนี่ยในชุดเซตนั้นนะครับผมการไลฟ์บนเวทีอ่ะเราเคยจินตนาการมันจะเป็นยังไง
10: เอา
6: เอมี่ก่อนเลยจะได้จะได้มีไอเดียเพื่อนๆจะได้ลอกได
10: ้อ๋อหมายถึงคำถามคือแบบเราเล่นแล้วเราไปเต้นยังไง
8: ใช่ใช่ใช
6: ่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ถามมีหรือเปล่าโอเคโอเค
10: ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าสมมติเวลาเราเล่นอยู่อะไรเงี้ยจริงๆท่อนนี้อยู่หลังโซโล่พอดีแล้วถ้าเราโซโล่เสร็จอะไรเงี้ยก็ของเราง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องแบบวางกีตาร์อะไรอย่างงี้คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแล้วก็ไปแค่ตัวแล้ว
6: คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแถวบ้านเรียกพวกมันตั้งอยู่แล้วมันวางอยู่แล้ว
10: ใช่แบบของเรากีตาร์กับเบสเขาต้องแบบวางก่อนแล้วค่อยแบบมาเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่
8: ค่ะซึ่งถ้าเราตอนแรกเราคิดว่าถ้าสมมติไปโชว์เนี่ยแหละคือหนูคิดว่าเพลงแรกที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเหมือนข้าเองก็ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติไปโชว์มันจะเป็นยังไงมันจะทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เลยวางแผนกันว่าถ้าเกิดไปโชว์จริงๆเราอาจจะต้องไม่เล่นดนตรีแล้วก็เหมือนไปเต้นกับร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทั้งเพลง
8: ไม่จริงๆมันอยู่แค่ท่อนท้ายค่ะที่มันเป็นท่อนแบบเหมือนเบรกดาว
6: เบรกดาว
8: ใช่แล้วก็จบ
6: ไปกินยา
8: ใช่ไป
7: คือเราไม่ได้จะเต้นอย่างเดียวเพราะว่าเราจะโชว์เพอร์ฟอร์มด้วย
8: ใช่เพราะเราก็ยังขายความเป็นเกิร์ลแบนด์อยู
6: ่ญี่ปุ่นว่าไง
11: เป็นแบบนั้นค่ะใช่ก็เลยแบบว่าออกแบบให้มันมีท่อนบริดจ์ที่มีความแบบว่าบีทแบบบีทที่เกียร์ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมพอถึงท่อนนั้นแล้วเราจะได้เต้นได
8: ้แอโรบิก
6: มันจะเป็นการวอร์ม
11: ถูกต้องทำให้เราแบบกล้ามเนื้อเราไม่อักเสบไม่ปวด
8: ใช่
11: ท่อนนั้นเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าแค่แบบค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเดินออกมา
8: สวย
11: ๆพอถึงท่อนที่เราเต้นก็จะพอดีไปเลย
8: ใช่ไม
6: ่ครับขอโทษครับ
8: ดีมากเลย
6: นะครับนั่นก็คือหวังว่านะเราจะได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเธอในเร็วๆวันนี้นะครับผมแล้วก็ครับเราส่งให้ไงเราก็ส่งให้ไงใช่ไหม
8: จ้างได้ค่ะจ้างได
6: ้อ๋อโอเคครับติดต่อไปเลยครับหลังไมค์ไปเลยครับ DM ไปก็ได้นะครับ
8: VY Official
6: ที่เห็น Inbox ไปก็ได้ใช่นะครับผมสอบถามเรื่อง MV บ้างดีกว่า
8: ค่ะ
6: นะครับเพราะว่า ตอนหลังไมค์เนี่ยเราได้คุยแล้วว่าMV เนี่ยมีคอนเซปต์ด้วยไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือเพื่อนๆคนไหนเห็นมั้งหรือเปล่าครับแต่มิกกี้เห็นนะครับผมก็เลยมาถามว่าใช่หรือเปล่าสรุปว่าใช่จริงๆนะครับผมว่า4คนเนี่ยก็คือเป็น4
8: กุมาร
6: ขานกาตีลังกากับหลังเฮ้ยอะไรอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าธาตุในโลกใบนี้ครับก็คือดินน้ำลมไฟ
8: ใช
6: ่ไหมธาตุไม่ได้หรอไม่ใช่ธาตุ
11: เจ้านาย
8: เออไม่ได
7: ้เยี่ยมเลย
6: เยี่ยมเดี๋ยวขอต่อนะอ๋อที่เป็นนักร้องใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะที่ร้องเพลงคู่กับจูเน
6: ่อ๋อที่เป็นพี่ชายเจ้าหุ่นนะ
11: ถูกเจ้าสมุทรด้วย
6: อ๋อใช่
11: พอชิดเจ๋
6: ดีครับผมนะ
8: แม่ชื่ออะไรแม่
6: อ้าวงงมาสิงงมาสิไม่ทันไม่ทันแม่เป็นผู้หญิงเน
8: า
6: ะ
8: ใช
6: ่เดินมอเตอร์โชว์เมื่อวานด้วยเมื่อวานเจ
8: ออ้าว
11: แล้วแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิง
6: อ่ะยังไม่รู้จะผู้หญิงเอมี่บอกพี่หนูได้อะไรวะตรงเนี้ยหนูแทบไม่ได้เลยเลยนะ
8: เขาบอกดีเจกับศิลปินไม่มีใครยอมใครเลยนี่
6: เขาหัวกันอยู่นะครับผมนะ
12: โหตีตาจักสังอะไรวะ
8: ตีคาถา
6: ตีคาถาจักสังไงสี่
8: ก
6: ุ
8: มาร
6: เขาคนนึงก็รู้จักตรีป่ะครับตรี
8: ตีศูนย์เนี่ยสาม
7: ไม่ตีป่ะ
6: ตีศูนย
8: ์เอ้า
6: พอตีสาม
8: ตีสาม
6: อ๋อเพราะแอร์เรียลอ๋ออันเนี้ยนะ
8: ใช่ตีศูนย์เน
6: ี่ยเอมี่ครับรู้จักไหมครับ
10: ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักตั้งแต่ยอดกุมารถึงนั่งอยู่ที่ไหน
6: เอมมี่บอกหลุดไปแล้วอธิบายให้เอมมี่ฟังนะครับสี่กุมารครับเป็นซีรีส์นะครับผมตอนเช้านะครับ
11: จ
6: ากวงวงในน่าจะช่องเจ็ดเน
11: า
6: ะช่องเจ็ดสีนะครับผมนะฮะ
11: ก็
6: เขาจะมีสี่คนกุมารไม่ใช่เลี้ยงน้ำแดงนะอันนั้นไม่ใช่นะครับ
8: กุมารคือลูกของพระจักร
6: นั่นแหละแล้วก็คือว่าเขามีอาวุธตรีศูนย์นี่คือมันจะเหมือนกริดแต่มี3แง่ง
8: ซ่อม
6: ซ่อมใหญ่ก็ถือว่าทิมๆส่วนคาถาเนี่ยก็นั่นแหละก็คาถา
8: ไข่
6: คาถา
8: ไข่นกกระท
6: าอร่อยดีสั่งพี่สักไม้นึงนะ
8: จัก
6: จักอันนี้ก็คืออวัยวะนะครับ
11: ผมเขาก็จะเย็บให้เป็นจักมันจะเป็นแบบ
8: ใช่
11: กงจักอ่ะ
12: สาระนี่ก็เล่นมุกเลยไม่มีใคร
6: เอาใครกันเลยไม่มีใครเอาใครกันเลยส่วนสังเนี่ยสังให้ทายสังคืออะไรเอมมี่ทายหน่อยสังคืออะไร
8: ทุกอย่าง
6: เขามา3อย่างเป็นแบบอาวุธแล้วนะสังนี่คืออะไร
8: หอยสัง
6: เอ้ยเราไปไหมเนี่ย
8: ถูกต้อง
6: เราส่งอะไรไปไหม
12: ถูกบอกถูกนี้เลย
6: จริงม
12: าก
6: รักเพื่อนที่สุด
12: ไม่รู้แล้วว่า
10: แต่ว่าแบบหน้าตามัน
6: ก็หอยสังนั่นแหละ
8: หอยสังแล้วมันก็เหมือน
11: เป่า
6: ใช่เป่าเป็นดาเมจคนได้ยินปวดหูอะไรเงี้ย
10: เป็นอาวุธ
6: ใช่เป็นอาวุธใช่แล้วเป็นน้าน้าแป้นเป็นอาวุธแล้วก็เป็นนางแป้นน้าแป้นอยู่ข้างบ้าน
12: แล้วป้า
6: ป้าขายหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยเออ
8: ว้าว
6: ไม่มีสาระเลยนี่คือรายการตีสองครับเนี่ยนะ
8: เขาบอกอธิบายยุค90
6: อ๋อแสดงว่าถ้าเด็กเข้าใจแสดงว่าเรายุคเดียวกันผมรู้ตั้งแต่คุณขำ555มาแล้วแหละนะครับ
8: ข้าวส
6: าวอ่ะเรากลับมาที่ MV นะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีคอนเซ็ปต
11: ์ลืม
6: เราเกือบลืมเลยเหรอไม่ได้มองนะเอมมี่บอกพี่ MV หนู MV หนูคอนเซ็ปต์นะครับผมก็คือตีเอ้ยไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะครับผมนะอยากจริงๆอยากให้แฟนคลับทายนะว่าใครเป็นอะไรนะครับผม
8: นะฮะทุกคนทายกันดีกว่า
6: ถ้าเกิดเป็นไอ้ง่อยจะเป็นเกาะเพชรเจ็ดสี
12: แต่พี่หอรินทำไม
6: เขาเป็นง่อยไง
12: เขาเป็นง่อย
6: พอใส่เกาะเพชรทานตาแล้วหล่อเลยตัวใหญ่หล่อเลย
12: ฟิลแบบง้อป่า
6: ใช่พอใช่พอถอดเกาะง่อย
8: เกือบไม่ทันเลยค่ะคุยอะไรกันคะเนี่ย
12: เผื่อใครไม่เห็นหลังกองง่อย
6: ชอบจังเลยนะคร
8: ับ
6: ผม
8: ทำให้เห็นไง
6: ขายญี่ปุ่น
12: ขำอะไรก
6: ัน
8: ทาย
6: ญี่ปุ่นถอดชุดเกาะไหนเป็นง่อยตอนแรกสวยกันเพราะเราชิคก
11: ี้พ
6: ายอะไรขอให้มาตรงนี
8: ้
6: อย่าเล็กหน้าตาก็ไม่ดีอยู่แล้วยังจะทำอะไรอย่างนี้นะครับ
8: นี่พี่กำลังหัวเราะกันไม่มีใครทายเลยค่ะ
6: ไม่มีใครทายเลยอ๋อกำลังมีความสุข
12: มันดีเลย
6: โอเคก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวดินน้ำลมไฟนะครับไล่ไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแครอทเนี่ยจะเป็นดินนะครับผมนะฮะแล้วส่วนน้ำก็จะเป็นวาวานะครับผมลมก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไฟก็ที่รู้แหละครับแล็บโทรศัพท์กระจายเลยนะครับผมแล็บสำหรับเอมี่นะครับซึ่งตรงคาแรคเตอร์ของเธอมากจริงเธอเป็นสาวฮอตนะครับผมนั่นแหละคุณจะไม่รู้
8: ซิ่งค
6: ่
8: ะ
6: ใช่ครับผมยังไงครับเล่าหน่อยครับวาวา
8: ก็คือทุกวันก็คือไงล่ะเอมี
6: ่หมายถึงหัวร้อน
8: ใช่อ๋อ
6: สาวฮอตอ๋อฮอตไปทางนั้
8: น
6: คือไม่ได้เซ็กซี่แต่ฮอตด้วยหัวร้อน
8: ใช่คุยงานหัวหมุนเลย
6: อ๋อเต้นบีบอยด้วย
8: ใช่
6: คุยงานเต้นบีบอยหัวหมุนเลยโอ้โห
8: แล้วก็ไปได้เนาะ
6: โดนใจอ่ะโดนใจอ่ะโดนเส้นนะครับ
8: อะไรคะไม่ได้คอนเซ็ปต์แล้ววันนี้ได้ละครแทนอุ้ย
6: นะครับนั่นคือ4คนไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเห็นหรือเปล่านะครับลองไปดูนะครับผมเพราะว่าตอนที่มิกกี้ดูเองเนี่ยตอนแรกก็สงสัยแต่คือแบบวาวนี่คือออคอเรียมมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยใช่ดีน้ำรถไฟหรือเปล่าก็เลยไปสังเกตดูเรื่อยๆนะครับก็เลยไปดูตรงที่เป็นซีนของญี่ปุ่นนะครับที่มีแบบเหมือนเป็นแรปนะครับที่เป็นพลาสติกเซ็นอ๋อน่าจะเป็นลมเนาะ
8: เป็นลมเลย
6: เป็นลมนะเป็นลมเออเรียบร้อยเป็นลมไปแล้วนะครับผมนะฮะ
8: ดีดีดี
6: ดีดีอ๋อคืออ๋อโอเคจะได้เป็นรับรู้แล้วไม่ต้องถามหนูแล้วพี่หนูนอนดีกว่านะครับผมนะฮะแล้วก็ดินนะครับผมก็เป็นแครอทนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมสังเกตคือเป็นบอมไลท์นี่สองเข้ามาเป็นเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเอ้ยใช่แล้วคือไฟเนี่ยแน่นอนเลยแดงขนาดนั้นนะครับชุดก็แดงหน้าก็แดงปากก็แดงนะครับผมนะใช่ไหม
11: ผมก็แดง
6: ผมก็แดงตาก็แดงนะครับผมน่าจะไม่สบายนะครับ
12: อาจารย์ก็แดง
6: อาจารย์ก็แดงครับมาเลยครับอะไรนะ
12: มาเลย
6: เดี๋ยวมันจะปิวนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่จะปิวนะครับเราขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีคู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับกับวีไวท์ในรายการมิกกี้ลอว์ซิตโอสักครู่เดียวครับผม
13: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
14: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
18: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
19: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น. ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
18: แล้วพบกันนะครับ
14: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97
20: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานต์กราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
21: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
22: คุยครบรถ
0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Mickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร
6: เอ๊นะครับก็ขอต้อนรับเข้าเบรกสุดท้ายนะครับของรายการ Mickey Raw Studio กับวง VW
10: จะจบแล้ว
6: ช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายแล้วครับ
11: เลยยังไม่ได้เล่นเกม
6: เอาชิคุยก่อนได้ไหมอ่ะเล่นเกมหรือเล่นข้างบนหลังก็ได้
11: เกินเลยไหมคะ
6: อะไรนะ
11: เกินเลยเหรอ
6: เกินได
11: ้จริงเหรอ
6: จริงแต่ไม่มีในสถานีมีแต่ไ
10: ลน์แบบนี้อ๋อมีแต่ไลน์คืออยากจะเล่นเกม
6: มันจะเล่นไลน์แฟนคลับครับญี่ปุ่นอยากเล่นเกมครับคือจริงๆกับช่วงเนี้ยผมอ่ะจะมีเกมครับต้องห้ามให้เล่นแต่คือคนเนี้ยเราอยากไม่เจอนานไงเราก็อยากพูดคุยแต่น้องไม่อยากคุยกับเรา
11: เพราะว่าพูดเสร็จแล้วก
6: ็
11: เล่นเลยอ๋อ
6: ฮะ
10: พูดเสร็จแล้วก็เล่นใช่ไหม
22: ก็คือจะเล่นให้ได
6: ้งั้นขอพูดก่อนแล้วกันเอมี่บอกถามนะงานอ่ะพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะ
10: งานมันเครียดเล่นเกมเลย
6: อ่า
10: เริ่มเลยเริ่มเลย
6: ไม่น่าเลยนะครับขอคุยก่อนได้ไหมขอคุยได้ไหมเรามาที่เอ็มบีนะครับดีน้ำล้มไฟนะครับผมนะฮะแต่ละคนเป็นดีน้ำไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่อยากรู้ว่าคอนเซปต์เนี้ยใครเป็นคนคิด
10: จริงๆเป็น
11: ที
10: ม MV นะคะ
6: แล้วทำไมต้องเป็นดินน้ำลมไฟแล้วมีเกณฑ์การเลือกคาแรคเตอร์ให้แต่ละคนอย่างไร
22: ใช่เหลือเชื่อมาก
6: เอมี่ครับเชิญครับ
10: จริงๆมันเกิดจากการที่เหมือนเราอะเล่าคาแรคเตอร์ให้เขาฟังเฉย
22: ๆเราไม่ได้เล่าตอนนั้น
10: เรา
22: ส่งไอ้นั่นไป
11: IG
22: แล้วเขาก็ไปนั่นมา
10: ไม่หรือว่าส่งอะ
22: เราเล่า
10: เขา
22: เรา
6: ตกลงก่อนครับเอาไงเราไม่เล่าตกลงกันก่อน
11: เราเล่าเขาค่ะเราก็ส่ง IG ไปให้ดูว่าแต่ละคนเป็นยังไง
10: มูดแอนด์โฮยังไงบ้างใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวแป๊บนี้เราไฟจริงๆเหรอเราเป็นธาตุไฟจริงๆเหรอ
10: หนูอะ
6: หรือเป็นการทำงานอ๋อเป็นการดู
10: อันนี้ความคิดใ
22: จไม่จริงๆอะคือแบบว่าใช่เอม
10: ี่แต่จริงเหมือนถึงว่าถ้ารู้สึกว่าถ้ายังไม่รู้จักก็
6: คือเอมี่อะถ้าไม่ยิ้มอะฮาคิแรงมาก
10: จริง
6: ไม่ใช่ไม่ถึงกับฮาคิราชันอะแต่เป็นฮาคิแน่ๆ
10: ไม่รู้จัก
6: ไม่รู้จักเอกอ่ะไปกันใหญ่แล้ว
10: มาจากวันพีซคือแบบเป็นคนที่แบบว่ามีพลังพิเศษ
6: คือฮาคิมันจะแล้วแต่ฮาคิอะไร
10: ใช
6: ่ถ้าฮาคิราชันเนี่ยคือฮาคิสูงสุดก็คือว่าแค่อยู่เฉยๆแล้วมองทุกคนสลบหมดเลย
10: โอ้เจ๋ง
6: ใช่แต่คือเอมี่เป็นฮาคิเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเกิดไม่ยิ้มอ่ะทุกคนจะเก่ง
10: เออใช่ใช
6: ่นั่นคือฮาคิเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดราชันเนี่ยมีคนนึงที่รู้จักเป็นฮาคิราชันจริงๆด้วยพูดชื่อได้เหรอตอนคือตอนนี้เขาบินไปบินมาแล้วของที่ประเทศไทยนะครับผมนะแล้วก็ไปเรียนญี่ปุ่นนะครับ MBA แล้วกลับมาที่ไทยมาถ่ายละครนะครับผมนะฮะเรื่องอะไรนะอะไรสองใจวะวันท้องสองใจนะครับผมเป็นนักเอกหนังพนอนะครับผมนะฮะเคยเป็นเคยอยู่ในวงม่วงนะครับผมแล้วก็
10: รู้แล้ว
6: นั่นแหละ
10: คนดังสุดเลยอ่ะ
6: นั่นแหละนั่นคือฮาคิราชัน
10: จริงเหรอคะ
6: ใช่แฟนคลับแค่มองแฟนคลับเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นต่อแถวจับมืออ่ะเล่านอกเรื่องหน่อยตอนนั้นต่อแถวจับมือแล้วมันแซ่ซ้องเขาก็มองสตาฟแล้วก็มองไปที่แฟนคลับแล้วแฟนคลับก็เงียบแล้วเขาก็ทำงานแบบทุกคนนั่งหมดเลยไม่มีใครบอก
10: มี energy
6: ใช่นั่นคือฮาคิราชันพูดแล้วยังขนลุกเลยไอ้เขาจะขวดเราป่าวเนี่ยอันนั้นคือฮาคิราชัน
10: สุดยอด
6: เอมี่เธอก็เป็นได้นะตื่นจึนจึนจึนจึนจึนจึน
10: เดินเดินเดินละ
6: จึนจึนจึนจึนจึนจึน
10: ตอนนี้เขาอยู่ดังมากเลยเนี่ยอยู่ที่เดิมเหมือน
6: เราเลยอ๋อพักอะไรขอโทษทียังไม่เข้าแกนไลน์เลย
10: อุ้ยยังเลยค่ะ
6: ยัง
10: ดูไม่ถึง
6: เอมี่บอกกูยังไม่ได้ดูเลยยังเอ๋ยอยู่
10: จักเลยเพราะไม่ดู
6: อ๋อคือตอนนี้ที่สงสัยเอมี่คือเป็นธาตุไฟอ่ะเพราะว่าไฟต้องอ่ะถ้าเกิดตามด้วยนิสัยเลยนะครับไฟคือเป็นผู้นำไฟคือเป็นคนที่ตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียห้ามขัดใจนั่นคือไฟใช่ไหมครับ
10: ก็ใช่ประมาณ
6: อ่ะโอเคใช่จบใช่จบแล้วไม่เดี๋ยว ช่โอเคมาถึงวาเป็นน้ำน้ำจะอยู่ข้างขวาของไฟ
10: อันนี้ไง
2: ตัวร้อนเลย
10: ไม่แล้วเรื่องจริงอ่ะ
6: คืออันนี้จริงๆนะพี่วิเลนมาถ้าเกิดแบ่งเป็นท่ามันจะแบ่งเป็นตารางนี
10: ้
6: เนี่ยไฟน้ำ
10: มันหักล้าง
6: ดินลมมันจะหักล้างกัน
10: ใช
6: ่แต่คือคนที่เป็นน้ำเนี่ยมันสามารถไปไฟได้นะแต่คือมันจะใช้พลังเยอะในการที่เปลี่ยนจากเป็นผู้แอบสอบซับพอร์ตไปเป็นลีดเดอร
10: ์
6: มันใช้พลังเยอะมากกลับบ้านไปนอนเลยหมดแรง
10: ก็จริงค่ะ
6: เป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
10: เป็นค่ะแบบว่าเวลาสมมติว่าถ้าเวลาที่เราใช้แรงเอนเตอร์เทนเยอะเราจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่เราเอนเตอร์เทนได้นะแต่พอกลับไปนี่คือแบบเหนื่อยมาก
6: ใช่เพราะน้าจะเป็นผู้รับ
10: ใช่
6: แอบสอบความรู้สึกของทุกคนเข้าใจทุกคนอะไร
10: แล้วก็เอาไว้สัตว
6: ์เดี๋ยว
10: สงการไง
6: เกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว
22: กำลังจริงจังกำลังเคิร์มเลย
10: ไม่เวลาแบบรุนแรงไงก็สาดเลย
6: แต่ทุกคนสามารถสวิตช์ไปแต่ละท่าได้แล้วแต่แค่ว่ามันเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่เรา
10: จ
6: ้
10: า
6: แต่ต้องดูนะครับว่าวาวาเนี่ยเป็นน้ำแบบไหนเป็นน้ำแบบน้ำนิ่ง
10: ๆ
6: หรือน้ำซีนามิ
10: โอ้โหจะดูยังไงคะ
6: ฮะ
10: ดูไง
6: ดูตอนอารมณ์ครับตอนนี้อารมณ์ขึ้น
10: หนูก็ดูที่ทะเลหรือเปล่า
6: อะไรเงี้ยอะไรนะ
10: ดูที่ทะเลหรือเปล่า
6: ซีนามิน่าดี
22: นี่ของแนวอยากเที่ยว
6: อันนี้ของทำงานเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะเรามาที่คนเป็นลมเนี่ย
10: ตอนนี้รู้สึกหน้าซีดแล้ว
6: ค่ะต้องไปโรงพยาบาลนะครับผมนะรู้สึกปากไม่ได้เติมนะครับ
10: จริงปะเนี่ย
6: นะฮะเมื่อกี
10: ้เราเล่น
6: นะครับผมลมเนี่ยคือจะเป็นเอ้ยมันต้องดินก่อนลมมาสุดท้าย
10: อ๋อดิน
6: คือดินเนี่ยจะไม่ได้ขนาดไฟแต่ก็เป็นลีดเดอร์ได้แต่ไม่นำเขาจะค่อนข้างหนักแน่นนะครับผลเหตุเป็นผลมีตะกั่ว
10: ใช่ไหม
6: ไม่น่าใช่แล้วอมยิ้มขนาดนี้ผิดแน่นอนมิกกี้เอ๋ย
10: ไม่แต่มีความเท่ไง
6: ใช่มีความเป็นตัวตัวเองอะไรอย่าง
10: น
6: ี
10: ้มีความแบบเท่น่าค้นหาลึกลับ
22: ไม่แต่ว่าในมุมของเรื่องแบบความหนักแน่นจริงๆหนูมีแต่ว่าหนูสามารถแบบเป็นหนักแน่นของตัวเองแต่สามารถโอนอดไปหาคนอื่นได
10: ้ใช่แต่ว่าหลังๆแต่ว่าช่วงแรกๆนี่เขาจะมีความชัดเจนมากๆค่ะแบบว่ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอะไรเงี้ย
22: คือไป
6: คือเขาอะคือเขาจะใกล้ๆกับน้ำแต่คือเขาไม่ใช่น้ำเขาไม่แอบซอบเพราะเขาแข็งเขาเป็นดิน
10: ใช่ใช่หนูว่าใช่
6: ใช่ไหมใช่ไหมมาถึงลม
10: ค่ะ
6: ลมเนี่ยพี่เจอบ่อยนะครับ
10: ลม
6: ไม่สบายอุ้ยโหน่าจะส่งแล้ว
10: เดี๋ยวไม่จบ
6: เดี๋ยวไม่จบโอเคขอโทษครับเวลาน้อยโถเอ้ยนึกว่าตีสองนะฮะลมเนี่ยถ้าตามที่เข้าใจเนี่ยคือเขาเป็นอาร์ติสค่อนข้างสูงอยู่คนเดียวเข้าใจคนเดียวไม่ค่อยพูดแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาอยากจะคุยด้วยหรืออยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะไปเองจะล่องลอยไม่อยู่กับที่เพ้อฝันฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอาร์ติสค่อนข้างสูงเขาถ้าสังเกตดีนะทางฝั่งไฟกับดินน่ะจะเป็นโลจิกทางฝั่งน้ำกับลมจะเป็นอิโมชันแนลคือไม่รู้ว่าตรงไหมแต่ที่เรียนมาเป็นแบบนี
10: ้
6: ใช่ไหมครับญี่ปุ่นครับลอยแหละลอยจัดอ่ะแล้วชอบอยู่ดีในอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ดีเขาจะหายไปอ่ะก็แกก็แกก็แกพอหยิบมือถือเข้ามาตัวเขามีนะตัวตนเขามีนะแต่เขาจะเฟดหายไปอยู่ดีตัวแม่งลางเว้ยแตกสักพักเขาจะกลับมาแล้วฟึบกลับมาแล้วจ้า
10: จริง
22: ใช่ใช่
10: เขาจะมีโลกส่วนตัวละเป
6: ิ
10: ด
6: ใช่ใช่โลกส่วนตัว
10: เปิดหมดเขาเป็นคนบอกตรง
6: หรอนี่อันนี้ต้องให้เครดิตทีมทำไอวีเลยนะครับ
10: จริงจริงจริงมากจริง
6: คือไม่รู้ว่าส่งข้อมูลอะไรไปอ่ะแต่คือได้กลับมาและที่สำคัญคือไม่ซ้ำกันเลย4คน
10: ใช่ค่ะตกใจเหมือนกันค่ะ
6: ซึ่งเป็นไปได้ยากนะ
10: ใช่
6: ให้ถ่ายพี่เป็นธาตุไหนไม่ใช่ร่างดีเจนะถ้าร่างดีเจพี่จะสวิตคือพี่สวิตได้แต่เหนื่อย
22: ไม่ใช่ร่างดีเจอะค่ะ
10: น้ำไหม
6: อ่ะน้ำ
22: ดิน
6: อ่ะดิน
10: อ่ะลม
6: อ่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวตีเลยไม่ได้ดิ
10: มันต้องมีสักคนที่ถูกแหละ
6: อ๋อญี่ปุ่นว่าพี่เป็นธาตุไหนครับ ธาตุดินโอเค
10: เป็นลมแล้วกัน
6: ขอยาลมหน่อย
10: ยาลมเขาบอกฮาจัดเลยฮาจัด
6: โอ้ขอบคุณมากครับฝากติดกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเข้าใจแฟนคลับที่แบบซัพพอร์ตศิลปินเนาะแต่คือไลค์ไม่ขยับเลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยนะคนดูเป็นพันนะครับไลค์หลักร้อยนะครับผมนะพี่เป็นน้ำครับแล้วก็เป็นน้ำที่ซัพพอร์ตสูงสุดแต่กว่าจะเข้าใจน้ำในตัวเองได้ค่อนข้างนานเพราะเรารับอย่างเดียวแล้วเราไม่เอาไปที่อื่นเลยคือบอกขี้อ่ะทุกคนเทใส่ท็อกซิกใส่ความสุขใส่มันกลับแล้วเราเก็บใครเป็นทุกข์เราไปเก็บมาแล้วคือคราวนี้ถ้าเกิดน้ำมันเราไม่ระบายออกอ่ะมันอยู่ข้างในเราแล้วเราจะเครียดคือไอ้น้ำเนี่ยสวยสุดเพราะมันรับทุกอย่างเลย
10: จริงค่ะ
6: แล้วแบบมันจะเก็บทุกอย่างแล้วมันก็รู้ว่าความทุกข์เนี้ยมันไม่สามารถออกไปบอกใครได้เพราะว่าไม่งั้นคุณจะทุกข์เหมือนเราเขาเลยเก็บ
10: โอ้ใช่หนูก็มีความผิดงั้นนะแบบเวลาแบบว่ามีเรื่องอะไรสุขเฮ้ยก็ไม่อยาก
6: เฮ้ยมีเรื่องอะไรอ่ะ
10: มีเรื่องอะไร
6: บอกดิเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์เลย
22: เอาเลยนะ
10: เอาเลยนะคะเดี๋ยวบอกที่อยู่ให้เลย
6: ได้เลยมาดิพี่ขอโทษเอมี่พี่ขอโทษ
10: หยอกเล่นค่ะแหม
6: แล้วน้ำกับไฟเนี่ยมัน
10: น้ำกับไฟ
6: เขาโหดนะ
10: ป้องกันทีไร
22: ไม่ได้
6: เดี๋ยวติดสิคลิปนะครับผมไม่ดี
22: ติด
6: นะก็คือน้ำกับไฟเนี่ยเขาการกันได้กันดีอะไรอ่ะ
10: แม่ไฟต่อพี่บอก
6: คือเขาจะเป็นคู่กันน้ำกับไฟเป็นคู่กันเพราะเขาซัพพอร์ตกันแต่ส่วนใหญ่น้ำมันจะแพ้น้ำอาจจะไม่ได้มีความเป็นลีดเดอร์ชิพขนาดนั้นแต่ไฟอ่ะไฟลีดเดอร์ชิพสูงแต่ไม่ค่อยสนใจน้ำเท่าไหร่เขาก็จะเผาอย่างเดียว
10: เผาอย่างเดียวแห้งเลย
6: จังหวะที่เขาลีดอ่ะเขาไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยเขาลุยเพราะเขาคิดว่าตรงนี้มันคือถูกต้องเขาก็จะไปส่วนดินกับลมก็น่ะคือลมเขาไปเรื่อยๆไงดินเขาอยู่ของเขาเขาจะนั่งมองแล้วคอยซัพพอร์ต
10: เห็นดู
6: ประมาณนั้นแต่คือไอ้ถ้าเกิดมันไขว้กันอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่คืออย่างเงี้ยจะไม่ถูกกันเลยไฟกับลมนี่ไม่ได้เลยเพราะเนี่ยก็เกี้ยวกาดมาไอ้นี่ก็ให้ฟังกูมาเนี่ย
22: ว้าว
6: คีซี ยังเสียบปลั๊กอยู่เลยจะไปแล้วไงเอมี่ไปแล้ว
10: อันนี้เราเห็นภาพ
6: อ่ะอ๋อเหรออ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้น
10: เอ็นดูว่าใครเมคใครเค้กเต็มภาพ
6: อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวสาววายไปทำงานอันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงอย่างนั้นนะเราไม่ได้เป็นซีรีส์วายแต่อย่างใดเฮ้ยแต่คือถ้าเกิดซีรีส์เข้าไม่รู้ว่าจะสนใจหรือเปล่านะ
10: อุ๊ย
6: เฮ้ยได้อ่ะเล่น4คนวาย
10: เยอะมาเลยค่ะขอให้มีก่อน
6: โอเคแสดงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
10: ฝึกกันได้
6: เอมี่แค่ใช้สายตาก็จบแล้ว
10: จริงค่ะฮาคิราชัน
6: ฮาคิราชันอุ๊ยอย่างเงี้ยเค้าเป็นสายเค้าสายเคได้นะ
10: อ๋อเคคือแบบผู้ชายใช่มั้ยคะ
6: ใช่ๆไ
10: ม่ใช่เคคือผู้หญิง
6: ใช่ไม่ใช่เหรอ
10: ไม่ใช่
6: เคแปลว่าอะไร
10: เคแปลว่าคิ้วแปลว่าน่ารัก
22: อ๋อเมย์ผู้ชาย
6: แล้ว
10: เมย์อ่ะเมย์แปลว่าหล
6: ่ออ๋ออย่าเถียงหนูเพราะหนูญี่ปุ่นเออแล้วนี่เป็นเคหรือเมย์ต้องเคต้องหล่อเนาะผู้นำ
10: นี่น่าจะเป็นผู้หญิง
6: อ่ะสักบทบาทนึงอ่ะสักบทบาทนึง
10: บทบาทนึงมันถึงยังไงคะแบบว่า
6: ท่านประธานอ่ะไป
10: วันนี้
6: มีบอกอะไรของพี่วันเนี้ยเมื่อกี้ยัง MV อยู่เลยมันเล่นอะไร
10: น่าร้องลอยมากเลยหลังนู้น
6: อ่ะเผื่อแบบละครเข้า
10: ละครคุณธรรม
6: ละครคุณธรรมอะไรอย่างงี้เราไปเลขา
10: จริ
6: งๆเราไปเลขา
10: ท่านประธานคะมีนัด 10:00 ค่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วค่ะ
22: จองตั๋วเดี๋ยวนี้เลย
6: เฮ้ยไม่ได้ดิ
10: เท่านั้น
6: เราแข็ง
10: ไม่ได้หรอกอย่างงานยังไม่เสร็จ
6: เราแข็งทำงานอยู
10: ่แบบคุณกลับไปก่อนเลยนี่
22: เล่นเลย
6: เล่นเลยเอาบอกหมดแล้วอ่ะ3 4แอคชั่นไป
10: เจ้านายคะมีนัด 10:00 ค่ะพรุ่งนี้เราต้องกลับบ้านแล้ว
6: ไม่ยิ้มดิเราไม่ยิ้มฮึบเราห้ามยิ้มดิเราม
22: ันจะน่ากลัวนะคะ
6: ใช่นั่นแหละเอานั้นเราต้องทรงนั้นไป5 4 3
10: ต่อบทแล้วต่อ
6: ไม่ยิ้มวางพูดก่อนเราไม่ยิ้มฮึบ
10: พรุ่งนี้มีนัด 10:00 นะคะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะทนาย
22: ผมยังทำงานไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวผมตามกลับไปคุณกลับไปก่อนเลย
10: ไม่ได้ทนายเราต้องกลับพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องคอยดูความเรียบร้อยให้รายละเอียดเอกสารเดี๋ยวพรุ่งนี้วาส่งไปให้เลยค่ะ
22: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการตัวเองไ
10: ใช่คุณดูแลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาเดี๋ยวผมจัดการตัวเอง
22: คุณดูแล
2: เอาคัดเขาหมอเลย
22: เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาน
2: ิดเดียวเรามุกมากไปหน่
22: อ
2: ยเราหันอย่างนี้เร็วไปหน่อยต้องแบบ
10: นิ่งๆหน่อย
2: สโลช้าๆ
10: น
2: ี
10: ่น้อง
2: มาคู่นี
10: ้
2: คู่นี้เป็น
10: หรือว่าได้หรือว่าได
2: ้ไรเดอร
10: ์ไรเดอร
2: ์อันนี้ไรเดอร
10: ์
2: นะครับผมอันนี้สั่งข้าว
10: มาช้ามาช้า
2: ผิดบ้านผิดบ้านอะซูชิอาหารญี่ปุ่น
22: อะไรนั้นหนูลืมฟังบท
2: ไรเดอร
22: ์หนูเป็นไรเดอร์
2: เป็นไรเดอร์เนี่ยชุดได้ไงชุดได้อะมาส่ง delivery food ที่บ้านญี่ปุ่น
10: แต
2: ่ผิดบ้านแล้วเราก็ประมาณว่าเอ้ยมันจ่ายปลายทางอะไรเงี้ยแล้วผมจะเอาตังค์ที่ไหนอะไรนี้ก็ไม่ผิดบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือไอ้นี่ส่งซูชิแต่นี่จะเอาซีชูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นปะ
22: กิ้งอ๋อน้องครับอันนี้ซูชิของน้องหรือเปล่าครับ
3: ไม่ได้สั่งนะคะ
2: เป็นเกาหลีเหรอ
22: น่ารักนะเนี่ยแบบ
2: ไม่จริงเราโกรธดิเราโกรธเราโกรธตังมันไม่ได้ตังค
22: ์หมดมันอยู่ที่นี่เลยคุณยังไงคุณก็ต้องให้ตังค์ผม
3: ไม่ได้สั่งนะคะสั่ง
22: คุณต้องให้ตังค์ผมแน
3: ่ไม่มีตังค์ขอร้องอ่ะค่ะ
2: โอเคโอเคเฮ้ยแม่งมีท่านี้ด้วยว่ะ
22: ขอกลับบ้านเถอะ
2: ชอบอ่ะ
22: ตังค์แล้วพี่ขอ
2: เอ้ยชอบอ่ะเออ
22: เรียกว่าดูเยอะ
2: ถึงว่าดีเล่นเบสไม่ให้ตรงแล้วแหละเอาเวลาไปดูไอ้แนวตั้งนี่เอง
3: อย่าดื้อกับหมอเลยนะอย่าด
22: ื้อเหมือนนั้น
3: ที่เจอเจอนอนฝันยำ
10: ประธานบริษัทท่านหนึ่ง
2: อย่างชอบเลยอ่ะนะครับนี่เขาก็ประมาณนี้นะครับแต่คือตัวใน MV เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะคือแสดงนะครับผมนะฮะฟีลลิ่งของออกมาตามเนื้อเพลงที่ได้รับด้วยนะครับผมนะก็คือตบมืออ่ะตบมืออีกทีตบรอบนะจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้มีในสคริปต์นะแต่คือผมชอบนะ
22: เป็นความวาย
2: ตัวเผื่อซีรีส์วายจะเข้าอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ย
10: เคจะโมดโคจะเม
2: ะโอ้ยนะครับผมนะรูปหัวเฉยนะครับผมนะ
22: เฮ้ยเมื่อกี้ดังป๊อปเมื่อกี้ดังป๊อปไม่รูปไม่รูป
2: เมื่อกี้ไม่ได้รูปนะฮะ
3: ย้อนไปตบบ้าง
2: โอ้ดังป๊อปเลยนะฮะ
3: ดีๆมาถึงเจอกันข้างใน
2: แม่งโหดมากเลยอ่ะ
22: กลัวแล้ว
3: ค่ะเมื่อกี
22: ้คุณเหยียบตีนผม
2: นะอ๋อไปส่งอาหารยังไงให้ตีนมันอยู่ใต้เท้าก็ได้วะ
22: เปิดประตูเหยียบไม่ได้คือออกอากาศก็คำนี้ชัดเจนว่า
2: ไม่เป็นไรนะครับผมเอาซีนจริงนะเรียลเรียล
22: จำมาไหมจำมาก่อนไหมไม่สะดวกรอไหม
2: นะครับผมนะ
22: เล่นเกม
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะครับไปรับชมรับฟังนะครับซิงเกิลด้วยนะครับผม MV นะครับไม่สะดวกรอนะครับที่ไหนฮะ
3: YouTube vibe.officialth ค่ะแล้วก็ว่าคอนเทนต์อื่นๆก็ตามได้ที่ X Facebook Instagram TikTok YouTube vibe.officialth ค่ะ
2: นะครับไปตามเลยแล้วก็ไปกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ให้อัลกอริทึมมันรันนั่นเองโอ้โหลิ้นกระพันนะฮะไหนๆเราก็ทราบเรื่องไอ้ดินน้ำลมไฟไปแล้วนะครับอยากทราบแต่ละคนมีเขาเรียกนะ MBTI อะไร
3: ไทย
10: แบบว่าใครเป็น E ใครเป็น E ใครเป็น N
2: ไม่ถึง E
10: ใครเป็น I
2: ไม่มี flower ข้างหลังใช่ไหมอ๋อเป็น E นี่เอง extrovert นะ I นี่ introvert yeah แล้วก็เป็น ambivert นะถ้า ambi คานั่นคือน้ำหอม yeah
22: ถ้า am ไม่เฉยก็เล่นดนตรี
2: yeah ถ้า ambient ก็เสียงรบกวน
22: yeah ถ้า ammonia ก็เอาไปดม
10: yeah
3: ได้หรือยัง
2: ได้หรือยัง
10: อ๋อไทยแล้วไทยมาไทยดีกว่าค่ะใครเป็น E คะใครเป็น E
2: ไม่มี
10: อาจจะยังนะ
2: จริงเหรอ
10: มีค่ะมีค่ะมีคนหนึ่ง
2: มีคนเดียวใช่รู้ว่าคนเดียวแน่ๆ
10: ไทยคะไทย
2: ไม่ใช่เราไม่ใช่ ไม่ต้องมาสบตาแหมญี่ปุ่นสบตาเลยผมตัดทิ้งเลยคือตัดคือผมจะตัดลมกับไฟออกแน่ๆแต่จะดูว่าเนี่ยแหละแค่เราเป็น E ใช่ไหมถูกปะ
10: เย
2: ้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเฝ้าติดตามวาวามาสักพักหนึ่งนะประมาณ10กว่าปีนะครับผม
22: ไม่พักเลย
10: โอ้โห
22: นานเลย
2: อ๋อนาน
22: อันนี้เรียกนาน
2: นานเท่าไหร่ไม่รู้ทีรอสู่นะครับผมที่รอเธอนะครับไม่มีใครแก้ด้วยนะฮะ
22: แม่เขาบอกตึงโป๊ะ
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
10: ตึงโป๊ะค่ะ
2: เพราะว่าดูจากทรงแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นไอแต่ไอชัดเจนก็น่าจะเป็น I am it นะครับผมนะ
22: I am it
2: I am it นะครับผม I am it นะครับส่วน I Japan เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับคือส่วนใหญ่คนที่ธาตุลม I 100% แต่ไฟหา I ค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะ

0: ช
1: ่ผี
2: ผ
1: ี
2: ผี
3: เหมือนกันเลย
0: เจ้า
2: โย
3: โย
1: โย
2: โ
1: ย
2: โ
1: ย
2: อะไรนะ
1: พี่กับเจ
2: มันสับมันใกล้กันนิดเดียวนะครับผมนะแต่พี่ไม่ค่อยจัดใครเท่าไหร
1: ่
2: พี่จะค่อนข้างจะหาข้อมูลแต่ก่อนเป็นคนจัด
1: เป็นคน
3: จัดจัดดีนะ
1: จัดจัดเลยนะจัดดีนะดีนะ
2: โอ้อันนี้สมัยใหม่หน่อยเราเที่ยวผับบ่อยนะเนี่ยคุณวาวาคุณอันเนี้ยอ๋อเป็นสายนี่ไง
1: เป็นสายเล่น
2: อ่าเล่นเล่นดนตรี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปกับเขาไหมไม่หนู
1: อยู่อันนี้อยู่ออฟฟิศอยู
2: ่อ๋อยังไม่กลับบ้านเมื่อกี้ด่าเลยขายตามไม่กลับอ๋อทำงานอยู่
1: ทำงานอยู่นี่เขาบอกไม่สะดวกพูดตอนน
2: ี้อ๋อไม่สะดวกพูดนะครับนะฮะนั่นก็คือแต่ละคนแฟนคลับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแต่ละรู้ดีมันคือว่ารู้จักตัวตนเฮ้ยทำไมมันดูไม่ดีเนาะรู้จักตัวตนของสาวๆเป็นอย่างดีโอ้โหย่อคำดีดูน่าเกียดเลยนะครับผมนะฮะว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับจากการติดตามทุกช่องทางนะครับผมนะจากที่ไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็น่าจะรู้นะครับผมนะฮะอ่ะคำถามต่อมาแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมแฟนๆเนี่ยจะได้มีโอกาสชื่นชมเวอร์ชวลไดรฟ์ไหมของ V-Wife จะเป็นพวงกุญแจจะเป็นเสื้อผ้าพันคอปิกกีต้าเล็บคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ย
1: เล
2: ็
1: บ
2: แบบเดี๋ยวกดแล้วมันหักไงเออแล้วก็เอาไปเลยค่ะนี่แจกไปเลยแล้วประมาณนั้น
1: ก็จริงมีโอกาสค่ะพวกเราก็วางแผนกันค่ะว่าแบบเอ้ยอาจจะเริ่มออกแบบเนาะสมมติตอนนี้เล็งว่าจะทำเสื้อค่ะใช่ก็แอบบอกทุกคนว่าโอเคเดี๋ยวจะมีให้ติดตามกัน
2: นะครับผมพรีออเดอร์ได้
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับผมพรีออเดอร์เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้แบบช่วยกันซัพพอร์ตดูไลน์ด้วยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ไลน์ตื่นดึงไม่ใช่อย่างนั้นนะมาถึงไลน์เสื้อนะครับผมนะฮะน่าติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตัวแบบจะเป็นยังไงจะเป็นแบบวินเทจที่เขาเล่นกันหรือเปล่าเผื่อเสื้อเป็นตัวละล้านอะไรเงี้ยหมายถึงกันล้านนึงมีตัวเดียวอะไรตัวละล้านนะครับหรือจะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันแต่น่าจะเป็นทางเสื้อยืดนั่นเองนะน่าจะเก็บง่ายแต่คือผมหวังว่าอยากจะได้ปิกเปิร์กอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือเล่นคีย์บอร์ดกับเป็นโนมันแจกไงอ่ะแจกคีย์อ่ะเรียกว่าลิ่มป่ะ
1: ลิ่มเขาเรียกลิ่ม
2: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: สักอันได้ไหม
1: ไม่ทำไม
2: อาจจะยัง
1: ไม่สะดวก
2: ไม่
1: สะดวก
2: ไม่สะดวก
1: ดึง
2: ไม่สะดวกดึงออกมานะไปซื้อกันเองนะครับอาจจะเป็นและคือสมัยเนี้ยคนน่ะจะชอบเก็บนะครับพวกซิงเกิลเพลงอ่ะกันมากขึ้น
1: แผ่นนะคะ
2: จะเป็นไวนิลไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวงนี้มีนะบอกเลยพวกคุณกระเป๋าสั่นแน่ๆและต้องดีด้วยดูทรงนะแล้วจะมีโมชิดายอื่นไหมครับ
1: ก็จริงๆวางไว้ตอนนี้วางไว้สองอย่างแต่อีกอย่างของมุมไว้ก่อน
2: คือวางเอาไว้
1: ใช่ไม่ท
2: ำไม่ได
1: ้วางไว้จริงๆเลยใช
2: ่ไม่สะดวกคุยไก่แว่นนี่แล้วแหมนะถูกใจอ๋อแล้วทางรู้ว่าขำด้วยนะดีใจนะผมดีใจอ๋อคือความในใจอย่างเงี้ยแหละโอ้แว่นมือพูดอ่ะเนี่ยไลฟ์ก็หนักทำงานมันก็ตั้งทั้งวันมาคุยเรื่องอะไรพวกนี้เหรอได้เลยมั้งเนี่ยฮะแหมวอยวายไปที่หนึ่งนะครับเร็วๆนี้ครับทางวีวายจะมีกิจกรรมอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามบ้างเอ่ย
1: ก็ได้จะเมอร์เชนไดส์ก่อนค่ะแล้วก็อาจจะเหมือน
4: ไลฟ์ TikTok
1: ไลฟ์ TikTok ใช่เพราะตอนนี้เหมือนเรากำลังวางแผนค่ะแบบว่า
2: พยายามโอเคไม่ค่อยถือนะ
1: พยายามแบบว่าไลฟ์แบบบ่อยขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่อาจจะเจอกับพวกเราแบบสมมติว่าวันนี้แครอทวันนี้ญี่ปุ่นวันนี้วาวาเอมมี่กระจายกันไปแต่ละวันค่ะใช่ต้องค่ะใช่ภายในเดือนนึงอะไรอย่างง
2: ี้อ๋อแบบถี่ขนาดไหนครับหรือมีตารางแผนว่า
1: สัปดาห์ละคน
4: ปกติจะสัปดาห์ละคน
1: ค่ะคนค่ะคน
2: สัปดาห์ว้าว
1: แรดมาเลยนะ
2: แรดนะครับผมบอกเลยคอนเทนต์แบบนี้ไม่เจอที่ไหนหรอกเจอที่นี่แหละ
4: คนคน
1: คนใช
2: ่มีวางวันได้วันจันทร์วันอังคารอะไรหรือแล้วแต่จะติดตาม
1: แล้วแต่ติดตาม
2: ช่วงเวลาช่วงเวลาประมาณไหนครับ
1: น่าจะเย็นเย็นดึกดึก
4: สามทุ่ม
1: ใช่สองสามทุ่มประมาณ
2: นี้แล้วเราจะดูข้อมูลอัปเดตได้ที่ไหนเ
4: พื่อติดตามแล้วก็ TikTok VY ค่ะ VY Official TH
2: โอเคครับผมอ่ะพูดถึงช่องทางการติดตามนะฝากเลยครับผม
4: ฝากเพลงไม่สะดวกรอของพวกเรา VY ด้วยนะคะสามารถไปรับชม MV นะคะได้ที่ YouTube VY Official TH นะคะก็มีแบบหลายคลิปเลยที่เรา

0: ไปไม่ว่าจะเป็นรีแอคชั่นเบื้องหลังหรือว่าการอัดอะไรเยอะมากเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ Instagram TikTokX Facebook แล้วก็ YouTube vibe.officialth ค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนสิขอบคุณก่อนนะครับก็จะคืนเวลาสถานีนะครับผมนะฮะขอบคุณครับแคลรอนนะครับญี่ปุ่นนะครับวาวาแล้วก็เอมมี่นะจากวง Vibe นะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับในคืนพฤหัสหน้านะครับเวลา 3:30 โดยประมาณนะกับ DJ มิกกี้รอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมและอีก1ช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับ mikkyrosito.com นะครับอีก1ช่องทางครับ www.97qfm.comนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD3130 FD3131 ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
8: นางสาวเปียเนศสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD3130 FD3131 ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD3134 FD3135 เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
9: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร. ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่บลูโซนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: สวัสดีครับที่นี่รายการ Money Shot ครับวันนี้ก็มีผมกับอาจารย์เจี๊ยบนะครับมา Money Shot 2คนนะฮะไม่มีแขกรับเชิญใดๆเลยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะเอาเรื่องของ Money Shot ที่เป็นตัวพ่อนะฮะจริงๆแล้ว Money Shot ตัวพ่อจริงๆน่าจะเป็นพี่ฟิลิปป์เปล่า ที่ให้ชื่อรายการนี้มากับพวกผมนะฮะว่ามาทำรายการ Money Shot นะครับซึ่งผมก็เอาเรื่องของชาวบ้านนะฮะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ชีวิตเอามาเล่าเผื่อคนผู้ฟังของเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับชีวิตนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาเล่ามันนี่ช็อตของผมคือผมนี่แหละคือมันนี่ช็อตด้วยคือคนช็อตเงินคนที่มีปัญหาเรื่องเงินนะฮะแต่ก็บังเอิญมีภรรยาดีนะฮะก็เลยช็อตไม่มากถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนที่มีภรรยานี่ชีวิตน่าจะช็อตวุ่นวายน่าดูเลยวันนี้เนี่ยผมจะมาขอเล่าเรื่องของผมนะฮะในเรื่องของความช็อตแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่ผมมาเล่าในวันนี้นะฮะจริงๆไม่ได้อยู่ในสมองเลยที่ผมจะมาเล่าอยู่ๆก็มาคิดได้ในช่วงที่ดูข่าวไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังได้ดูข่าวกันไหมฮะช่วงนี้เขาบอกว่าโหราศาสตร์นะโหราศาสตร์บอกว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่31พฤษภาคม69นี
3: ้
2: ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ
3: ่
2: ในทางโหราศาสตร์ก็หมายถึงโชคดีความเป็นครูความเป็นอาจารย์ความแผ่ขยายความรุ่งโรจน์ความสำเร็จคุณธรรมอันนี้ความหมายของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวใหญ่เวลาที่มันย้ายราศีหรือมันมีการขยับอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีส่งผลต่อสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อ๋อเป็นไงเหมือนผมเป็นนักโหราศาสตร์เลยนะจริงๆแล้วผมก็เป็นนักโหราศาสตร์นะครับผมเรียนเรื่องโหราศาสตร์ยูเรเนียนซึ่งเป็นโหราศาสตร์เยอรมันมาตั้งแต่อายุประมาณสัก24-25แล้วก็ใช้ยูเรเนียนในการดูดวงตัวเองตลอดมานะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องโหราศาสตร์ไทยเพราะยูเรเนียนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของพฤหัสย้ายหรอกในโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่าเมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวใหญ่ย้ายเนี่ยทุกสิ่งบนโลกใบนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เห็นชัดเจนแล้วดาวพฤหัสซึ่งมันเป็นดาวใหญ่เนี่ยมันย้ายครั้งหนึ่งเนี่ย12ปีย้ายครั้งหนึ่งอันนี้เลยตั้งต้นเลยดาวพฤหัสเนี่ย12ปีจะย้ายครั้งหนึ่ง
3: แล้วครั้งหนึ่งก่อนจะย้ายเนี่ยก็คืออยู่อีก12ปีค่อยย้ายหรือยังไงนะอาจารย
2: ์ก็อยู่สักพักนึงอยู่ปีนึง
3: แล้วก็ย้ายหนีแล้ว
2: แล้วก็ย้ายไปแล้ว
3: แล้วจะมาใหม่ก็คืออีก12ปีอี
2: ก12ปีเลยโ
3: อ
2: ้มันเป็นอย่างนี้เลยนะ
3: นึกว่าจะอยู่กับเรา12ปี
2: ไม่มันอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวนะอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะย้ายไปอีกจักรราศีนึงจากอะไรอ่ะวัดเค้าเรียกอะไรนะจักรราศีนะมันก็จะย้ายแบบนี้คราวนี้เมื่อดาวพฤหัสมันจะย้ายเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีคนนักโหราศาสตร์ออกมาพูดกันเยอะมากถ้าเกิดดูในโซเชียลว่าพฤหัสจะย้ายแล้วต้องไปไหว้ดาวพฤหัสชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งบนโลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะได้รับโชคลาภจากดาวพฤหัสนี้ที่ย้ายทุกคนก็ดีใจว่าเอามันจะโชคดีไงแต่ก็จะมีหมอดูบางคนก็มาบอกว่ามันก็เฉพาะบางราศีที่ได้รับสิ่งที่ดีบางคนก็อาจจะไม่ได้ดีตามที่ดาวมาเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกอย่างอะเหมือนฝนตกลงมาทุกคนเปียกหมดถูกไห
3: ม
2: เหมือนดาวพฤหัสมันส่องมาเนี่ยย้ายราศีเนี่ยทุกคนก็ได้รับอิทธิพลหมดแต่คนที่จะได้รับประโยชน์จริงๆจากสิ่งที่ฝนตกมันก็ต้องเป็นคนที่มีตุ่มมีโอ่งรับน้ำฝนเข้ามาบางคนโอ่งแตกแม้ฝนตกเป็นไงท่านเชฟ
3: ก็ได้รับนิดเดียว
2: ไม่ได้รับเลยฝนตกมามันก
3: ็ร่วง
2: ลงพื้นดินหมดหรือว่าโอ่งแตกหรือบางคนไม่มีโอ่งหรือบางคนมีเซรามิกอย่างดีก็รับได้อย่างดีดังนั้นหมายความว่าดาวพฤหัสที่กำลังจะย้ายในช่วงเดือนสิ้นเดือนนี้เนี่ยมันหมายความว่าบางคนก็จะได้รับโอกาสและบางคนอาจจะมีโอกาสมาแต่ว่าก็ไม่สามารถรับมันได้
3: นิดเดียว
2: อาจจะได้รับนิดเดียวหรือว่าด้วยพื้นดวงของเราเป็นคนที่ดวงไม่แข็งหรือไม่สามารถที่จะจูนที่จะรับโอกาสตรงนั้นได้ มันก็ไม่ได้ได้
3: เท่ากับสรุปแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์นะนี่พูดแบบคนไม่รู้โหราศาสตร์เลยนะก็จะแบบประมาณว่าเมื่อดาวพฤหัสมาทุกคนได้รับผลกระทบหมดแหละเพียงแต่ว่าได้รับมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลโดยยึดจากพื้นดวงชะตาเป็นหลัก
2: ใช่ลัคนาราศีหรือจุดกำเนิดของตัวเอง
3: ก็ว่ากันไป
2: ที่แตกต่างกันไปนะดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าว่าแล้วผมเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงคือเนื่องจากว่าพอฟังแบบนี้เราก็คิดว่าเราจะโชคดีถูกไหมเอ้ยโชคดีว่ะปีเนี่ยเดือนมิถุนายนนี่อีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะโชคดีใช่ไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่าโชคดีกันทุกคนไงฮะแล้วก็ผมก็ดันเนื่องจากผมเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยนะผมก็เลยมาคิดเลยว่าอ้าวถ้าปี69นี้ดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยดวงของผมจะเป็นแบบนี้แล้วย้อนกลับไปอีก12ปีก่อนผมก็นึกย้อนไปเมื่อ12ปีก่อนมันประมาณปี57ชีวิตของผมเป็นอย่างไรย้อนไปเมื่อ12ปีก่อน
3: อาจจะได้
2: เพราะมันต้องมาครั้งนึงตอนปี57ด้วยใช่ไหมแล้วผมก็ย้อนไปอีกว่าแล้วถ้าเกิดปี57ลบไปอีก12ปีมันคือปี46ผมทำอะไร
3: ค่ะ
2: แล้วผมก็ย้อนไปอีกผมนี่มันช่างชอบคิดนะย้อนจากปี46ย้อนไปอีก12ปีคือปีประมาณ33 25 33ผมเป็นอะไรคุณเชื่อไหม
3: ย้อนได้เยอะพออายุมาก
2: ผมย้อนได้เยอะเพราะอายุมากจริงจริงจริงใช่ใช่ใช่พอมันอายุมากเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันกลับปฏิปต่อเรื่องราวได
3: ้ค่ะ
2: ผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือโชคชะตากำหนดไว้ตั้งแต่ผมเกิดแล้ว
3: ทำไมถึงอยากรู้ย้อนล่ะคะอาจารย์เพราะอะไรใช่แบบที่เขามีเคยคำพูดนักโหราศาสตร์เคยได้ยินตอนไปดูดวงนะเขาบอกอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นสิ่งเดียวกันฉะนั้นเมื่อดาวดวงนี้เคยมาแล้วในอดีตก็ต้องกลับไปดูว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นยังไง
2: ตอนที่มันมาตอนที่มันมาเราทำอะไรเราเป็นอะไรอยู
3: ่แล้วส่งผลยังไงมีคุณภาพชีวิตประมาณไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ใช่
3: เพื่อที่จะมาพยากรณ์ในปัจจุบันว่ามันก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนั่นแหละแต่อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่หรือเปล่าเอ่ย
2: ใช่ใช่ใช่แต่ละคนก็แตกต่างกันคนเราเวลาตกฟากแตกต่างกันชีวิตก็แตกต่างกัน
3: อ
2: ันนี้ไม่ได้มาแบบว่ามาพูดให้งมงายนะผมแค่เอาหลักการชีวิตของผมจริงๆมาเล่าให้ฟังแล้วผมจะเล่าให้คุณฟังว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมันนี่ช็อตใช่ไหมผมต้องช็อตแน่นอนในแต่ละ12ปีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมาก
3: ก็ดาวพฤหัสอาจารย์บอกความอุดมสมบูรณ์ความ
2: ใช่ใช่ใช่ไงดาวอุดมสมบูรณ์มันมาทุกคน
3: แล้วมันอะไรมันจะมาช็อตได้ยังไงเนี่ย
2: โอเคคราวนี้เข้ามาเข้าเรื่องผมก็ปัจจุบันนี้ผมก็ดูดวงตัวเองอยู่เรื่อยๆนะฮะประกอบกับว่ามี AI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini ผมก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์จังหวะชีวิตของตัวเอง
3: ร่วมด้วย
2: แล้วจริงๆแล้วผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าปีนี้ของผมจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบถอนรากถอนโคนเพราะว่า
3: ถอน
2: รากถอนโคนเลยเพราะดูดวงมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณปีนึงดูมาตั้งแต่ปี68จริงๆดูตั้งแต่ปี67ด้วยซ้ำว่าไอ้ปี69ในชีวิตของผมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่ผมเข้าใจคือมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโอ้ยปี69เนี่ยนะจะแบบว่าจะเปลี่ยนสเกลชีวิตใหม่เขาบอกนะจะเปลี่ยนสเกลชีวิตใหม่คือดูดวงนะมีการขยับเลเวลตัวเองขึ้นเราก็มองว่าเราจะขยับชีวิตเราใหม่เนี่ยมันก็ดีดิเราก็รอตั้งแต่ปี67 68จนมาถึง69ต้นปีก็รออยู่จนนั่นแหละเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะมิถุนายนนะนั่นแหละ
3: อีกสัปดาห์เดียวเองนะอาจารย
2: ์ดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายมาจากราศีเมถุนย้ายมากรกฎแล้วซึ่งก็เป็นมหาอุดคือหมายความว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีพลังสูงสุดเลยคือดาวพฤหัสจะย้ายไปราศีไหนนะไม่มีความสำคัญเท่าราศีกรกฎพอมันย้ายไปที่ราศีคือมันอาจจะย้ายไปราศีเมษราศีสิงห์ราศีตุลราศีพฤศจิกอะไรก็ย้ายไปไม่มีผลมากเท่ากับราศีกรกฎ
3: เพราะอะไร
2: เขาทางโหราศาสตร์เขาบอกว่ามันทำให้ดาวพฤหัสนั้นมีพลังสูงสุด
3: แข็งแกร่งสุด
2: แข็งแกร่งสุดเรียกว่ามหาอุด
3: ในเดือนกรกฎาในเดือนมิถุนา
2: จะมิถุนาเนี้ย69เป็นต้นไปนะโอเคมันเป็นมหาอุดคราวนี้ผมก็รอเลยว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหม
3: ค่ะ
2: คราวนี้ก็รอว่าเอ้ยดวงเราก็จะดีจะรวยหรือว่าจะมีเลเวลอัปเดตชีวิตอัปเกรดชีวิตเขาเรียกว่าอัปเกรดชีวิต
3: นั่นหมายความว่าทุกคนเลยที่ในเดือนมิถุนาจะเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น
2: ก็ไม่แน่ก็บางคนก็อย่างที่บอกไงบางคนองค์แตกพื้นดวงองค์แตกบางคนพื้นดวงองค์ดีองแข็งแรงฝนตกมาก็รับน้ำฝนได้บางคนองแตกฝนตกมาไม่ได้น้ำฝนอะน้ำฝนก็รั่วออกจากองหมด นะก็คือเวลาตกฟ้าของคนแตกต่างกันคราวนี้มาดูผมนะผมก็หมกมุ่นอยู่กับมันว่าโอ้ยชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเราแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตผมเปลี่ยนมาสักพักแล้วน
3: ะ
2: ตั้งแต่ปี68ก็เปลี่ยนมาแล้วจนมาถึงปี69ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำเรื่องราวอื่นๆน่ะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ผมก็มานั่งนึกว่าเออแล้วเราจะเป็นยังไงดีนะเราก็มาดูปี69เนี่ยนะก็เลยย้อนไปในอดีตย้อนไปอดีตอีกหลายๆช่วงนะฮะแล้วผมก็มานั่งกลางข้อมูลผมเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีกุมนะเป็นธาตุลมนะแล้วผมเนี่ยเมื่อเป็นกุมแล้วเนี่ยมันไปตกที่เรือนอลิเรือนเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายเรือน
3: โอ้ชื่อเรือนน่ากลัวมากอาจารย์มีคู่อลิเยอะหรือเปล่าเนี่ย
2: ฟังดูแล้วนี่แบบชีวิตเราดูแย่นะมีคือเรือนทางโหราศาสตร์มันมีเรือนตนุเรือนกระดุมพระเรือนสาชะเรือนพันธุเรือนปุตตะนะเรือนปัตตนิเรือนมรณะเรือนสุภะเรือนกรรมะเรือนอะไรเนี่ยลาภะเรือนวินาศอะไรเงี้ยแล้วของผมมีอะไรนะ
3: ของ
2: ผมอลิใช่ไหมของผมอลิเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ไอ้ของผมเนี่ยที่มันไปตกอลิเนี่ยมันกลายว่ามันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
3: ศัตรู
2: อลิศัตรูเออผมก็ยังงงอยู่อแล้วตกลงแล้วมันพฤหัสมหาอุดแล้วมันผมจะไปตกอลิแล้วผมจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหม
3: เออศัตรูคู่แข่งคู่อาฆาตคู่แค้น
2: ใช่ใช่ใช่ใช่คราวนี้ผมก็เลยไปดูข้อมูลมาว่าไอ้อลิมันหมายถึงการมีปัญหาการต่อสู้อะไรเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วตอนนี้ชีวิตของผมก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในเชิงอะไรอะเชิงกฎหมายด้วยนะเออผมไปทำงานในลักษณะนี้กับอาจารย์เจี๊ยบด้วยอะ
3: แต่เชิงการใช้ชีวิต
2: แต่ไม่เปิดเผยแล้วกันว่าไปทำอะไรยังไงเอาประมาณนี้แล้วกันเราก็เห็นว่าเออเราก็ต่อสู้อยู่กับอลิเยอะแยะเลยอะมันก็มีคนพาเราไปทำนั่นทำนี่เช่นเหมือนลูกค้ามาจ้างเธอไปเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะก็ขึ้นไปบนศาลแล้วก็ไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามก็เป็นอลิกับเราถูกป่ะเราก็ได้ต่อสู้เราก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะแต่พอคุณผู้ฟังเชื่อไหมฮะพอผมไปย้อนกลับชีวิตของผมนะย้อนกลับไปในปี57ผมกลับไปคิดออกว่าชีวิตของผมเนี่ยครั้งหนึ่งที่มันเคยมานะปี57ผมจำได้เลย
3: ว่า
2: อาจารย์เย็บก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยจำได้เปล่าไอ้อลิของผมคืออะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าผมมีโชคลาภขนาดนั้นแต่มันจะต้องเจอจุดตัดนี้ก่อนไอ้อลิของผมเนี่ยผมทะเลาะกับคนที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กร
3: จำได้ละออกจากงาน
2: ออกจากงาน ผมทะเลาะกับคนที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กรนั้นนะอาจารย์เจี๊ยบจำได้ไหม
3: ทะเลาะกับหัวหน้าสิถ้างั้นน่ะ
2: ทะเลาะกับหัวหน้าเลยแล้วถ้าผมไปทะเลาะกับคนอื่นนะผมจะไม่ได้ออกจากที่ทำงานนั้นจำได้ไหม
3: จำได
2: ้ว่าผมเคยบอกกับอาจารย์เจี๊ยบว่าผมอยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะแต่ว่าณตอนนี้ชีวิตเรามันก็ดีนะตอนนั้นชีวิตเรามันก็ดีการที่เราจะไปลาออกเขาคงไม่ให้เราออกหรอกเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับที่ทำงานเรามันก็ดีทุกอย่างเลยอยู่มาวันหนึ่ง
3: แต่ตอนช่วงนั้นจำได้ค่ะอาจารย์ว่าชีวิตอาจารย์มนุษย์ตอนนั้นนะรุ่งมากด้วยนะก่อนออกอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่รุ่งมากด้วย
3: รุ่งมากด้วยเงินเดือนก็เยอะเงินพิเศษโอ้โหแบบเรียกได้ว่าแบบเป็นช่วงที่กอบโกยเงินเลย
2: ใช่ใช
3: ่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
2: เอาง่ายนะตอนนั้นนะผมออกแจ๊สมานะออกรถแจ๊สมานะฮะออกมาขับไม่กี่เดือนผมออก CRV ป้ายแดงเลยจำได้ไหม
3: จำได้
2: ไอ้ชีวิตมันต้องรุ่งอ่ะแต่อยู่ๆผมบอกว่าเฮ้ไม่อยากทำงานนี้ผมอยากออกไปทำธุรกิจจำได้ป่ะแล้วมันก็ออกไม่ได้สุดท้ายก็มันมีสถานการณ์หนึ่งแล้วกันผมขอพูดว่ามันมีสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยจะต้องแตกหักกับผู้มีอำนาจสูงสุดด้วยการที่ผมเนี่ยไม่ยินยอมทำตามบางสิ่งบางอย่างที่ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องในมุมผมแล้วกันนะเราไม่ลงรายละเอียดมากสุดท้ายก็คือผมจะต้องทะเลาะกับคนที่มีอำนาจสูงสุด
3: แล้วเขาสั่งให้ทำแล้วไม่ทำ
2: แล้วพอทะเลาะคนมีหน้าสูงสุดแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องรู้อยู่ว่าเมื่อคุณทะเลาะใครไม่ทะเลาะไปทะเลาะคนมีหน้าสูงสุดคุณต้องออกสถานเดียวจำได้มั้ย
3: ก็แน่น
2: อนก็เลยต้องออกออกแบบฉับพลันด้วยนะออกแบบฉับพลันเลยว่าต้องออกนะแล้วก็ออกไปจริงๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่การออกครั้งนั้นต้องฟังให้ดีนะมันมีจุดแตกหักเพราะมันเกี่ยวกับอลิใช่มั้ย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่การออกครั้งนั้นทำให้ผมได้เดินตามเส้นทางที่ผมอยากจะมาประกอบธุรกิจโรงเรียนการสอนบัญชีและเปิดสำนักบัญชีกับอาจารย์เจี๊ยบซึ่งเป็นไปตามความปรารถนาตัวเองแต่ในช่วงที่ออกมาประมาณสัก 3-4 เดือนแรกที่ออกมาทำธุรกิจเนี่ยธุรกิจมันยังไม่รุ่งแต่หลังจากนั้นนะฮะกฎหมายภาษีมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้ผมกับอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยได้โอกาสจากสิ่งที่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงแล้วคนก็แห่มาเรียนเรื่องบัญชีภาษีกับผมกับอาจารย์เจี๊ยบเต็มไปหมดเลยซึ่งตอนนั้นคนที่ทำตลาดโซเชียล เรื่องสอนบัญชีภาษีก็คือผมกับอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยที่เป็นตัวแรกเลยตัวแรกเลยของการสอนบัญชีภาษีนะตรงนั้นผมก็ถือว่าชีวิตผมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถูกไหมก่อนที่จะออกมันดีอยู่แล้วแต่พอมันมีจุดแตกหักมันกลายว่าให้ผมขยับเลเวลจากการเป็นลูกจ้างกลายมาเป็นผู้ประกอบการและออกมาก็ยังว่างๆอยู่นิดนึงนะแบบหมายว่ายังไม่สำเร็จอ่ะมันไม่ได้ออกมาสำเร็จเลยมันมารอจังหวะเหมือนมันมีอะไรมารอผมเพื่อให้ผมกระโดดอ
3: ่ะ
2: แล้วผมก็ได้ไปต่อก็เลยมีชีวิตจนมาถึงตอนนี้เป็นสถาบันเยลโล่อย่างที่ทุกท่านรู้จักไม่รู้มีใครรู้จักป่ะนะอันนี้คือจุดนึงที่กำลังจะบอกว่ามันอลิมันแตกหักแต่ว่ามันทำให้ผมขยับเลเวลไปอีกจุดนึง
3: อ
2: ันนี้นะฮะปี57ที่เกิดขึ้นอาจารย์เจี๊ยบพอจำชีวิตอาจารย์เจี๊ยบได้ไหมตอนนั้นอาจารย์เจี๊ยบก็ต้องทุกคนเนี่ยจะต้องมีพฤหัสมหาอุดเหมือนกันแหละมาเพราะมันมาแบบนี้ทุก12ปีนับปีนี้ก็เป็นนับไปอีก12ปีอาจารย์เจี๊ยบพอจำได้ไหมปี57อาจารย์เจี๊ยบเป็นพฤหัสมหาอุดแล้วได้รับโอกาสไหม
3: ได้รับค่ะอาจารย
2: ์ได้รับด้วยนะคุณจำได้นะ
3: จำได้จำ
2: เป็นยังไงตอนนั้น
3: แต่ว่าตอนนั้นใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ในช่วงของการต้องบอกว่าเป็นช่วงของการตัดสินใจไปพร้อมๆกับการเริ่มแบบเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องอาชีพของตัวเองนะคะ
2: อืม
3: เพราะว่าปีนั้นเนี่ยจำได้คร่าวๆนะคะอาจารย์ว่าน่าจะสอบมุ่งสอบแล้วเราได้ค่ะอาจารย
2: ์ครับ
3: ค่ะได้ใบอนุญาตใบหนึ่งมา
2: อืม
3: ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะแล้วก็ประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยก็มาทำธุรกิจแบบเต็มตัวคือมาเปิดสำนักงานบัญชีคือเปิดมาสักพักแล้วอาจจะเปิดแบบด้วยทำแค่คนเดียวเป็นทำบัญชีอิสระแต่ว่าในปีนั้นนะคะอาจารย์มีผู้ช่วยเข้ามาด้วยนะ
2: อา
3: จารย์จำได้ไหม
2: น้องเปิ้ลเหรอ
3: ไม่ใช่มีลูกเพื่อนอาจารย์มโนบมาช่วยปีนั้นน่ะ
2: อ๋ออาจารย์ได
3: ้มีสองคนแล้วก็มาทำเป็นพนักงานประจำก็เริ่มในปีนั้นก็เริ่มก่อตั้งแบบจากที่เคยทำคนเดียวก็เริ่มเหมือนเริ่มลูกเรืองอาจารย์เริ่มแบบว่ามีพนักงานเข้ามาเป็นกิจลักษณะเริ่มรับงานมากขึ้นแล้วก็เริ่มรับงานแบบพวกงานที่ปรึกษา
2: ครับ
3: เยอะขึ้นแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยค่ะทางด้านบัญชีภาษีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีพวกที่มันแบบอาจจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คำปรึกษาหลังบ้านประมาณนี้สรุปก็น่าจะมีอยู่ประมาณสัก3เรื่องหลักๆนะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในปีนั้น
2: อ๋อโอเค
3: ค่ะ
2: ผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังนี่ได้ย้อนกลับไปไหมว่า12ปีก่อนเนี่ยพฤหัสมันมหาอุดมันมีผลอะไรกับชีวิตคุณบ้าง ก็อยากจะบอกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆ12ปีจะคล้ายๆกันแต่มันจะไม่คงสถานะเดิมหรอกเพราะชีวิตของเรามันก็แก่ขึ้นใช่ไหมถึงแวดล้อมเรามันก็เปลี่ยนแปลงไป
3: ค่ะตอนนั้นของอาจารย์ยังไม่คิดว่าจะสอบนะพอสอบปุ๊บก็ได้อาจารย
2: ์
3: พอส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของที่ว่าเริ่มมีพนักงานเริ่มเห็นองค์กรเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเริ่มขยับขยายงานเริ่มธุรกิจก็เริ่มขยายนะคะแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็คือเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปสอนมากขึ้นไปรับงานสอนก็คือปีนั้นด้วยแล้วก็มาเรื่องให้คำปรึกษาหลังบ้านแก้ปัญหาก็ปีนั้นด้วยค่ะ
2: ตกเรือนอะไรของคุณเรือนอะไรของคุณลัคนาเรือนอะไร
3: ที่ดูมานะคะอาจารย์ดันไปอยู่เรือนวินาศ
2: เรือนวินาศแต่ว่าคำว่าวินาศมันไปหมายถึงว่าลักษณะงานของอาจารย์เจี๊ยบมันไปช่วยแก้ไขปัญหา
3: ใช่ค่ะอาจารย์
2: นะ
3: ก็เท่าที่ดูดวงมาเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ในเรือนวินาศแล้วมันจะไม่ดีซะทีเดียวแต่ด้วยลัคนาราศีที่ตัวเองเกิดนะคะอาจารย์แล้วอาชีพที่ทำอยู่มันดันส่งผลดีในมุมมืด
2: ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ย
3: ใช่
2: คุณอาจจะไป
3: มีปัญหาม
2: ีปัญหาใช่
3: แต่ด้วยความอาชีพดันมาเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดันส่งผลดีใช่
2: ดังนั้นในปีนี้ก็ต้องดวงดีดิ
3: ถ้าเป็นดวงดีในลักษณะเดิมคืองานเยอะค่ะอาจารย
2: ์
3: คืองานเยอะงานเยอะถ้าเหมือนเดิมนะถ้าบอกว่าปีนั้นสอบได้แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะมารับงานที่ปรึกษาเยอะปีนี้ก็เหมือนจะเห็นเขาลางมาแล้วด้วย
2: เขาลางมาแล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วถ้าบอกว่าในเดือนมิถุนาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วซึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยคือแน่นเอียดเลยจะอยู่ใช่ค่ะ
2: ซึ่งอาจารย์เจี๊ยบกับผมเนี่ยก็เคยอยู่มีชีวิตอยู่ร่วมกันตั้งแต่ปี57และปี69นี้เรากำลังจะมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคุณฟังและย้อนไปปี57แล้วคุณเชื่อไหมว่าผมก็ย้อนกลับไปอีกว่าแล้วปี46ผมอะทำอะไรผมก็กลับไปดูใบหนังสือรับรองการทำงานผมเลยนะผมจำได้เลยปี46ผมออกจากงานอีกแล้ว เอาอย่างนั้นอีกแล้วแล้วก็เป็นการออกจากงานแบบไหนรู้ไหมฮะคล้ายๆกับปี57อาจารย์เจี๊ยบ
3: ค่ะ
2: คือผมไปบวกกับผอ.ตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเรื่องส่วนตัวแล้วกันเรื่องส่วนตัวแล้วกันแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบผมไม่โอเคกับเรื่องราวที่ผมถูกบีบในเรื่องส่วนตัวคือผมอาจจะสอนดีเป็นหัวหน้าสาขาการบัญชีแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างดีอ่ะแต่มันก็มีบางอย่างเช่นการแต่งตัวของผมเนี่ยผมถูกบีบให้ต้องใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอ่ะให้เหมือนหนุ่มแบงค์อ่ะแต่ผมไม่ชอบไงผมอยากใส่เสื้อเชิ้ตอื่นๆลายๆอะไรประหลาดของผมอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมก็ใส่ได้แล้วทำไมตอนนี้จะต้องมาบีบในส่วนที่แบบเป็นเรื่องของส่วนตัวผมมากเกินไปอ่ะเรื่องงานผมก็ไม่ได้เสียอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เป็นการที่มีปัญหากับผู้บริหารท่านหนึ่งเหมือนกันคือผู้บริหารสูงสุดเหมือนกันเลยแล้วก็เด็กๆก็ลงมาประท้วงกันบอกว่าให้อาจารย์มานพอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะแต่ผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผมคงไม่ได้อยู่ต่อหรอกเพราะว่าผมไปทะเลาะกับคนที่มีอำนาจสูงสุดในตอนนั้นความสัมพันธ์ในที่ทำงานเก่าผมก็ดีกับทุกคนแล้วจู่ๆแล้วผมจะมาลาออกเขาก็ไม่ให้ผมลาออกอยู่แล้วในตอนนั้นมีความคิดอยู่ว่าคือตอนนั้นผมต่อระดับอาชีว
3: ะ
2: สอนบัญชีระดับปวช.ปวส.นี่แหละแล้วก็ใจผมอ่ะคิดว่าก่อน30ก่อนอายุ30เนี่ยผมจะต้องออกไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวเราก็แก่ขึ้นแล้วเราจะไปคุมเด็กเฮ้วๆแบบนี้ไม่ไหวอ่ะต้องไปเรียนจบให้ปอโทแล้วก็ไปสอนในระดับปริญญาตรีมันน่าจะเหมาะสมกับวัยของเราที่จะแก่ขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยก็อยากจะลาออกไปเรียนต่อปอโทแต่ก็ปัญหาอีกอ่ะถ้าจะไปลาออกเขาก็ไม่ให้ลาออกเพราะมันมีเราดูแลในสาขานี้อยู่คนเดียวเราก็เลยลาออกไม่ได
3: ้ค่ะ
2: พอลาออกไม่ได้มันก็ได้มีสถานการณ์ให้ผมต้องบวกกับผู้ใหญ่สูงสุดขององค์กรนี้แล้วก็นั่นแหละก็เลยแตกหักกันก็ออกมาแบบว่ายังไงอ่ะออกมาแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวออกอ่ะคือไม่ได้เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของอ่ะก็ออกก็ทะเลาะกันแล้วก็ออกกันเลยก็ออกไปออกเสร็จแล้วผมก็ไปสอบปริญญาโทต่อแล้วก็ได้เรียนปริญญาโทหลังจากนั้นไม่น่าจะเกิน3เดือน4เดือนผมก็ไปเรียนต่อปอโทแล้วก็ชีวิตของผมก็ขยับไปทำงานฟรีแลนซ์กับเพื่อนที่เรียนปอโทด้วยกันคือพอเราไปเรียนปอโทเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่ที่มาเรียนปอโทเหมือนกันแล้วเพื่อนเนี่ยก็ชวนรุ่นพี่นะก็ชวนไปทำงานพิเศษงานนู่นงานนี่ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเขาก็พาเราไปทำงานเราก็ได้ทำงานเหมือนอัพสกิลเราจากเป็นเด็กแค่จบปอตีแล้วทำงานสอนในโรงเรียนเท่านั้นออกมาแล้วก็ได้ทำงานในอีกเลเวลหนึ่งหรือบางทีก็ถูกเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่วิทยาลัยของราชการก็ให้ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษที่นั่นที่นี่ก็คือได้รับโอกาสใหม่จากการที่ผมออกจากที่เก่ามา
3: อ๋อถ้าฟังแบบนี้ก็เท่ากับว่าในช่วงที่ถอยไป1ครั้งของอาจารย์มนพรอบ12ปีหลังนี่นะคะก็อาจารย์มนพก็ออกอีกใช่มั้ย
2: ออก
3: แล้วก็ได้รับโอกาสใหม่พอย้อนไปอีก12ปีอาจารย์มนพก็ออกอีกแล้วก็ได้รับโอกาสใหม
2: ่ใช่ๆมันเหมือนว่าผมจะต้องระเบิดก่อนแล้วมันจะไปอยู่ในอีกเลเวลนึง
3: แล้วรอบนี้ไม่ได้ทำงานกับใครจะออกไปไหนคะ
2: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งย้อนไปอ่ะเข้าใจก่อนปี46เป็นแบบนี
3: ้
2: คล้ายๆกับปี57
3: ค่ะ
2: เออจริงๆแล้วนะผู้ฟังผมนี่ไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้นเลยนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าเท่าที่ผมจำได้ในชีวิตของผมเนี่ยที่ผมบวกกับผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งปกติเราจะไม่บวกกับเขาอ่ะผมก็บวกอยู่แค่2ครั้งเนี่ย
3: ครั้งที่3
2: ครั้งนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงย้อนไปก่อนเพื่อสนับสนุนเหตุการณ์ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นสิ่งเดียวกัน
3: นี่ก็ยังนึกถึงของตัวเองนะแล้ว15ถ้าย้อนของอาจารย์เจี๊ยบไปอีกรอบนึงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี
2: ้
3: ยของอาจารย์เจี๊ยบเองก็หากย้อนลงไปใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ตอนนั้นเพิ่งอายุ15เองอะ
2: 15อาจจะจำไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์สำคัญ
3: จำได
2: ้เอ้ยจริงเหรอ
3: จริง
2: จำได้ตอนไหนเนี่ยเพิ่งจำได้เมื่อกี้
3: ใช่นึกออกเพราะว่าอาจารย์ให้ลบตัวนี้ก็กดเครื่องเลขใหญ่แล้ว
2: ตอนนั้นใช่ไหมลบ12ลบ12ท่านผู้ฟังจำเอาไว้ลบ12แล้วคุณดูชีวิตคุณ
3: ใช่ๆตอนนั้นก็เพิ่งอายุ15 16คือตอนนั้นน่ะอาจารย์ก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไงไม่คิดว่าจะสอบเข้าได
2: ้อืม
3: เพราะว่าตอนนั้นตอนอายุ15เนี่ยสอบเข้าได้พอช่วงอายุ26 27ก็สอบได้อีกเหมือนกันเนี่ยสอบได้ค่ะอาจารย์แล้วก็รอบนั้นน่ะตอนอายุ15น่ะพอดีได้ทุนการศึกษาเรียนใช่ไหมคะแล้วพอขึ้นหลังจากเรียนจบเนี่ยม.3เนี่ยเขาจะไม่ให้ทุนแล้วแต่ก็ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนให้ทุนต่อเนื่อง
2: อืม
3: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์ก็คือสอบเข้าได้ตอนนั้นเพราะยังเรียนอยู่เลยแล้วไม่คิดว่าจะสอบเข้าได้เนาะ ราะว่าต้องแข่งขันเยอะแล้วก็สองก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้การสนับสนุนเงินนะคะในเรื่องของการเรียนต่ออ
2: ืมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีถูกป่ะถ้าพูดถึง12ปีครั้ง12ปีครั้งทุก12ปีก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเธอ
3: ใช่ๆๆ
2: ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ป่ะ
3: ผู้ใหญ่
2: เรื่องราวมันจะเป็นประมาณนั้น
3: มีสนับสนุนจากผู้ใหญ่กับการสอบได้นี่แหละค่ะอาจารย์ที่เห็นชัดๆเลยนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเนี่ยนึกไปใช่มีแค่เรื่องนั้นแหละตอนที่จำได้เพราะแค่รอบนี้ก็หมดแล้วค่ะอาจารย์ถ้าลบอีก12ก็คือเพิ่งเกิด
2: เห็นไหมแต่ละคนมันก็จะมีวิถีต่างกันเพราะว่าเรามีพื้นดวงแตกต่างกันนะอาจารย์เชฟก็จะได้รับความสำเร็จได้อะไรของผมกลายมาไปบวกกับคนอื่นเขา
3: เ
2: ออจริงๆแล้วในสถานที่สองสถานที่นี้นะก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีสถานการณ์บวกมันก็มาแบบเรียบๆเนียบๆนะแล้วปั้งขึ้นมาเลย
3: แต่ของอาจารย์เจ๊ว่าทั้งชีวิตไม่เคยบวกกับใครเลย
2: ไอ้ผมก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นนักลงนักเลงหรือจะไปบวกใครนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะบวกใครเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปบวกกับคนที่มีอำนาจสูงสุดยังไงเราก็ไม่ได้อยู่แต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมอยากจะขยับไปทำอะไรอยู่แล้วไงดังนั้นไอ้จุดที่มันทำให้ผมไม่มีจุดยืนของตัวเองในตอนในสถานการณ์สองครั้งเนี่ยผมก็เลยพร้อมที่จะบวกแล้วผมก็กระโดดออกไปในจุดใหม่ไม่เป็นจุดเดิมนะคุณสังเกตดูไหมตอนที่ผมสอนโรงเรียนชีวะเนี่ยผมก็ออกจากการเป็นอาจารย์สอนในระดับปวช.ปวส.แล้วผมก็ขยับมาเป็นทำงานพิเศษในสายบัญชีแล้วก็กลายเป็นอาจารย์มหาลัยนะนะแล้วตอนที่ผมปี57ที่ผมเป็นอาจารย์มหาลัยที่ผมคิดว่าผมจะเอาชีวิตไปฝากไว้ที่นี่แล้วผมก็จะเกษียณที่นี่แหละแต่พอผมทำงานมา 2-3 ปีผมบอกว่าอยากมีลูกอยากสร้างความมั่นคงให้กับลูกแล้วมองเห็นช่องทางที่จะทำธุรกิจได้ก็ยังมาปรึกษาอาจารย์เจมส์เลยออกเลยมั้ยอาจารย์เชฟบอกอย่าเพิ่งเลยออกไปตอนนี้ซวยแน่สุดท้าย
3: ช็อต
2: หลังจากนั้นประมาณ 5-6 เดือนก็มีสถานการณ์มาทำให้ผมจะต้องแบบระเบิดอ
3: ่ะ
2: แล้วมันก็ออกไปตามวิถีที่ผมอยากจะเป็นแต่ว่าไม่ได้อยากจะเป็นมากอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมาทำให้ผมต้องระเบิดผมก็คงจะอยู่ต่อแต่สุดท้ายก็ออกพอออกไปแล้วก็ไปเจอจังหวะที่ดีว่าผมได้รับโอกาสจากสถานการณ์ภาษีหรือกฎหมายอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปใหม่และไอ้สิ่งที่ผมมีอยู่มันก็มาตอบโจทย์ตรงนั้นพอดีมันก็เลยเป็นการขยับไปอีกเลเวลหนึ่งความหมายงี้ดีกว่า
3: ก็คือเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนสถานที่อยู่หลักๆเนาะ
2: เปลี่ยนหม้อข้าวผมว่าสั้นๆเปลี่ยนหม้อข้าวตัวเอง
3: นั่นคือเหตุการณ์ของอาจารย์มนพ
2: ใช่ๆ
3: ทั้งสองครั้ง
2: ทั้งสองครั้งนะเดี๋ยวผมขอพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากนั้นอีก12ปีมีอะไรเกิดขึ้นครับ
3: ค่ะ
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมนพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: สวัสดีครับเรามากันต่อนะครับวันนี้ผมดูสุภาพมากหลังพักเบรกมาสวัสดีครับด้วยนะก็เมื่อกี้เล่าไปแล้วนะผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยแก่กว่าอาจารย์เจี๊ยบนะผมแก่เขา13ปีดังนั้นของอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยจะมีล็อตเท่าไหร่นะ26 15ถูกป่ะ
3: ใช่ใช่
2: 15ช่วงอายุ15ช่วงอายุ26
3: ใช่ก็คือช่วงอายุ15 16อันนึงก็ประมาณ26 27อย่างเงี้ยอาจารย
2: ์แต่ของผมเนี่ย
3: 27 28 27
2: ของผมจะยาวอ่ะอาจารย์เจี๊ยบได้อีกช่วงตัวหนึ่ง
3: ค่ะ
2: อีก12ปีคราวนี้คุณมาฟังผมต่อนะฮะอีกครั้งนึงเนี่ยผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2533ประมาณนั้นประมาณปี2533ตอนนั้นผมอายุประมาณ15 16ปีเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ครั้งนั้นไม่ได้ไปบวกหรือทะเลาะกับผู้มีอำนาจสูงสุดแต่อย่างใดถ้าที่ผมจำได้นะไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมครับมันเป็นเรื่องว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าออกอากาศที่ไหนเลยนะ คือผมเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่แบบว่าก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่เคยอ่านหนังสือเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เรียนหนังสืออะไรเลยแหละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยความรู้ไม่มีอะไรเลยเป็นสอบที่ไหนก็ไม่เคยสอบเข้าได้เรียนที่ไหนเลยของภาครัฐไม่เคยได้
3: ไปไหม
2: ไปแต่ไม่ได้ เพื่อนแถวบ้านนะว่าเล่นกับเรานะสุดท้ายมันสอบเข้าได้นะเราไม่ได
3: ้
2: คือเราแม่งโคตรโง่มากอ่ะเออแล้วเราก็ยอมรับด้วยว่าเราก็ไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือไม่อะไรเราก็เล่นอย่างเดียวนะคือไม่มีความคิดนะจนพอจบป.6เอาง่ายอนุบาล1ป.6เนี่ยนะฮะผมเรียนโรงเรียนเอกชน
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่ารวยนะมันที่อื่นมันเขาไม่รับเราก็เลยต้องเรียนนะพอจบป.6เสร็จนะจะไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐก็สอบไม่ได
3: ้
2: ก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนรัฐแต่บังเอิญว่ามันมีโรงเรียนเปิดโอกาสให้แบบเขาเพิ่งเปิดใหม่กลางทุ่งนาแล้วมันรับไม่อั้น
3: อ
2: ่ะผมก็เลยได้ไปเรียนม.1ปีนึงสุดท้ายเรียนม.1ปีนึงแล้วก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนเอกชนอีกเพราะมันไกลบ้านก็เลยไปเรียนม.2ม.3ที่โรงเรียนเอกชนเล็กๆแถวบ้านก็เรียนจบแต่ว่าก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นนะคือเราเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องอ่ะคืออาจารย์โรงเรียนเขาดีแหละแต่ผมมันแย่เองคุณคิดว่าชีวิตผมมันจะมีอนาคตไหม
3: ไม่มี
2: ก็ไม่น่ามีนะพอจบม.3 อ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะต้องทำอะไรก็รู้แต่ว่า3แล้วก็ต้อง4 5 6นับตัวเลขเป็น แล้วไม่ได้รู้ด้วยว่าจะต้องไป4 5 6หรือจะไปอาชีวะหรือไปเรียนช่างไปเรียนพาณิชย์ไม่รู้หรอกไปต่อม.4 ไปต่อม.4 ไปสอบก็สอบเข้าไม่ได้แต่มีโรงเรียนนึงรับเข้าเรียนอีกเปิดโอกาสให้สำหรับแบบที่นั่งเหลือผมก็เลยได้ไปเรียนแต่ที่นั่นก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนตัวท็อปอะไรก็คือแบบเด็กที่สอบไม่ค่อยได้เป็นเรียนรวมกันแล้วคุณรู้ไหมไอ้ม.4 ที่ผมได้เรียนเนี่ยนะคือต้องขอบคุณโรงเรียนที่เขารับผมเข้าเรียนแหละเพราะว่างั้นที่บ้านผมก็ลำบากเพราะว่าต้องจ่ายค่าเทอมแพงใช่ไหมแต่ว่าการที่ผมได้เข้าไปเรียนกับกายว่าได้เข้าไปเรียนกับห้องที่โหลที่สุดอะห้องโหลสุดป่ะชีวิตของผมมาเรียนห้องโหลสุดตลอดคือถ้ามีห้องเรียน5 6ห้องผมจะอยู่ห้องที่6แล้วคุณลอง
3: ถ้าวัดตามสกิลความรู้ใช่ไหมคร
2: ับแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันไอ้ห้องที่6มันจะเป็นยังไงอาจารย์เจ็บเดาได้ไหมห้องที่6จะเป็นไง
3: ก็คงจะมีแต่เด็กกีรีหรือไม่ค่อยเรียนหนังสือ
2: เสือสิงก็ทิ้งแรดคือมันมีหลายประเภทนะมันอาจจะเป็นเด็กที่เกเรชอบชกต่อยก็มีเด็กที่ไม่ชอบชกต่อยชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือการ์ตูนอ่ะไม่เรียนหนังสือก็มีชอบวิ่งเล่นกีฬาอย่างเดียวไม่เรียนก็มีเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยแต่ว่าไม่เรียนหนังสือก็มีมันเลยมารวมตัวกัน
3: ในห้องนั
2: ้
3: น
2: ในห้องนั้นดังนั้นห้องนั้นจะมีพลังแปลกๆรวมกันอยู่ในห้องนั้น
3: อ่
2: ะ
3: อ๋อแต่ก่อนจัดห้องแบบนั้น
2: ไม่รู้อ่ะก็คือจัดตามสเกลสมอง แล้วผมก็ไปอยู่ในห้องสุดท้ายมันเป็นวิถีของชีวิตผมที่ผมรับรู้และซึมซับว่าตัวเองคือคนที่ห่วยที่สุดของรุ่นมาตลอดชีวิต
3: ค่ะ
2: แม้ที่บ้านจะให้อ่านหนังสือผมก็ไม่อ่านสุดท้ายก็ไปเรียนม.4พอไปเรียนม.4เนี่ยชีวิตมันเราก็เหมือนจะดีนะเพื่อนก็ดูดบุหรี่เตะฟุตบอลเล่นการพนันจีบหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรามันแบบวัยรุ่นโตช้าหน่อยเขาทำอะไรกันแบบโตแล้วแต่เราก็แบบปล่อยให้ตามธรรมชาตินะเราก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรมากอะไรเงี้ย
3: วัยรุ่นโตช้า
2: เออวัยรุ่นโตช้านะแล้วเราก็มาเห็นเรื่องนึงที่เราเจอก็คือว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องเล่นการพนันเรื่องไม่เข้าโรงเรียนเรื่องไม่อ่านหนังสืออะไรเราก็เห็นอยู่ในห้องนั้นแล้วเราก็เห็นว่าอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้าห้องเราไม่อยากจะสอนหนังสือเราเพราะเพื่อเราทุกคนมันก็จะทำให้อาจารย์แม่งอารมณ์ไม่ดีอ่ะเข้ามาแล้วก็วีนแล้วก็ไม่สอนเราเจอภาพนี้อยู่เรื่อยๆอาจารย์เชียร์ตอนที่เรียนม.4 อ่ะ
3: เสียงดังเสียงดังอะไร
2: เออแล้วอาจารย์ก็บอกไม่สอนอ่ะเพื่อนก็เฮ้อไปเตะบอลออกไปกินข้าวเพื่อนก็ดีใจเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เรียนไม่เก่งไม่เรียนหนังสือจริงอยู่นะแต่เราความเขาเรียกความรู้จักผิดชอบชั่วดีเรายังพอมีเราเป็นคนสุภาพนะเราเป็นคนสุภาพนะแล้วเราก็รู้จักผิดชอบชั่วดีเราเห็นว่าอาจารย์รู้สึกหงุดหงิดทุกอาจารย์เลยที่เข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนที่นี่ต่อไปชีวิตของเราจะเป็นยังไงหมายความว่าเรียนจบม.4 คือยังไงก็จบอยู่แล้วม.4 เรารู้ม.5 ก็จบม.6 ก็จบแล้วตอนที่ม.6 เนี่ยอิทธิฤทธิ์เราจะแค่ไหนเพราะเพื่อนร่วมห้องเราเนี่ยมันก็พาเราไปอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีอยู่เรื่อยๆ
3: คิดได้เองเลยเหรออาจารย
2: ์เออคิดเองก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันคิดได้เองเลยนะว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวว่ะเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือแน่นอนแต่อาจารย์ก็เกลียดเราทั้งห้องอยู่แล้วแต่เราไม่อยากทำให้อาจารย์เกลียดเราเพราะเข้ามาเขาด่าทั้งห้องมันก็หมายถึงเราด้วยเราก็เลยมาตัดสินใจบอกที่บ้านบอกว่าขอเรียนจนจบม.4 นะแต่ว่าจะไม่ไปต่อ5-6ที่นั่นคือผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนตามก่อนเกณฑ์1ปีด้วยไงเข
3: ้า
2: ใจไหมผมเรียนก่อนเกณฑ์1ปีด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็จะดูเด็กกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเขาโตเป็นหนึ่งแล้วเออแต่ผมเรียนก่อนเกณฑ์คราวนี้ เราก็บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวขอออกแล้วกันไม่รู้จะไปเรียนจบไปจะใช้ชีวิตยังไงเพราะดูเพื่อนแต่ละคนก็ไม่มีอนาคตกันหมดอะที่บ้านก็บอกโอเคแล้วจะเรียนอะไรอ่ะผมก็เลยบอกว่าไปเรียนช่างก็ไม่เรียนหรอกเพราะมันต้องตีกันทะเลาะเราไม่ชอบการทะเลาะแบบนั้นเอาถือมีดถือปืนอะไรที่เราไม่ชอบ
3: ในสมัยนู้นในยุคนู้น
2: ในยุคนู้นใช่มันก็มีทางเดียวไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนพาณิชย์ก็
3: ไปเรียนผู้หญิง
2: ไปเรียนกับผู้หญิงเราก็บอกที่บ้านบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่แล้วกันไอ้คณิตศาสตร์อังกฤษที่เราไม่เก่งนะขอทิ้งไปเลยแล้วไปเริ่มต้นวิชาชีพให้มันมีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพแล้วกัน อย่างน้อยก็หนีจากกลุ่มนั้นไปเพราะเราดูแล้วเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกดูแล้วชีวิตจะน่าจะแย่ก็เลยย้ายไปเรียนสาขาบัญชีที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนี่คือจุดตัดนะที่ผมกำลังจะพูดไม่ได้อยากจะมาเล่าเรื่องชีวิตตัวเองมากกำลังจะบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยในปี33เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ผมทะเลาะกับความอะไรความรู้จักผิดชอบชั่วดีมั้ยคือทะเลาะว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในเงาดำแบบนี้เราจะเปลี่ยนตัวเองอะไปเริ่มต้นใหม่
3: มันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่ไหม
2: ก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่
3: ตอนนั้นก็เปลี่ยนตัวเองโดยออกจากสายสามัญไปเป็นสายวิชาชีพ
2: ใช่แล้วก็เหมือนเราเรียนย้อนกลับ
3: เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนลู่
2: เป็นกลุ่มเปลี่ยนลู่เลยแล้วเราก็ไม่สามารถไปในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นแล้วเราก็ไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนพาณิชย์เราก็จะเจอเพื่อนที่เป็นแต่ผู้หญิงเข้าใจป่ะมันเป็นโรงเรียนเอกชนก็จริงอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีเด็กเกเรอะไรมากก็มีผู้หญิงแล้วเป็นส่วนใหญ
3: ่
2: ก็จะเรียนไม่เรียนก็ได้ความรู้สรุปแล้วก็คือผมเปลี่ยนเลเวลของผมเองนะแล้วก็มาเรียนสายบัญชีจุดนั้นแหละฮะผมก็มาเรียนบัญชีแล้วก็เอาความรู้บัญชีมาต่อยอดอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันสรุปแล้วทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2533ปี46ปี57ผมใช้องค์ความรู้ทางด้านบัญชีเข้ามาในชีวิตตลอดไม่เคยเอาความรู้อื่นไปหาเงินเลยใช้ความรู้บัญชีหมด
3: ค่ะ
2: อาจารย์เจฟนี่นะคือสเกลที่ผมยาวอาจารย์เจฟ12ปีผมเลยมีเรื่องเล่ายาวรอบหนึ่งใช่ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังนี่นึกตามไหม12ปีคุณทำอะไรอยู่นะ
3: ใช่ใช่ใช่เพื่อดูว่าปีนี้69เราจะได้รับโอกาสอะไร
2: เราจะได้ต้อนรับรอมันว่าสิ่งนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้น
3: ค่ะเพราะว่าของอาจารย์มนพฟังดูแล้วนี่นะเหมือนแบบเปลี่ยนในเรื่องของเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนสังคม
2: ทุกม.ข้าวตัวเองอะ
3: นะเพราะว่าเปลี่ยนจากม.4ไปอยู่สายวิชาชีพ
2: ใช
3: ่ต่อมาอีก12ปีอาจารย์ก็มีการลาออกจากที่ทำงาน
2: สอนระดับปวช.ปส.
3: เพื่อไปเรียนต่อปริญญาโท
2: ใช่
3: นะคะแล้วก็ต่อมาอีก12ปีอาจารย์ก็ออกจากการเป็นอาจารย์ในมหาลัยแห่งหนึ่ง
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็มาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง
2: ครับ
3: มันคือประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: คือประมาณนี
3: ้ค่ะ
2: การเปลี่ยนแปลง
3: สำหรับของอาจารย์เจฟเองทุกๆ12ปีแค่นี้2 รอบนะคะก็คือครั้งที่1เนี่ยก็คือสอบเข้าได้โดยไม่คาดฝันว่าตัวเองจะสอบเข้าได
2: ้
3: นะคะแล้วก็มีได้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานะคะแบบแอบๆให้ด้วยแล้วก็ต่อมาอีก12ปีก็คือมาในเรื่องของการสอบได้อีกแล้วสอบพวกใบประกอบวิชาชีพได้นะคะแล้วก็มาเริ่มแบบประกอบอาชีพเป็นจัดตั้งบริษัททำสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเองในปีนั้น
2: เข้าสายวิชาชีพเต็มตัว
3: ใช่ค่ะมีบริษัทด้วยมีบริษัทด้วยปี5758อาจารย์มีบริษัทด้วยก็คือจัดตั้งในปีนั้นแล้วก็ทำสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเองเริ่มมีพนักงานเองไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวแล้ว
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นรอบนี้ค่ะ69 70จะเป็นยังไง
2: เนี่ยมิถุนายนเนี่ยมันจะเริ่มแสดงผลแล้วนะคราวนี้มันมาแสดงผมแล้วผมมีเรื่องมาเล่าให้คุณฟังให้คุณเดาเอานะฮะว่าชีวิตมันเป็นยังไงบ้างในปี69หรือตอนนี้นะที่ผมเป็นอยู่เนี่ยชีวิตผมมันก็ไปวุ่นวายกับเรื่องคดีมีคดีของตัวเองด้วยนะฮะเป็นคดีนึงที่ผมยังไม่เล่าตอนนี้ละกันมีคดีด้วยแล้วก็ไปทำคดีให้กับคนอื่นด้วยนะแล้วก็ไปช่วยงานของผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้ความรู้ทางด้านบัญชีภาษีเนี่ยในการทำงานต่างๆให้กับผู้ใหญ่ที่ผมช่วยทำงานด้วยมานะกับผู้ใหญ่นี้ผมก็ไม่ระบุแล้วกันว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยแหละใช้ความรู้บัญชีภาษีแล้วก็งานของผมเก่าๆที่ผมเคยสอนเปิดอบรมต่างๆหรือไปเป็นวิทยากรเนี่ยงานพวกนั้นมันหายลงมันหายไปมันอาจจะมีคนอื่นมาแทนผมแล้วก็ตามนะอาจจะมีคนอื่นมาทำตรงนี้ได้ดีกว่าผมก็ลูกค้าก็จะไปทางนู้นไปแต่สำหรับผมเองผมดันเทมันเรื่องของคดีมันในเรื่องของความลับการเปิดโปงอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายแม้เราจะจบบัญชีมาก็ตามแต่เราก็มาทำงานด้านนี
3: ้จะพูดจะเปลี่ยนมาเป็นปีนี้นะอาจารย์ถ้าพูดก็พูดเนี่ย
2: จริงๆมันทำลักษณะแบบนี้มาตลอดมาตั้งแต่โควิดแล้วไง จำได้ปะแต่มันมาไม่เยอะมันมาไม่เยอะ
3: แต่ว่ามาอาจารย์มาเน้นหนักตอนช่วงนี้นี
2: ่
3: ถ้าพูดถึงเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็มาศึกษาทางด้านของกฎหมายเพิ่มเติมด้วย
2: ผมไปเรียนนิติศาสตร์มาเพิ่มด้วยนะฮะตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกด้วยแล้วก็จบคอร์สเวิร์คแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำเรื่องงานของผมต่อดังนั้นถ้าเกิดฟังจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมเรียนนิติศาสตร์ด้วยผมก็เรียนปริญญาเอกจบคอร์สเวิร์คด้วยก็แปลว่าชีวิตผมมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าตัวตั้งต้นมันบอกอยู่แล้วว่าผมไม่ได้เรียนแค่บัญชีอย่างเดียวผมเรียนนิติศาสตร์ด้วยแล้วผมไปเรียนปริญญาเอกจบคอร์สเวิร์ครอทำทีสิทธิ์ปีหน้าผมก็จบแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงถ
3: ู
2: กไห
3: ม
2: แล้วก็กลุ่มลูกค้าของผมก็กลุ่มเก่าก็หายไปแล้วผมก็ไปทำกลุ่มใหม่ขึ้นมาจากกลุ่มเด็กที่เพิ่งจะเรียนจบใหม่ก็เลยไปหาเงินในแบบรูปแบบใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันตอนนี้จากที่เคยอบรมจัดอบรมอยู่ที่บ้านที่ออฟฟิศให้คนมานั่งเรียนอยู่ที่ออฟฟิศกันได้ประมาณสัก 15-20 คนผมก็ตัดไปเปิดที่โรงแรมแล้วตอนหลังๆก็ไม่ได้เปิดละหรือเปิดแล้วก็ไม่มีคนมาเรียนก็เลยไม่ได้เปิดชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปแถมอะไรอีกอ่ะอาจารย์เจี๊ยบที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกสำหรับชีวิตผมอีกก็มีอีกอันนึงนะก็มีเรื่องของการที่ผมเคยไปอัดคลิปในเรื่องของสำนักงานบัญชีบางแห่งโกงเงินภาษีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ผมไปทุบหม้อข้าวตัวเองอีกแหละเพราะว่าบังเอิญนะบังเอิญในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนที่ถูกโกงมาผู้ประกอบการแล้วมาปรึกษาเราเราก็ด้วยความที่เราเห็นถึงความเขาน่าสงสารที่ถูกโกงเงินภาษีอ่ะเราก็เลยมาช่วยเขาก็คือช่วยในการเจรจากับคนที่โกงเงินภาษีไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็แนะนำเขาแล้วบังเอิญเขาก็อยู่ในอีโคซิสเต็มในวงการของเราด้วยเราก็แนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเขาเราเห็นว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นกับคนอื่นๆอีกเราก็เลยเอาคลิปอัดคลิปนะแล้วก็ไปเล่าเอาท่อนฮุกเนี่ยตัดลงไปในโซเชียล มันก็เลยกลายเป็นกระแสโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะว่าเรื่องนี้ผมเลิกพูดเรื่องของการถูกโกงภาษีมาเนี่ยตั้งแต่ปี63แล้วว่าผมไม่ทำแล้วเคยไปทำครั้งนึงอาจารย์เจ็บได้ไหม
3: จำได้
2: ผมเคยไปพูดเรื่องสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งโกงเงินภาษีเพราะว่าฟังจากเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งในพื้นที่นั้นมาและผมปรากฏว่าการที่ผมเอาไปอัดคลิปในวันนั้นผมก็ป่วยด้วยแหละแต่ว่าอยากจะอัดคลิปเพื่อเตือนภัยผู้ประกอบการเราก็ลืมนึกไปว่าไอ้การที่เรามองในมุมเดียวว่าเตือนภัยผู้ประกอบการเนี่ยแต่อีกมุมหนึ่งล่ะคนที่เขาถูกว่าเราพูดถึงอะแต่เราไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นใครนะเราแค่พูดถึงว่าเขาอยู่พื้นที่นี้เนี่ยเขาก็เดือดร้
3: อ
2: นพอเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็มามีเรื่องทางคดีกันน่ะว่าเราไปพูดถึงเขาก็บอกว่าให้เราขอโทษกล่าวขอโทษอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าผมต้องขอโทษเพราะผมพูดผิดจริงจากการที่เขามาเล่าแล้วผมก็ตรวจสอบดูแล้วว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันน่าเชื่อถือผมก็เลยพูดไปแต่ว่าบังเอิญที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดไงเราผิดเองดังนั้นเมื่อเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำให้เขาไม่สบายใจใช่ไหมผมก็ไม่ต่อสู้คดีต่อผมก็เลยบอกว่างั้นถ้าเกิดผมผิดผมขอโทษเพื่อให้มันจบเพื่อให้คุณสบายใจผมก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครอยู่แล้วและผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีใครตอนนั้นก็มีคนมาบอกว่าผมเนี่ยไปทำให้คนอื่นดูต่ำเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดแต่ว่าก็ปล่อยมันแหละเพราะเขาจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้ต้องการจะมาหาลูกค้าด้วยการไปทำให้คนอื่นดูแย
3: ่
2: นะมันก็ไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้มาอีกนานเลยเพราะว่ามันก็เป็นบทเรียนว่าผมจะพูดอะไรไปก็ต้องนึกถึงคนอื่นบ้างคราวนี้ไอ้ปี69แล้วก็ดันไปทำคลิปตรงนี้ขึ้นมานะแล้วไอ้ทำคลิปตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ฉลาดขึ้นนะคือผมไม่ระบุเลยว่าเขาอยู่พื้นที่ไหนอ่ะคือไม่บอกเลยแล้วตัดเฉพาะท่อนฮุกไปลงอ่ะ
3: ค่ะค่ะ
2: มันก็กลายเป็นว่ามันก็มีคนไปเดือดร้อนคือจริงๆแล้วผมก็คิดว่านักบัญชีทั่วไปไม่มีใครมาทำคนส่วนใหญ่ไม่ทำแบบนี้หรอกผมก็ต้องการทำให้คนที่มันทำผิดเนี่ยมันไม่ไปทำซะหรือให้ใครที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้คนแบบนี้มันทำให้วงการบัญชีมันเสียหายไงแล้วตอนก็ตัดท่อนคลิปประมาณ1นาที2นาทีนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาแล้วคนก็ไปพูดว่าผมเนี่ยเหมือนแบบเอาเรื่องนี้มาพูดไม่รู้จริงไม่จริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงอะไรคือผมมีข้อมูลว่าจริงแล้วมันจริงอยู่ด้วยกันหลายเคสด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยไปเล่าระบุให้ใครฟังว่าเขาคือใครแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าคือใครบ้างที่โกงเงินภาษีก็มีบางคนบอกว่าบอกมาเลยว่าเป็นใครผมไม่บอกแต่ผมจะบอกตอนไหนรู้ไหมตอนอยู่ในศาลเลยผมจะบอกเลยว่าตรงนี้เป็นใครแต่ถ้าเกิดให้ผมบอกตรงนี้ผมไม่บอกเพราะว่ามันไปกระทบเขาดังนั้นคนอื่นที่คุณไม่ได้ไปโกงคุณก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรไงเพราะคุณก็ทำดีอยู่แล้วก็ดีไปเรื่องราวตรงนี้กำลังจะบอกว่า การที่ผมไปพูดแบบนี้มาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ลูกค้าที่เป็นนักบัญชีแล้วต้องมาเรียนคอร์สกับผมเนี่ยเขาก็ไม่มาเรียนเขาเกลียดขี้หน้าผมถูกป่ะเพราะผมไปพูดว่ามันมีนักบัญชีบางส่วนแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยไอ้นักบัญชีบางส่วนที่ผมพูดเนี่ยมันกลายเป็นลูกค้าของผมหรือเปล่าไงมันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะไม่มาเรียนผมเนี่ยคือเหตุการณ์ที่ผมเดาเอาว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมทุบหม้อข้าวตัวเองคือตอนนี้ผมเป็นเจ้าของกิจการผมไม่มีหัวหน้าแล้วไม่มีหัวหน้ามากกว่าผมแล้วมีอาจารย์เจี๊ยบคนเดียวแหละที่เป็นคุมไม่รู้คุมผมได้ป่ะนะแต่ผมไม่มีหัวหน้าไงดังนั้นในปี69เนี่ยผมจะไปทะเลาะกับใครได้อะว่าผมไม่มีหัวหน้าผมไม่ไปทะเลาะกับใครแต่มันเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกับการทุบหม้อข้าวตัวเองก็คือไปพูดเรื่องไม่ดีให้กับลูกค้าที่เขามาจ่ายเงินเลยกับผมอะแต่ผมก็ไม่ได้กะจะโจมตีเขาผมแค่พูดแค่เพียงไอ้2 3บริษัทเนี้ยที่มันเรารู้ข้อมูลมาว่าอยู่ที่ไหนว่ามันโกงเงินภาษีผู้ประกอบการไปเท่านั้นเองแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มันกลายเป็นไวรัลแล้วคนเข้าใจว่าผมหมายถึงนักบัญชีบางคน

0: ของอาจารย์เจี๊ยบมองว่าไงวิธีของอาจารย์เจี๊ยบว่าจะแตกอะไรกับผมเพราะว่าของผมมันเป็นเรื่องของอริศัตรู
1: ค่ะ
0: ของอาจารย์เจี๊ยบนี่เป็นเรื่องของการสอบได้ชีวิตดีเพราะว่าโอ่งเขานี่แข็งแรงเพราะผมว่าโอ่งมันต้องแตกก่อนแล้วค่อยไปมีโอ่งใหม่อ่ะลักษณะของผมเป็นพฤติกรรมแบบน
1: ี้โอ่งแล้ว
0: เออ
1: ได้ไหม
0: เอออ่ะของคุณเป็นไงของคุณก็น่าจะดีนะ
1: คิดถ้าคิดเทียบจาก2รอบที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจารย์รอบนี้ก็เลยมองประมาณว่าเอ๊ะเราก็คงจะไม่ไปสอบอะไรหรอก
0: แก่แล้วมันคงไม่ไปสอบแล้ว
1: อายุมันเกินกว่าจะสอบแล้วใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็ไม่เกินนะอายุของคุณไม่เกินนะ
1: ใช่ใช่แต่ก็ยังไม่มีโปรเจกต์หรืออะไรในใจที่อยากจะไปสอบ
0: ไม่วางแผน
1: ไม่ได้วางแผนที่จะไปสอบใช่ไหมฮะก็เลยว่าเอ๊ะไอ้คงไปสอบเลยคงไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสนับสนุนหรอจากทางผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่เราทำงานส่วนใหญ่อะทำงานเบื้องหลังแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็น่าจะได้คิดว่านะน่าจะมีขอให้มีก็ดี
0: ขอให้มี
1: โปรเจกต์นะคะ
0: โปรเจกต์
1: ใหญ่ที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นถึงความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มอบหมายงานมาให้ทำใช่ค่ะ
0: ซึ่งของอาจารย์เจี๊ยบกับของผมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสามีภรรยากันนะชีวิตมันก็ผูกติดไปด้วยกัน
1: ค่ะของเจี๊ยบเองอ่ะสองรอบที่ผ่านมานะอาจารย์จะเห็นได้ชัดคือสอบได้สองก็คือมีเงินเข้ามาด้วย
0: ม
1: าได้เงินด้วยค่ะอาจารย์ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยขอให้ได้เงินเด้
0: อ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็โชคดีไปของอาจารย์เชฟนะของผมก็ประมาณนี้ว่าจุดแตกหักคราวนี้ของคนอื่นๆนะผมก็มีมุมมองในเรื่องของโหราศาสตร์นะเพราะว่าคือเมื่อดวงดาวมันกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าชีวิตของคนเรามนุษย์ทุกคนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะมองย้อนอดีตไปได้ว่าเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันมีบทเรียนอะไรบ้างที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันเอามาใช้ในการปรับแก้กับชีวิตของเราในอนาคตได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้มองเห็นโอกาสในอนาคตที่ดาวมันจะหมุนมาอีก12 ปีเราก็จะได้รับโอกาสหรือบางทีแม้เราไม่ได้รับโอกาสเราก็จะเข้าใจชีวิตว่าเออมันเป็นตามวัฏจักรของมันเหมือนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอ่ะเห็นปะถึงเวลามันก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีของมันซึ่งไม่มีใครจะไปบังคับมันได้ดวงดาวเหมือนกันมันก็หมุนไปตามจักรราศีของมันเหมือนกันเราก็ไปควบคุมมันไม่ได้เพียงแค่ว่าเราอยู่กับมันให้มีความสุขและเข้าใจมัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เราก็เอาไว้วางแผนแล้วก็ดำเนินชีวิตไม่ได้แบบต้องแบบไปเครียดหรือจมปักขนาดนั้นนะอาจารย์เนาะแล้ว
0: พอผมเข้าใจเรื่องดวงดาวนะผมเข้าใจอีกเรื่องนึงนะครับผมเข้าใจว่าคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยผมเองเป็นคนแบบว่าทำอะไรเร็วๆต่อสู้ดิ้นรนใช่ไหมฮะแล้วผมก็มีความอดทนสูงอะผมก็อยากจะเปลี่ยนแปลงผมอยากจะทำอะไรผมก็ทำอาจารย์เจี๊ยบก็อยู่ในสเกลนั้นช่วงแรกๆก็ไม่ได้อยู่สเกลผมหรอกผมก็พาไปทำอาจารย์เจี๊ยบก็เลยปรับอัพเลเวลตัวเองเข้ามาใกล้ๆผมตอนนี้เขาก็จะอยู่ในเลเวลผมแล้วคือมันเป็นการสิ่งแวดล้อมมันก็มีส่วนด้วยมันไม่ใช่แค่เพียงดวงดาวอีกเดียวสิ่งแวดล้อมที่เราไปเจอมันก็จะทำให้เราปรับตัวด้วยจนผมบางครั้งผมก็อยากจะปรับเปลี่ยนพนักงานของผมเอ้ยทำไมคุณช้าจังทำไมคุณถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมคุณไม่สู้เลยตอนหลังๆพอผมมาสนใจเรื่องดวงดาวผมก็เลยเข้าใจว่าเออคนเรามันไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีความก้าวร้าวการต่อสู้ความอดทนเหมือนกันนี่บางคนถูกสร้างมาให้อ่อนแอเราจะไปบังคับให้เขาแข็งแรงมันก็ไม่ได้ไงบางทีเราเห็นเขาอ่อนแอเราอาจจะต้องยอมรับว่าโอเคชีวิตโชคมันให้คุณเป็นคนแบบนี้ผมก็จะไม่ขวนขวายคุณมากนะและผมเข้าใจคุณ อ
1: ัน
0: นี้มันดวงดาวมันก็ทำให้ผมเข้าใจนะว่ามนุษย์มันไม่เหมือนกันไงจะทุกคนมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงเล่าเออนะ
1: ค่ะอาจารย์ใช่ไม่เหมือนก
0: ัน ไม่เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นอย่าบังคับ
0: บังคับใครไม่ได้ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่เคยบังคับใครผมก็เข้าใจว่าทุกคนมันไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอเควันนี้ก็น่าจะใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะก็เป็นวันสุดท้ายของผมนะผมไม่รู้วันสุดท้ายว่าก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะมีเรื่องมันนี่ช็อตมาเล่าให้ฟังใหม่ในภายภาคหน้านะฮะต้องขอบคุณพี่วิชานะฮะแล้วก็พี่ฟิลิปแล้วก็คุณจิ๋วนะฮะแล้วก
1: ็
0: ทุกท่านนะฮะผู้จัดในการที่เรามาออกรายการอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับก
1: ็
0: ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะมีเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจะไม่บอกแล้วนะเจอกันทุกคืนวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสองสามทุ่มครึ่งนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการมันนี่ช็อต ดำเนินรายการโดย

0: มานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ธรรมรับอรุณ
4: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิตโตปะรังสัจจังธัมโมโสตัพโพติ
1: ต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังและก็ตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะวันนี้มีพวกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดหลวงพ่อคงดังนั้นท่านจึงให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำคำสอนทุกประการเท่าที่ควรดังนั้นในกันนอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมทบเป็นพิเศษมั่งก็มีอันใดก็ตามเป็นต้นไอ้ความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นมันขยายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยเป็นต้นต้องช่วยกันถ้าผู้ที่สมัครเป็นผู้อาสาในหมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมวิหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะคือให้มีความเมตตากรุณาปราณีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องเราไม่ใช่ไอความเป็นมาของชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนละบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดนี่ซึ่งมันเกิดขึ้นในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองเมื่อมันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไปเมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายเมล็ดมันก็ต่างกันไปแปรกันไปว่าเป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแผ่พืชออกจากในกออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็ต่างไปแต่พอมันไม่แน่นอนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายกระจายกันไปทั่วทิศตาโนทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปลืมตัวกันใช่ไหมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิดมันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเจ็บมันก็เป็นญาติตายตรงนั้นดังนั้นพระบรมครูเราท่านจึงให้มีธรรมะเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่บนรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกๆคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยเป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปฐพีนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเราลูกหลานของเราด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนอื่นลบกันตีกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเองไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนเดียวกันเป็นคนกอเดียวกันไม่ใช่อื่นใครเป็นต้นทีนี้เมื่อมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิดเป็นเหตุมันก็เกิดรบราฆ่าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกันฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกคนนี้ฉะนั้นโดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเทศชาติก็อยากให้ประเทศชาติราบรื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมืองไทยเช่นนายหลวงราชินีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณบุตรคุณราชิลาทั้งหลาย รู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นจึงกำชับทั้งหลายทั้งปวงนี่ขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราเช่นมากลุ่มผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างถิ่นก็ต่างอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิบเอาอำเภอนั่นบ้างอำเภอนี้บ้างมารวมกันศึกษาใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจเพื่อจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเราทั้งหลายให้ประกันอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆแล้วเงินอยู่แม่เรานะผู้ชายแก่ๆเงินอยู่พ่อๆเรานะเป็นอายุสูงกว่านี้ที่เรานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราล้านเราทั้งนั้นให้ทำความเห็นอย่างนี้ทุกคนและพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สม่ำเสมอกันเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นไงก็ช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักเหมือนกันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดเช่นนี้มันแคบก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่เป็นเมตตาในกรรมวิหารพระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เป็นเมตตาอปัญญาอปัญญาโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนกันคนที่ห่างกับคนที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าความสงบโดยทั่วถึงเป็นอปัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตจักรดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านพอมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามทีเถอะที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกินเรากินคนเดียวเอาถึงอยู่ด้วยเลยแล้วก็มาแบ่งเท่านั้นก็มาแบ่งมาโค่นเอาเท่านั้นนี่ให้สุขคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่ามันมุดสัตว์ก็เอาสิเห็นไหมโยนข้าวสุนัขกินสิโยนก้อนตัวโตให้ตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งจะให้มันสี่เลี้ยงก็วิ่งมากัดกันเท่านั้นแหละแย่งเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่กินข้าวมันไม่ได้ส่วนแบ่งถ้าให้ได้ส่วนแบ่งไอ้ตัวนั่นก้อนหนึ่งตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะเลาะกันทำไมเนี่ยไอ้คนเราเหมือนกันสัญชาตญาณมันเหมือนกันทั้งนั้นไอ้คนหนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นจนไอ้คนที่มันจนมันก็ไม่กินนะไม่รับส่วนแบ่งมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาก็นึกอยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่งเอาตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นขี้ขโมยขึ้นน่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนเรามันก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปในกลุ่มไหนให้เขายกมือไหว้นั่นในผู้ไปที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็เย็นเป็นสุขถึงแม้ไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดท่านคุณยายเป็นยังไงคะคุณตาเป็นยังไงสบายดีเลยอย่างเนี้ยมันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยด้วยความดีใจไอ้พูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพลมใจยังไม่ได้วางยาไม่ได้ให้อะไรเลยพูดเท่านั้นเนี่ยเข้าใจด้วยความเข้าใจนั่นได้ยินเสียงไพเราะเสนอสูตรใจมันก็สบายพวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทั้งหลายคือให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทำเป็นตัวอย่างของเด็กๆ เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้านอบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเองอบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซึ่งกันและกันให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็เจริญขึ้นไอ้ที่บ้านเมืองแล้วมันเจริญทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาเนี่ยถั่วถึงอาตมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเด็กที่ข้างๆบ้านมันดื้อเน เดี๋ยวมันไปพ่นที่นั้นเดี๋ยวมันมาพ่นที่นี่นานๆมันก็มาทำให้บ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนั่งเอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนลูกหลานก็เอ้ยจูพวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นน่ะถ้าสู้จะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้นบ้านอื่นไกลๆบ้านเราโน่นไปอำเภอเดชอุดมโน่นไปพิบูลโน่นอย่ามาปล้นอำเภอบารินเราเลยมีคนแก่สอนลูกหลานไปปล้นอำเภอพิบูลไปปล้นอำเภอเดชขึ้นเลยอำเภอบารินอย่ามาปล้นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สำคัญเยอะเกินนะผมนึกว่าคนแก่มันมีปัญญานะไปปล้นบ้านอื่นบ้านเรายังมาปล้นเลยนี่ไอ้คนแก่จะเห็นแก่ตัวเต็มทีเลยนะถ้าว่าเราพากันอยู่อำเภอพิบูลน่ะเด็กๆข้างบ้านน่ะมันดื้อเราจะบอกคนว่าเออไปปล้นอำเภอบารินมันดีกว่าอย่ามาปล้นอำเภอเราเลยแล้วจะเป็นยังไงกันแหละมันจะดีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทำความวุ่นวายให้ชาวบ้านแล้วเขาจะพูดเขาว่าเฮ้ยนมๆทั้งหลายนั่นอย่ามาวุ่นวายในบ้านกันเลยนู่นไปอำเภอบารินมันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราจะมาทำเลยถ้าทำอันนี้มันจะดีไหมนี่คนแก่นั้นนึกว่ามีปัญญาความเป็นจริงมีปัญญามีปัญญาตามเขาก็มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาตามปัญญาที่มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกว่าเมตตาก็เมตตาเจาะจงทั้งหลายเหล่านี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนพวกเราท่านก็หมดภาระแล้วนะพวกเรานี่สิหนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะทำยังไงเราจะเป็นคนที่ปกครองบ้านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองของเราทุกตัวหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทำไม่ดีจะเป็นยังไงไอ้ความไม่ดีมันจะไปไหนมันก็กลับมาอยู่กับเรานั่นแหละเราไม่รู้จักภาษาเราไม่มีปัญญาเป็นต้นความโง่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีเมตตาทุกคนตัววันนี้อยู่ด้วยความเมตตาไอ้ความมันที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีในใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรรมะก็เหมือนกันกับสัตว์สัตว์ไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนหนึ่งให้โยนในตัวนั้นกินตัวนี้ไม่กินเห็นหัววิ่งไปเลยกระโดดกัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าวไปกินเปล่าๆนะไอตัวนั้นก็ร้องแง้งแง้งแง้งไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันกันฉันนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันมันก็อยู่อย่างสัตว์กันเองถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็จะเกิดร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากเรามีใครเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกันนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะแต่คนพูดสิหลงไหลกันธรรมะกินได้เลยไปวัดไปเถอะได้อะไรมาเนี่ยนะได้ธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะไปกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันถึงการเกิดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาไปเพื่อเป็นธรรมอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นสบายตามนั่นที่ทำถูกต้องดีแล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกันถ้าเราไม่กินธรรมะกันเดี๋ยวก็วุ่นซะแล้วนะทะเลาะเยาะแย้งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่แหละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทำงานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทำตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทำตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้องนักเรียนก็ทำตามหน้าที่ของนักเรียนให้มันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้อาสาหมู่บ้านจะมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอันนั้นก็ให้ค่อยๆคำนึงถึงว่าเราต้องทำงานตามหน้าที่ของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ท่านนี่พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทำมันตรงไปตรงมาตามหน้าที่ของเราฉะนั้นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก็อิจฉากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล้วก็ไปสอนเด็กๆให้มีความสามัคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกันไม่ได้สอนเด็กให้มันขยันแต่ตัวเรามันเกลียดที่เกลียดค้านเด็กมันจะอะไรมันนี่แหละเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคน จะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคนเป็นครูคนจิตใจให้มันสูงกว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็จึงมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกนึกคิดเหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจำใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจารณาที่อาสาหมู่บ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี่สารพัดบ้านที่จะต้องไปกันก็อย่าทำใจถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมติของเขาไม่รู้บัญญัติของเขาเราจะไปถือตัวในที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่ไม่รู้จักภาษากันก็ลำบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพธิทัตโตก่อนท่านเป็นพระกรรมฐานไปปฏิบัติที่โน้นภูเขาทางกะเหรี่ยงนั่นน่ะปกโซ่ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมากันมาถามท่านว่าเออมึงมาแต่ไหนเออกูมาที่โน้นมึงกินเขาแล้ววะเออกูกินนั่นล่ะเขาดีกว่ามึงกูนะมันมีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกับโกรธใช่ไหมเขาทำมันมึงมาแต่ไหนเลยมันอยากจะพูดแต่คอแข็งท่านอาจารย์มั่นท่านเขาถามมึงมาแต่ไหนเออกูมาที่โน้นมึงกินเขาแล้ววะกูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เราท่านรู้จักคนเราไม่รู้จักคนภาษาเขาถือว่ามึงกูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคำพูดอันนั้นก็โกรธในเขาเกลียดในเขาเสียประโยชน์เปล่าๆดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็เรียกว่าหมู่บ้านนั้นได้อาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดในทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอพวกคุณระบุลูกหลานทั้งหลายซึ่งถูกให้เป็นเจ้าหน้าที่เช่นนี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยน้ำใสใจจริงปลอบจิตใจผู้ใหญ่และเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียซะแล้วเสียไปสักครึ่งนึงเสียไปจนกลัวที่ว่าเราจึงพากันรู้สึกเป็นบางแห่งซะแล้วว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่นมันค่อยๆเสื่อมไปจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ค่อยไม่รู้กันยิ่งสนุกสนานกันอยู่เรื่อยๆถึงต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้วเข้าไปความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาโวยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ค่อยจะทันคนนี้เป็นยังไงคนโน้นวุ่นวายยังดีเฉพาะแต่ว่าบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่พอดีเขาไม่ทำด้วยทำก็ทำเล็กๆไม่น้อยอะไรต่างๆอะไรนี้เป็นต้นไม่ให้มากแต่เขานั่นเพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม้ว่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งให้คนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่มๆสาวๆไปพูดว่าแก่ซะก่อนที่จะเข้าวัดกันเดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกมันแก่ซะก่อนแต่ที่ในคนแก่ทั้งนั้นน่ะไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหมเดินแข่งกับเราทันเราไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุดแต่ไม่ดีหูก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอ้ยนั่งลงก็โอ้ยเมื่อเราเป็นหนุ่มๆแก่ซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกำลังมากๆนั่นแหละนี่เราจะไปคิดเช่นนั้นทีไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่เราต้องรีบทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทำมันขึ้นนะอดีตอันนี้มีความดีแล้วพยายามเท่านั้นไม่ใช่จะไปทำอะไรไอ้คนหนุ่มนี้มันทำได้เลยเราไปทิ้งให้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงลุกขึ้นทีโอ้ยนั่งลงทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไงขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่แต่ก่อนจึงจะเข้าวัดนั่นมันก็เห็นกันเดือดนะนั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดวุ่นวายอย่าให้มันแก่สิเราทำของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มซะก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะแต่ความจริงๆมันแก่มาแต่โน้นไอ้พวกเรารู้สึกว่าเราหนุ่มไหมเรามันแก่มาเกิดวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมามันแก่ขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ออกมา
2: แล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกอยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาแล้วก็โตขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตถึงขนาดนี้หรอกอะไรนะมาถึงบัดนี้รู้ภาวะเดียงสาเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่ามันแก่มาแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นว่าเราแก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะประพฤติปฏิบัติดีไอ้ตอนที่สุดท้ายมานานๆไปคุณงามความดีได้สร้างคุณงามความดีไว้ไม่เฉพาะตั้งแต่วันนี้หนุ่มๆนี้ไปภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้อนกรรมนั้นมันก็ดีทำกรรมอะไรที่ไม่ดีก็ภายหลังก็มันเดือดร้อนกรรมนั้นก็ไม่ดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะข้ออะไรทันไหมล่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจารณาให้มันรอบครอบเรื่องศีลธรรมที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางที่มันดีนะฉะนั้นความดีนี่แหละเป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำรวยประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีนะมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอ้ความดีนั่นแม้ว่าเราตายไปไอ้ความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกเห็นไหมเป็นต้นไอ้ความดีนี่มันยังอยู่ไอ้ความดีนี่นะมันไม่ตายเมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีแล้วก็สบายยังเป็นร่มโพร่มใจตลอดกาลนานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งที่เรียกว่าอาสาหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทั้งหลายได้อาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนับว่าเป็นร่มโพร่มใจให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านนิพพานไปแล้วความดีของท่านก็ยังอยู่นี่ในความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอ้ความดีมันเป็นยังไงคล้ายๆกับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแล้วแต่ความอิ่มยังเหลืออยู่นะมันยังมีอยู่แต่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความอิ่มมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปถึงนั้นนะฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมะมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างเคารพต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรก็ทำตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรตอนนั้นฉะนั้นขอพวกโอ้นี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความฉลาดมากนะยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเหมือนกันเป็นผู้ปฏิบัติดีไอ้ความดีนี่เนี่ยเป็นต้นเป็นศักดิ์ศรีของศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นของจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่ความต้องการของทางราชการให้เราเป็นผู้อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สมความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จงเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศน์อบุญวันนี้ฟังเทศน์ให้เกิดความรู้สึกให้รู้มันรู้จักบาปให้มันรู้จักบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศน์ปุ๊บเลยสนุกกระพุ่มมือว่ายยกเลยพระก็เทศน์ไปคุยกันไปเรื่อยไม่รู้เรื่องพระเทศน์จะก็ไม่รู้เรื่องผลที่สุดพระโยมก็สาธุนั่นเรียกว่าฟังเทศน์อวุธไม่ฟังเทศน์ให้มีความเข้าใจอวุธอย่างนั้นบัดนี้เราฟังเทศน์ให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นการเป็นงานขึ้นไป ที่อนุญาตมานี้ให้เป็นโอปนายกธรรมพบเจอทั้งหลายอย่างน้อมก็ไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกคนด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัดสังฆปงวันนี้จงให้มีความสุขตายสบายใจตลอดกาลนานเทอญ
3: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
4: ธรรมรับอรุณ

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ธรรมะรับอรุณ
7: เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงธรรมและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบรรลุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนารสีคือเป็นวันที่15ค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาลงธรรมที่นี่และพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีพระอัญชากระโดเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณ2คืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสามเณรพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคนแล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีล8ประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลดังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพลิกความรู้และความเห็นในวันอุโบสถเช่นนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนิรัตการที่เราจะรักษาศีล นั้นมี3ประการ1เราจะขอสมทานกับพระภิกษุอันนึงสมทานนิรัตอันนึงสัมปัตตินัตอันหนึ่งเรางดเว้นโดยตนเองเราแต่เรารู้ว่าปานาอัจฉนากามเมมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมาทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่3เป็นสมุจเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรว่าไอ้แล้วก็จะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมาทานกับใครอันนี้เป็นศีลพระอริยเจ้าสมุจเฉทตัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าดูแลอยู่ด้วยตนเองตลอดกาลตลอดเวลาศีลมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัตสมุจเฉทวิรัตสมาทานวิรัตก็คือว่าตามพระไปสัมปัตติวิรัตงดเว้นด้วยตนเองไม่ต้องสมาทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าเราก็ไม่ฆ่ามันไม่เหยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้แล้วไม่ต้องทำสมุจเฉทวิรัตขึ้นชื่อว่าบาปแล้วฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาแล้วฉันก็เลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี่เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตตัดขาดไปเลยทีนี้ ทั้ง3ประการนี้เป็นพื้นฐานของพระนิพพานทั้งนั้นสมถะในวิรัติก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สัมปชัญญะวิรัติก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สมุจเฉทวิรัติก็ไปได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็ข้องใจศีลนี่จะคิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปราธนามะยังปันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่คิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีลนอกจากนี้ไปเราก็ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักว่ากินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาเท่านั้นแหละไม่ต้องไปถามใครแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็เป็นศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมาทานกับคนอื่นนั่นก็เดี๋ยวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปท่านก็ว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลนี่ถ้าพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีลคนบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พวกเราทั้งหลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลให้ความเป็นจริงนั้นสมาทานศีลนั้นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดก็ได้อาตมายังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ยปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำไม่เหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาอดไม่ต้องกินเหล้านั่นออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไปกินจนหัวลาน้ำเลยทำไมคนไทยถึงทำอย่างนั้นอาตมาเลยตอบว่าเขาเป็นบ้าพวกนั้นเขาเป็นบ้าพวกพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่ออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึงไม่รู้จะตอบยังไงครับเขาว่าออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทำไมไม่ทำออกพรรษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทำเช่นว่าป้องกันเนี่ยมันบาปในพรรษามาก็หยุดซะอย่ามีขโมยเลยก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยอยู่ตลอดกาลนั่นร้ายกว่าให้เขาหยุดการขโมยกันในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งนึงคนละ 50% เรียกว่าบรรเทาเท่านั้นน่ะในทางมันที่ดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับเรากินข้าวน่ะในพรรษามาก็หยุดซะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างนั้นเด้อมันก็ดีแบบนึงเปลืองข้าวครึ่งนึงถ้าเราทำได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยบัญญัติที่เรียกว่าไอ้คนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งนึงอย่างนี้คนมันก็ง่ายๆเอาเลยเอาทางง่ายมันซะก็ดีไปอย่างนึงก็เหมือนกับเราภาวนาแหละภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไหมได้นอนภาวนาได้ไหมได้คนร้อยหนึ่งก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คนมันลำบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราเห็นเกียรติตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระศีลนี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่อไรนั่นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนครึ่งๆกลางๆคนครึ่งๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มพื้นของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์
8: อย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่ค่อยมีแล้วเอาเหอะไม่วันใดวันหนึ่งต้องทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะเกาะแว้งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีล นี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเศร้าหมองศีลก็เศร้าหมองศีลเศร้าหมองธรรมะก็เศร้าหมองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่อย่างนี้นี่ลางบางคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ได้สมาทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลนะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระประเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเอาสมทานอนิรัตวันนี้คือให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมะก็ว่านโมตัสสะให้ด้วยโยมก็ว่าไปตามหมดทุกคนเลยเรียกว่าสมทานอนิรัตอันนั้นก็เป็นศีลอันหนึ่งแต่ว่าทำไปเรื่อยโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคาโลจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมชาคาโลเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งนี่ทำไมไม่ให้ศีลโยมซะแล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคาโรไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบายนึกว่าท่านชาคาโรเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดก็โยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วไปถ้าหากว่าวันไรที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียกไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนะเนี่ยรู้จักแล้วศีลจะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือในหลายวันในหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปตวิรัติอย่าไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบอย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันกับที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนกันในโรงเรียนจนกว่าเราสอบป.4ได้แล้วอ่านได้เขียนได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือไม่บ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกแล้วส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนหนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือเราก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทำอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลยอยู่ถนนหนทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แล้วไม่จำเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระเพราะเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำราจนเกินไปอาตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็นอิสระอยู่นะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะอาตมาก็เทศเลยนี่เขาก็สงสัยเอ๊พระองค์นี้ทำไมเทศไม่มีปึ้งหนังสือน่ะตำราเขาเรียกว่าปึ้งเอ้ยบางคนก็สะกิดกันว่าเอ้ยเทศเกินมันพูดไปเฉยๆเว้ยนะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐานธรรมดาเขาต้องยกปึ้งใหญ่ๆขึ้นอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ้งมีตำรานี่มีปึ้งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปอะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใจในหลักพุทธศาสนาของเรานั้นการเรียนหนังสือนั้นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็คว้างหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยนะคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านว่า ผมจะไปบ้านผมอย่างงี้เรารู้เราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทำไมไปเยี่ยมคนนั้นแล้วก็พูดไปเลยไม่จำเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นชิบหายเท่านั้นเลยทำไงอันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วก็เราก็พูดกันไปเลยนี่ก็เรียกว่าไอ้ความจำได้หมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้ไม่ติดแบบไม่ติดตำราอันนั้นมันกับเมืองลาวจะไปอะไรก็ช่างมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทศตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะอาศัยปึ้งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันน่ะนั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเลื่อมใสว่าเทศไม่มีตำราเทศเอาแต่ความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะว่าไปติดอยู่อย่างนั้นดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาทะที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำราถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทำตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติดตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศอธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนั่นในสมัยที่รุ่นหลังอาตมามานั่นเทศเนี้ยก็ยากท่านมาให้กับเทศอริยสัจสี่ไม่ได้เทศทุกเทศสมุทัยนิโรธมรรคเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอันนั้นทำพระอริยเจ้าเอามาเทศทำไมมรรคผลนิพพานอย่าไปเทศเลยเนี่ยบาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นแต่ผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปอย่างนี้ล่ะกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เหมือนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีลนี้คือตัดหรือแปลว่าตัดไงเคยศีลฟืนหมดล่ะศีลฟืนหนึ่งเขาเนี่ยเคยได้ศีลหมดล่ะศีลว่าศีลก็ได้ศีลว่าตัดก็ได้ตัวให้มันขาดออกจากความชั่วทั้งหลายศีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาทิ้งลงน้ำมันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถรรพ์กล้าพูดกล้าทำในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่แหละศีลจึงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจเราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นศีลนี้จึงได้เป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่าเป็นสุปัญญาเกิดในสิ่งที่ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาก็เป็นทุปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุฏฐานนั้นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้เนี่ยเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ฉันจัดเรียกว่าไม่กระทำบาปทำร้ายทั้งปวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนานี่หัวใจพุทธศาสนา เมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อความใจความตั้งใจมั่นมีขึ้นมันก็เป็นไวยพจน์เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผลรู้จากถูกเป็นถูกรู้จากผิดเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือแต่ไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่ามันผิดนี่คือหมดปัญญามีแต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทางนั้นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วเมื่อไรจะเป็นบรรพะหรือไม่เป็นบรรพะก็ตามหาโอกาสอยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในขณะนี้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะกวนขโมยเขาฉันก็ไม่เอาแล้วเลิกนี่เป็นศีลขึ้นมาแล้วนี่สัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนั้นนี่ง่ายๆอย่างนี้ศีลไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมึนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี่เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั้นเป็นสัมปตวิรัตที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิแต่ผ่านฝูงศีลมาทั้งนั้นล่ะแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จักศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้ำชาคาโลชาคาโลท่านจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะท่านก็อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจซะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญากว้างขวางไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมาทานศีลกับพระเนี่ยนี่ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลำบากหลายลำบากศีลเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาใส่ในหีบแล้วนิมนต์พระไปให้มัตติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้นลูกชายก็ไปเคาะลงปุกปุกปุกปุกพ่อรับศีลเด้อพ่อรับศีลเด้อแม่รับศีลเด้อเอ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับศีลอยู่น่ะคนตายนั่นเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่คนตายนั่นรับศีลไม่ได้หรอกคนเป็นมันจะรับศีลได้ไม่รู้เรื่องแล้วน่ะคนตายมันแล้วไปแล้วที่เราทำบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปการะเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกตัญญูกตเวทีของท่านจึงเกิดการกระทําบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลนี้ถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานี่อันว่าบุคคลหาได้ยากผู้อุปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะจะกตัญญูตอบแทนท่านเวลาใดก็ไม่อันนี้ผู้ทําแล้วเราก็ทําแทนนี่บุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาได้ยากท่านจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาได้ยากเท่านั้นอันนี้อย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นเลยทำแท้ๆเมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังนี่มีเจตนาเนี่ยไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำบุญไม่จำเป็นจะไปเคาะลงพ่อพระจะให้ศีลแล้วรับศีลเลยมันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนั่นน่ะบ้ากันหมดเลยยังไม่เท่านั้นเองนะเรียกว่านิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก็นะโมตัสสะภะคะวะโตไปเงียบไอ้คนเป็นไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้นไม่ใช่ให้ศีลคนเป็นให้ศีลคนตายก็ให้ดวงตาเล่นกับพระดวงตาเล่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังคาชามิก็เงียบธรรมังสนังคาชามิก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อพระก็เป็นบ้าให้ศีลคนตายเงียบปานาก็เงียบ อธินาก็เงียบอะไรก็เงียบๆทั้งนั้นนะสีเรนะสุขติงยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเราเงียบๆซะให้พ่อรับศีลพ่อที่ตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นศีลไม่ใช่เป็นของยากศีลก็หมายว่าไอ้การละความชั่วเท่านั้นเนี่ยความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดท่านนี่เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วยกายเราก็มาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้พูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทั้งกายทั้งวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงน่ะปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเราเอาง่ายไม่ลำบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบสถศีลก็รักษาดิรักษาอุโบสถศีลรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอ

0: มาธิดื้อเงียบในกลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้แปลว่าทำจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นปัญญาทำไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆนึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งเหลวหลายไปเหมือนไม้แล้วนั่นน่ะมันช่วงยาวๆไหมก็เอาขึงไปนานๆนึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโอ้เราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาแต่วัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั่นไม่มีมันก็ลำบากนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชา

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือนอตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
4: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3มต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: นราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่29พฤษภาคมครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนน้ำมันลดราคานะครับน้ำมันลงทุกตัวเลยเบนซินโซฮอลลดลงมา70สตังค์เว้นแต่ E20 E85 ที่ยังคงเดิมดีเซลเฉพาะพรีเมียม1บาทดีเซลธรรมดาเท่าเดิมครับอ้าวข่าวใหญ่วันนี้ก็เป็นข่าวการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอาคารไอราวัฒน์พัฒนาบรรยากาศคึกคักครับเมื่อวานนี้มากันตั้งแต่ก่อน8โมงครึ่งผู้ที่มาก่อน8โมงครึ่งนี้ก็ถือว่ามาพร้อมกันทั้งหมด13คนด้วยกันนะครับก็ให้13คนเนี่ยมาจับสลากกันว่าใครจะได้เบอร์ไหนอ้าวผลก็คือมีผู้มาสมัครตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้16คนด้วยกันนะครับเอาสรุปเบอร์นะครับใครได้เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนี่ผู้สมัครอิสระครับเบอร์สองนายสมัยละเลิศนี่ก็สมัครอิสระเบอร์สามนายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครอิสระเบอร์สี่นายประทีปวันลบเกษมนี่ก็อิสระเบอร์5นายอนุชาบูรพชัยศรีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เบอร์6นายพิสารกิติเยาวมานสมัครอิสระเบอร์7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชคนนี้สังกัดกลุ่มครับกลุ่มกรุงเทพบินได้ที่มีเต้พระราม7มงคลกิจสุขสินธารนนท์เป็นหัวหน้ากลุ่มเบอร์8นายวีรพงษ์ลือประสิทธิ์สกุลสมัครอิสระเบอร์9นายชัดชาติสิทธิพันธ์ สมัครในนามอิสระเบอร์10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรสังกัดพรรคประชาชนเบอร์11นายประยูรครองยศสังกัดอิสระครับ12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชสังกัดพรรคเศรษฐกิจ13นายคมสันพันวิชาติกุลสมัครอิสระ14มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมัครอิสระ15นายโอรานตั้งตราตระกูลอิสระแล้วก็16ศรีรัตน์ช่วงเพชรสมัครอิสระครับ16คนเมื่อวานนี้ที่ไปสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างตะเวนไปหาเสียงกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับท่านผู้ฟังครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าค่าสมัครเนี่ยไม่น้อยนะท่านผู้ฟัง 50,000 บาทนะครับสกนั้นค่าธรรมเนียมสมัครเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นครับไปดูบรรยากาศของการหาเสียงกันอดีตผู้ว่าชัดชาติแชมป์เก่าเนี่ยก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วจากนั้นก็ไปที่อโศกไปที่มสวนะครับเสร็จจากมสวก็ไปที่คลองเตยไปพบปะกับชุมชนคลองเตยโดยเฉพาะมูลนิธิดวงประทีปของครูประทีปประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะนะครับเพราะว่าปี2565ดร.ชัชชาติก็ไปเปิดตัวที่ตรอกโรงหมูที่คลองเตยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่สเตเดียมวันปราศัยที่สเตเดียมวันเมื่อคืนเอาย้อนไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
3: เบอร์9ก็คือมีพัฒนาการขึ้นไงจาก8เป็น9ก็มีพัฒนาการขึ้น1เบอร์ก็ดีครับ9ก็9ต่อไปจะได้ทำงานต่อไปด้วยแต่ทุกเบอร์ก็ดีหมดแหละก็เชื่อว่าคนไม่เลือกเราเพราะเบอร์หรอกก็เลือกเราเพราะเราตัวเราครับ
7: แล้วตอนน
3: ี้
7: จะมีสโลแกนอะไรที่มีเกี่ยวกับเลข9ได้มันแนะนำง่ายขึ้น
3: เดี๋ยวให้คนคิดละกันแต่มันก็คือ9หน้าแหละผมก็อยากจะให้กรุงเทพ9หน้าต่อไปไปสู่เมืองที่มีโอกาสและความหวังของทุกคนครับผมว่าก็ลงรายละเอียดตามพื้นที่ก็กระจายลงชุมชนต่างๆแล้วก็มีดีเบตไงก็ตามสื่อต้องการแหละก็ตามรูปแบบเดิมไม่ได้มีอะไรใหม่ครับแต่คงเน้นว่าป้ายคงน้อยมากนะเพราะเราก็ไม่อยากให้เกะกะเมืองก็คงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ไม่เกิดมลภาวะอะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นป้ายเราน้อยลง
7: อาจารย์พอจะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนได้ไหมครับว่าหากได้เป็นอีกสมัยหนึ่งในเรื่องของการปราบคอร์รัปชันในเรื่องของการค่าจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้
3: คือคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดตลอดผมว่าเราเป็นพูดเรื่องแรกตลอดตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าเลยก็ยืนยันว่าต้องทำอย่างหนักแน่นแล้วก็ต่อเนื่องที่ผ่านมาเราก็ไล่คนออกไป41คนนะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Open Data อะไรต่างๆเยอะแยะเลยก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็ยืนยันครับว่าทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะของประเทศไทยเลยก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะไม่งั้นแล้วเราคงไปต่อยากก็ต้องช่วยกันครับ
7: ในสถานที่ที่เราจะไปหาเสียงวันนี้มีนัยยะอะไรไหมครับหรือว่ามีไฮไลท์อะไรไหมเนี่ย
3: ไม่มีอะไรผมว่าคงพยายามใช้รถขนส่งสาธารณะให้มากจะได้ไม่มีลำบากประชาชนไงก็คงใช้เรื่องรถ BTS รถใต้ดินอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไปดูไปคุยกับประชาชนดูปัญหาต่างๆด้วยครับ
8: อาจารย์นี้ดูเหมือนกับมีกองเชียร์มาเชียร์อาจารย์ย่าจะรู้สึกยังไง
3: นะคะก็มีทุกพักเลยดีฮะผมว่าก็เป็นสีสันของประชาธิปไตยนะก็ไปดูกับคนที่เราชอบคนที่เราไว้ใจแล้วก็เลือกตั้งก็ผมว่ากรุงเทพมีความหวังนะถ้าดูจากดูสิโพลล่าสุดใช่ไหม 78% บอกเชื่อว่าหลังเลือกตั้งกรุงเทพจะดีขึ้นไม่ว่าใครมาเป็นผู้ว่าก็ตามไม่ได้บอกชื่อใครนะอันนี้แสดงว่าเรามีความหวังว่าเมืองจะดีขึ้นจากระบอบประชาธิปไตยก็ขอให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและทุกคนก็แข่งขันกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชน เชื่อว่าเมืองเรามีอนาคตไกลแล้วก็แข่งกับเมืองต่างทั่วโลกได้อันนี้แล้วแต่เลยคือเราก็ไม่ได้คาดอะไรนะหน้าที่เราคือทำให้ดีที่สุดเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนเพราะนั้นก็บอกกับทีมงานว่าอย่าไปหลงกับโพเพราะว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้1เดือนที่เกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากมายเลยก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็นโยบายที่แม่นยำ
6: ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับแชมป์เก่าเอามาดูผู้ท้าชิงบ้างเริ่มจากดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนก็นำผู้สมัครสก.ขึ้นรถแห่ตั้งแต่ดินแดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงไปสิ้นสุดที่เสาชิงช้าศาลาว่าการกทม.ฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของดร.โจ
9: ในการที่ลงชิงผู้ว่าตอนนี้เราถือเป็น1ใน3ตัวเต็งเนี่ยมีความคาดหวังว่าเราจะเป็นเบอร์1เลยมั้ยครับ
10: ผมว่าก็ทั้งหมดเนี่ยประชาชนนะครับชาวกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นผู้ตัดสินให้เราหน้าที่ของเรานะครับที่ทําให้ดีที่สุดเนี่ยคือใช้โอกาสในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับนําเสนอวาระที่เราต้องการที่จะพัฒนาอนาคตของกทม.ในอีก4ปีข้างหน้านะครับและอนาคตของ50เขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าเพราะเรามีทั้งวาระเมืองแล้วก็วาระเขตของสก.นะครับทั้งหมด50คนเนี่ยเมื่อตอนที่ผมอยู่บนรถบัสระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับก็ได้มีการไลฟ์แบบเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการแนะนำวาระเขตของสก.ที่อยู่บนรถด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำว่าในแต่ละเขตเนี่ยเขามีวาระอะไรที่อยากจะสร้างอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นถ้าหากได้รับเลือกนะครับก็วาระของพรรคประชาชนเนี่ยถ้าอยากจะให้วาระเขตเกิดก็จำเป็นที่ต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะวาระของสก.พรรคประชาชนเนี่ยไปฝากให้ผู้ว่าคนอื่นขับเคลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นจุดขายอันนึงที่พวกเราเนี่ยอยากจะนำเสนอให้เลือกพวกเราครับแบบยกทีมก็คือมีทั้งสก.จากพรรคประชาชนด้วยแล้วก็ผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วยนะครับแล้วเราก็วันนี้ก็มีผู้บริหารนะครับที่เราได้เปิดตัวไปแล้วเนี่ยก็ร่วมมาสมัครงานนะครับสมัครผู้ว่าและก็สมัครสก.นะครับในวันนี้ด้วยครับ
9: เห็นก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ในแต่ละเขตนะครับได้รับฟังปัญหาแล้วมีปัญหาไหนเร่งด่วนที่แต่ละเขตต้องเร่งจัดการด่วนแล้วก็ก่อนหน้านี้มันยังไม่เคยจัดการเลย
10: ปัญหาเร่งด่วนของกทม.จริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำ
6: นั่นคือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนครับอ้าวของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เขาก็ไปที่ศาลาว่าการกทม.ครับโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็นำทีมมาด้วยฟังเสียงของคุณอนุชากับคุณอภิสิทธิ์ครับ
11: ที่เรามาตอนนี้เรามีความพร้อมในการที่จะมานำเสนอนโยบายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความหวังในการที่เราจะทำให้กรุงเทพเป็นมากกว่านี้ได้ครับ
12: เราก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเรื่องของสังคมสุจริตบ้านเมืองสุจริตการเมืองสุจริตกรุงเทพมหานครสุจริตเนี่ยคือหัวใจของการผลักดันให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
13: คะแนนของผู้ว่าคะแนนผู้ว่าพรรคต้องได้เท่าไหร่หรือสกได้เท่าไหร่จะถือว่าประชาธิปัตย์กลับมาแล้วในกรุงเทพ
12: ได้มากกว่าคนอื่น
13: คะแนนสกใช่ไหมคะคะแนนสกใช่ไหมคะสกอยากได้มากกว่า
12: ได้มากกว่าคนอื่นสักหนึ่งคะแนนก็พอครับ
6: เสียงของคุณอนุชากับคุณอภิสิทธิ์ครับดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข เบอร์14ก็ไปเอาฤกษ์เอาชัยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนกันฟังเสียงของดร.มาริกาหน่อยครับ
14: ก็มีความมั่นใจ 100% ค่ะแล้วก็มีความเตรียมการแล้วก็เตรียมความพร้อมมาทุกๆยุทธศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมด12ยุทธศาสตร์ที่เรากำลังได้มีการเตรียมการกันไปแล้วก็มีการประชุมเป็นตอมกันหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าทุกแผนทุกปฏิบัติการของรัฐอเมริกาเนี่ยเรามีแผนรองรับทั้งหมดในการที่จะสามารถทำงานได้ทันทีค่ะได้เบอร์ที่ประชาชนกลางง่ายๆก็ดีนะคะเบอร์ไหนก็ได้ที่มันเป็นเบอร์ชนะนะคะ
15: จำเป็นที่ต้องไปเลขตัวเดียวไหมคะท่าน
14: คือเป็นเบอร์อะไรก็ได้ที่รัฐอเมริกาชนะแล้วก็จะได้เข้าไปเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็จะได้ช่วยพี่น้องประชาชนทำงานแล้วก็ไม่ต้องรอสามารถที่จะนับทำงานได้ทันทีค่ะ
16: ปัญหาหลักๆที่อยากจะแก้ไขเลยของกรุงเทพมหานครนี่มันคืออะไรครับสำหรับดร.มาริกาที่มองภาพมองมา4ปีแล้วมันทนไม่ได้เลย
14: จุดพีคที่สุดในการที่ทำให้เราตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ซึ่งมันกลายเป็นประเด็นที่ปี68เนี่ยซึ่งสุดท้ายของปีเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เมืองมหานครที่ไม่สามารถทัดเทียมคนอื่นเขาได้เพราะว่ามีฝุ่นมลพิษเนี่ยอันดับ1ของโลกซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดใครทนได้เนี่ยก็คือทนแต่ว่าสำหรับดร.มาริกาแล้วก็ทีมงานทุกคนเราไม่ทนดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ากรณีของการจัดการปัญหาฝุ่นมลพิษเนี่ยเรามาพร้อมกับแผนปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น AI นวัตกรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับและนอกจากนั้นแล้วก็คือการบูรณาการแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะทำ MOU ร่วมกันกับทั้งกระทรวงเกษตรที่จะมีกรมฝนหลวงแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งมั่นไว้ว่าการบูรณาการแล้วก็การปฏิบัติการโดยลักษณะของการมีความร่วมมือหลายฝ่ายเนี่ยมันจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่ต้องรอ
6: คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์มันเหมือนกันนะคนนี้นี่ฟังเสียงของพลตำรวจโทชาญเทพหน่อย
17: ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับจะได้เป็นไม้ประดับให้ใครนะครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับลองเลือกผมเข้ามาทำงานสักครั้งนะครับประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับก็กังวลใจอย่างเดียวครับกังวลใจจะไม่ชนะครับ
15: เต็มร
17: ้อยนะครับก็ฝากผู้สื่อข่าวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยประเมินคู่แข่งนะครับเราแข่งกับทุกคนนะครับและแข่งกับตัวเองด้วยผมว่าไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวที่นโยบายกับพรรคถ้านโยบายของพรรคดีหรือนโยบายของผู้สัตย์ดีและตัวผู้สมัครดีเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแต่ขอให้มากที่สุดแล้วกันครับฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับ
6: เบอร์12ครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจของกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยผมไม่เอาเสียงของผู้สมัครที่ชื่อภาสพงศ์วิริยะชัยวิริยะวานิชแต่อยากเอาเสียงของประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้มงคลกิจสุขสินธารานนท์มาให้ฟังเสียงของเต้มงคลกิจครับ
18: ผมเชื่อมั่นว่าทุกนโยบาย48ข้อทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น
15: กรุงเข้าข้างเลยไหมคะได้เบอร์7ขุนสลบเลยเนี่ย
18: ก็เข้าข้างครับเข้าข้างเพราะเราเกิดจากพระราม7นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าชาว67เนี่ยเจน Z เจน Alpha เนี่ยรักพวกเราเหมือนเดิมนะครับรักพวกเราเหมือนเดิมแล้วผมเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยจะมาลงคะแนนมากที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้ผู้ว่าจากกรุงเทพบินได้แน่นอนแล้วผมเชื่อมั่นว่าเราทำงานเต็มเกิน 100% แล้วเราทำงานไวคลองแสนแสบดื่มได้กรุงเทพบินได้ไดโนปาร์คมาแน่อวกาศมาแน่นะครับอวกาศมาแน่สวยฟิตรอใหญ่ยาวมาแน
6: ่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับในฐานะประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับนั่นคือสีสันคำให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับยกเว้นคุณเต้นะคุณเต้นี่เป็นหัวหน้ากลุ่มอ้าวเดี๋ยววันนี้รอดูอีกว่าจะมีใครไปสมัครเพิ่มเติมอีกไหมที่พัทยาก็มีการเปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกเหมือนกันนะครับเมื่อวานบรรยากาศก็คึกคักพอสมควรล่ะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับ แม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐเขาเขียนถึงเรื่องที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาจำคุกปปช.สองคนพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยะจิติอดีตกรรมการปปช.คนละ3ปีข้อหาปกปิดข้อมูลจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่นะครับที่คุณวีระสมความคิดไปยื่นขอให้ปปช.เปิดเผยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยนั่นแหละครับแม่ลูกจันทร์เขาบอกว่าย้ำว่านี่เป็นคดีแรกที่ภาคประชาชนสามารถยื่นฟ้ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนทำให้อดีตประธานปปช.และอดีตกรรมการปปช.ถูกสั่งจำคุก3ปีคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตน่าจะเป็นสัญญาณเตือนองค์กรอิสระชุดปัจจุบันให้ใช้อำนาจหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงโดยเฉพาะปปช.และกกต.ต้องระมัดระวังการใช้อำนาจตัวเองให้จงหนักหากเตือนแล้วไม่ฟังระวังจะติดคุกนะแม่ลูกจันทร์ขอรำสำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐนะครับเอารณรงค์กันต่อเนื่องครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับด้วยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay ครับหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของแต่ละสำนักงานเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะก็ได้ครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะได้2ต่อเลยนะครับต่อที่1ก็คือไม่ต้องเสียขยะในอัตรา60บาทต่อเดือนแต่เสียเพียง20บาทต่อเดือนเท่าเดิมต่อที่2ก็คือท่านจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลของท่านครับเพราะว่าจะมีบริษัท West by Delivery มารับซื้อที่หน้าบ้านท่านในหมู่บ้านของท่านในชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยนะครับได้2ต่อเลยเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็คัดแยกขยะขยะเศษอาหารก็แยกออกมาขยะรีไซเคิลแยกไว้ขยะทั่วไปก็แยกไว้นะครับแล้ว West by Delivery เขาก็จะมารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านเลยทีเดียวนะฮะเอาท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
20: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
21: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
20: แล้วพบกันนะครับ
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวใหม่ก็คือข่าวที่คนปปช.เมาแล้วขับรถพุ่งชนคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งของหรือว่าไรเดอร์เ เสียชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับไทยรัฐนี่พาดหัวใหญ่เลยใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดผอ.ปปช.ซิ่งขยี้ไรเดอร์ดับตำรวจแจ้ง3ข้อหาฉกรรจ์จับเป่าเมาพุ่งทะลุ189เลขาปปช.สั่งสอบวินัยคนของปปช.คนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนของสำนักงานปปช.ครับชื่อนายจรงเกราะเหมาะเกราะเหมาะจรงเกราะเหมาะขับรถกระบะชนจักรยานยนต์ของคุณศรนรินทร์นาคงศรีซึ่งเป็นไรเดอร์เสียชีวิตบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์อำเภอเมืองนนทบุรีครับเอาไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือประเด็นที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลนี้ก็คือคลิปที่บรรดาญาติพี่น้องและก็ประชาชนเขาถ่ายเอาไว้ครับเพราะว่าคุณจรงเนี่ยหลังจากขับรถกระบะคันนี้ชนไรเดอร์แล้วเนี่ยก็พยายามขับหนีครับแต่มันหนีไม่ได้ครับเพราะล้อมันแตกยางหน้าแตกครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดอ้าวทีนี้คนที่เขาขับรถตามไปเขาถ่ายคลิปไปด้วยนี่เขาก็ถ่ายต่อมีความพยายามที่จะเปลี่ยนคนขับครับนายจรงเนี่ยสวมเสื้อสีขาวนะครับเขาก็เห็นอ้าวทีนี้เห็นว่าโทรเรียกเพื่อนมาให้มาเป็นคนขับรถแทนคนที่มาจะมาเปลี่ยนเป็นคนขับให้นี่ใส่เสื้อดำเอ้ามันก็ชัดเจนเอาเขาไม่ยอมสินะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนะนั่นเหตุการณ์ที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเอาตัวไปเป่าแอลกอฮอล์วัดได้ตั้ง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่าเอาทีนี้ในทางคดีตำรวจนนทบุรีนะครับภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้แจ้งข้อหา3ข้อหาครับก็คือ1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็3ชนแล้วหนีนี่แหละนะฮะก็ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวออกไปนะครับอ้าวทีนี้ฝ่ายสำนักงานปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.บอกว่าคนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรองโฆษกปปช.อย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะตอนแรกนี่ข่าวบอกว่าเป็นถึงรองโฆษกนะฮะแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำหน้าที่รองโฆษกเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษครับอ้าวทีนี้แล้วจะทำยังไงก็จะให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบนะเลขาบอกว่าปปช.ยืนยันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้พูดเบ่งเรื่องตำแหน่งใหญ่โตข่าวที่ออกไปดูเหมือนสื่อสารไม่ตรงกันได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นทางปปช.ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้เสียหายแล้วปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับถัดมามีคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีผิดมาตรา112กับผิดพ.ร.บ.คอมกรณีที่เมื่อปี2564คุณธนาธรเขาไลฟ์ใน Facebook เรื่องเกี่ยวกับวัคซีน แล้ววิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อจัดหาวัคซีนของรัฐบาลตอนนั้นว่าล่าช้าแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนที่ไปพาดพิงสถาบันก็ถูกฟ้องดำเนินคดีเมื่อวานนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาออกมาครับยกฟ้องครับท่านผู้ฟังยกฟ้องคุณธนาธรไม่ผิดนะครับมีข่าวเรื่องที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับโดยหมอวรงเดชกิจวิกรมได้เปิดแถลงข่าวมีเนื้อหาน่าสนใจมากนะฮะไปฟังเสียงของหมอวรงเดชกิจวิกรมครับ
0: สิ่งที่ผมจะแถลงในวันนี้ก็เป็นท่าทีของพรรคไทยพรรคดีต่อกรณีที่ทาง DSI ได้มีหนังสือถึงท่านประธานสภาเพื่อขออนุญาตทำหนังสือเชิญตัวท่านส.ส.ชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาไปสอบปากคำในคดีที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ผมขอทำความเข้าใจพื้นฐานกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา125นั้นเป็นเจตนารมณ์ที่จะแม้จะคุ้มครองส.ส.น่ะซึ่งอยู่ในช่วงสมัยประชุมมันมีประเด็นสำคัญอยู่เพียง3ประเด็นก็คือกรณีที่ห้ามมีการจับกุมห้ามมีการคุมขังและห้ามมีการออกหมายเรียกตัวส.ส.ไปสอบสวนแต่เป้าหมายสำคัญคือต้องไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองนี่คือเจตนารมณ์ว่าต้องไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองคำถามที่ต้องถามต่อไปก็คือว่าการที่ DSI จะเชิญตัวท่านส.ส.ชนภัทรไปสอบปากคำคำถามคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมของ DSI ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ทราบคงจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าอันนี้คือเหตุผลอะไรกันแน่ประเด็นที่ผมต้องชี้ต่อคือในช่วงอดีตที่ผ่านมาไม่มีการหาเสียงทุกพรรคการเมืองประกาศต่อต้านชัดเจนว่าจะต่อต้านทุนเทาสิ่งที่ต้องถามกลับไปยังเพื่อนสมาชิกที่จะต้องตัดสินใจในวันพรุ่งนี้คือการที่เพื่อนส.ส.คนหนึ่งถูกข้อหาพนันออนไลน์รวมทั้งในประเด็นที่มีการเขียนมาชัดเจนว่าเป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคำถามถามว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่เพราะเรื่องนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกตัดสินใจผิดพลาดพี่น้องประชาชนอาจจะตั้งคำถามไปยังเพื่อนสมาชิกหรือส.ส.ว่าพวกท่านกำลังปกป้องทุนเทาหรือไม่และสิ่งที่ผมจะต้องโยงให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดคำถามถามว่าท่านผู้ถูกดำเนินคดีท่านนี้ไม่ใช่เป็นส.ส.เขามีสิทธิ์ที่จะเลื่อนคดีไหมมีสิทธิ์ที่จะไม่ไป DSI ได้ไหมดังนั้นจุดที่เรากังวลใจก็คือการบังคับใช้กฎหมายถ้าปล่อยให้ส.ส.ใช้เอกสิทธิ์ที่ไม่สมเหตุสมผลอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนมองว่าขณะนี้ส.ส.กำลังใช้เอกสิทธิ์มากเกินความจำเป็นหรือไม่ดังนั้นจุดยืนของพรรคไทยพักดีวันนี้ที่ต้องการจะมาแถลงก่อนวันตัดสินใจในวันรุ่งขึ้นคือไทยพักดียังยืนหยัดถึงความถูกต้องและไทยพักดียังยืนหยัดถึงต้องการทำลายระบบเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่มากเกินกว่าประชาชนและพักไทยพักดียังต้องการให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันจึงอยากจะเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านในการตัดสินใจนะฮะว่าพรรคไทยพรรคดีมีจุดยืนที่ถ้าจะต้องมีการโหวตควรจะโหวตและมีบทสรุปให้ DSI สามารถออกหนังสือเชิญตัวท่านส.ส.ชนภัทรไปให้ปากคำได้นี่คือจุดยืนของพรรคไทยพรรคดีต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่อยากจะแถลงครับ
6: เสียงของหมอวรงเดชกิจวิกรมครับคือในสภาเมื่อวานเนี่ย ยังไม่ได้มีการพิจารณานะครับเรื่องการส่งตัวคุณชนภัทรนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยัตติเยอะเหลือเกินครับมีการพิจารณาวาระยัตติเยอะมากนะฮะฉะนั้นเขาเลื่อนมาเป็นการประชุมวันนี้นะครับ29พฤษภาคมแทนเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษครับเพราะว่านอกจากเรื่องของคุณชนภัทรแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายที่ค้างอื่นๆอีกเยอะวันนี้ก็ประชุมสภาอีกวันหนึ่งนะครับมีข่าวเรื่องแรนบิชที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสียงแตกปมตั้งกรรมาธิการศึกษาแรนบิชหลังสสอภิปรายนานกว่า5ชั่วโมงมานัดโหวตกันวันนี้เหมือนกันครับ29พฤษภาคมคือเมื่อวานเนี่ยมียัตติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินการโครงการแลนบิสเนี่ยหลังจากอภิปรายกันไป5ชั่วโมงแล้วนี่นะครับประธานบนบัลลังก์ก็คือท่านรองเลิศศักดิ์พัฒนากุลชัยก็ได้สั่งปิดการประชุมในเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะยกยอดมาลงมติกันวันนี้นะครับว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาไหมนะครับอีกเรื่องหนึ่งในที่ประชุมสภาเมื่อวานเนี่ยคือผู้ว่าสตง.คุณมนเทียนเจริญผลไปชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีหลังจากที่ได้ชี้แจงแถลงให้สสเขารับทราบแล้วเนี่ยสสเขาก็ถามสิครับว่าเรื่องเหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างสำนักงานสตง.ได้ทำอะไรไปบ้างก็ชี้แจงว่าได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาแล้วก็ได้แถลงไปแล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปี68ว่าเหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยมันเป็นการออกแบบผิดพลาดแล้วก็บริษัทก่อสร้างแบบไม่เป็นไปตามแบบแล้วจากนั้นคดีก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วอัยการก็ส่งฟ้องบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างบริษัทควบคุมงานไปแล้ว23คนตั้งแต่วันที่7สิงหาคมปี68ซึ่งศาลจะนัดสืบพยานปากแรกในวันที่2มิถุนายนครับเมื่อวานที่สภามีข้าราชการฝ่ายปกครองพร้อมด้วยนักร้องตัวยงทนายอันบุรีรัมย์ไปยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรครับทนายอันบุรีรัมย์พัทรพงษ์สุภักษรเนี่ยกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตพรรคประชาชนครับ ไปยื่นเรื่องให้กรรมาธิการการปกครองของสภาผู้แทนตรวจสอบกรณีที่มีข้าราชการฝ่ายปกครอง5คนที่จังหวัดภูเก็ตถูกโยกย้ายก็มี1รุ่งเรืองธิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ต2ศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ต3นางวิไลลักษณ์เรืองผลในอำเภอถลาง4นายอัครพลสุทธิรักษ์กิจสุภาพในอำเภอกระทู้5นายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ต5คนเนี่ยเขาบอกว่าถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมฟังเสียงของทนายอันบุรีรัมย์ว่า5คนเนี่ยถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมเพราะอะไร
1: พิมพ์การสื่อสารกันระหว่างอธิบดีกรมการปกครองใหม่ๆในช่วงนั้นก่อนจะมีการเลือกตั้งเพียงแค่10กว่าวันโทษทีประมาณสักไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับ ท่านพิมพ์ตอบโต้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือปลัดจังหวัดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือท่านปลัดลุ่งเรืองคนนี้แหละมีการไปรายงานตัวครับสวัสดีครับผมปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานตัวครับส่งมอบหนังสือราชการท่านก็ส่งกลับมาครับคุยกันโต้ตอบกันแล้วต่อจากนั้นครับทางปลัดลุ่งเรืองก็ส่งผลโพลในจังหวัดพรรคประชาชนเท่าไหร่พรรคประชาธิปัตย์เท่าไหร่ว่ากันมาปวดตรวจสอบเป็นข้อมูลครับท่านอธิบดีณฤชาพูดอย่างไรครับทุกท่านครับท่านบอกว่าช่วยนำเงินด้วยช่วยนำเงินด้วยช่วยพักสีนำเงินด้วยท่านกำลังจะสั่งให้ข้าราชการประจำไปเป็นเกมการเมืองไปช่วยเหลือพักการเมืองท่านคิดได้อย่างไรเขาตอบว่าได้ครับ 100% ครับด้วยความเอาตัวรอดและท้ายที่สุดครับจังหวัดภูเก็ตไม่มีส.ส.พักน้ำเงินแม้แต่คนเดียวครับเป็นส้มกับทางพักสีเขียวตั้งข้อสังเกตว่านี่หรือเปล่าเป็นมูลเหตุหรือชนวนเหตุที่ทำให้หลังการเลือกตั้งมีอำนาจเต็มท่านมาเช็คบิลย้อนหลังหรือไม่อย่างไรท่านครับผมสรุปอย่างนี้คนที่ทำบัตรเลือกตั้งคนที่มีอำนาจสั่งการฝ่ายปกครองผู้ว่าการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่คุมฐานคะแนนเสียงของประชาชนทั่วประเทศคนที่สั่งการนี้คือคนเดียวกันทั้งหมดเลยก็คืออธิบดีณฤนาถ ณฤชาโทษทีอธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันเอาละนะครับข้อความนี้เป็นประเด็นสาระสำคัญอาจจะตอบโจทย์ว่าเครือข่ายสีน้ำเงินมีจริงและเขาใช้กลไกทำอะไรบ้างคำถามสุดท้ายฝากบอกว่าและถ้าเป็นอย่างนี้การเลือกตั้ง8กุมภาที่ผ่านมาจะชอบทำเป็นธรรมสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรผมจะนำส่วนนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยในฐานะคนร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและก็ว่ากันไปต่อละครับถ้าผิดเรื่องของมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของพ.ร.ป.ส.ส.หรือเรื่องของพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนว่ากันในส่วนนั้นต่อวันนี้นะครับยื่นหนังสือต่อทางการมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรครับก็หวังจะให้เข้าสู่วาระเร่งด่วนนำสู่ความประดุงขวัญวิธรรมให้กับทางผู้ร้องในทั้งวันนี้มาหลายส่วนครับทั้งในส่วนของประหลัดรุ่งเรืองนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองน้ำดีจากทางภาคใต้และพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณ
6: ท่านนายอันบุรีรัมย์ครับพัทรพงษ์สุภักษรที่พาข้าราชการฝ่ายปกครอง5คนของจังหวัดภูเก็ตมาร้องเรียนต่อกรรมาธิการในสภาว่า เขาถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมแล้วก็เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:51 นครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันกับจ่าสิบตำรวจจักริจภักโทกสดจากบก.02ครับสวัสดีครับจ่าครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณนราพงศ์ครับ
2: ครับ
3: ครับเช้านี้นะครับสภาพการจราจรภาพรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครดูหลายๆเส้นทางยังค่อนข้างใช้กันได้ดีนะครับดูทางหลักทางด้านของวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงนี้ก็เลยอนุสรณ์สถานมาแล้วนะครับเริ่มชะลอตัวช่วงหน้าสนามบินดอนเมืองเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นเข้ามาทางหลัก4บางเขนให้แยกลาดพร้าวยังใช้กันได้ดีครับรัชดาพิเศษขาเข้านะครับช่วงนี้มีชะลอตัวช่วงวงสว่างเข้ามาแยกประชานุกูลก่อนหน้านี้มีทางด้านของรถไปจอดเสียช่วงอุโมงค์และโชทินขาเข้านะครับก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วสภาพการจราจรช่วงนี้ดูอุโมงค์รถแยกและโชทินเข้ามาอัจฉริยะลาดพร้าวมาสุทธิสารก็ยังใช้กันได้ดีประเสริฐมนุกิจขาเข้านะครับช่วงนี้มุ่งหน้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนฉลองรัฐนะครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกอเวนิวยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆรามอินทราขาเข้านะครับมีหนาแน่นช่วงทางด้านของกม8นะครับผ่านพ้นใต้ด่วนวัชรพลมาแล้วเข้ามาลาดประเขาใช้กันได้ดีครับพหลโยธินขาเข้านะครับสะพานใหม่มุ่งหน้าวงเวียนบางเขนต่อเนื่องบางบัวแยกเกษตรก็ยังลดน้อยคล่องตัวนะครับจะมีชะลอตัวช่วงแยกเกษตรเข้ามาแยกเสนาเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นรัชโยธินมาแล้วใช้กันได้ดีครับทางด้านของสะพานกรุงทนนะครับช่วงนี้กรุงทนมุ่งหน้าแยกสังฮีรถหนาแน่นนะครับสายสะสมช่วงทำแยกบางพลัดส่วนทางด้านของบรมราชชนนีขาเข้านะครับก็เริ่มชะลอตัวช่วงเหนือเส้นด้านปิ่นเกล้านะครับส่วนสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถมากทั้ง2สะพานแล้วนะครับการเคลื่อนตัวช่วงนี้ก็เริ่มที่จะตามกันไปได้ช้าครับโดยรอบวงเวียนใหญ่นะครับอินทรพิทักษ์ที่มาจากบางยี่เรือเข้ามาวงเวียนใหญ่รถมากนะครับติดแนวก่อสร้างช่วงถนนประชาธิปกนะครับช่วงนี้มีชาวตัวผ่านพ้นขึ้นสะพานพุทธสะพานประปกยังใช้การได้ดีครับครับก็ขอจบการในงานสภาพการจราจรเพียงเท่านี้ครับ
2: ขอบคุณครับจากสิบตำรวจจักริจภักโทกสดจากบก.02นะครับอ้าวมีข่าวเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้ไปรายงานตัวครับหลังจากที่ได้ออกมาพักโทษซึ่งจะต้องรายงานตัวทุกเดือนจุดที่ไปรายงานตัวก็คือสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ที่เขตบางกอกน้อยครับคุณทักษิณเนี่ยจะต้องรายงานตัวทุกเดือนในเวลา4เดือนที่พักการลงโทษนี้นะครับแล้วก็จะพ้นโทษในวันที่9กันยายนปีนี้นะครับมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งถอนวาระตั้งหมอคดีชั้น14เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.คือวันนี้บ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะมีการประชุมกตร.ครับแล้วมีวาระเรื่องการแต่งตั้งนายตำรวจ2ตำแหน่งก็คือผู้ช่วยผบ.ตร.กับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทีนี้คนที่มีชื่อจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานจากนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.แต่ปัญหาก็คือว่าพลตำรวจโททวีสินเนี่ยได้ถูกแพทยสภาลงโทษพักใบอนุญาตจากกรณีการเข้าพักรักษาตัวของคุณทักษิณ ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละครับปรากฏว่ามีรายงานข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้สั่งการให้มีการถอนวาระนี้ออกมาก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นค่อนข้างร้อนครับให้ถอนออกมาก่อนฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูวันนี้เนี่ยว่าในที่ประชุมกตร.เนี่ยจะมีเรื่องนี้คาอยู่ไหมหรือว่าถอนออกมาอย่างที่เป็นข่าวแล้วนะครับเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แหละครับสำหรับพลตำรวจโททวีสินนะครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสโอ้สิทธิ์ยังเหลือเยอะเลยครับท่านผู้ฟังครับ4ล้านกว่า4ล้าน 258,000 กว่าสิทธิ์นะครับที่ยังคงเหลือแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้ายังเหลืออันนี้จะทำยังไง4ล้านสิทธิ์เนี่ยเฮ้ยผมว่าน่าจะเปิดไปเถอะเปิดยาวๆไปเลยเผื่อยังมีใครตกหล่นอยู่ตั้ง4ล้าน 250,000 กว่าสิทธิ์นะที่ยังเหลือเนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องดีๆของคนพิการบ้างครับรองโฆ

0: เพื่อคนพิการทั่วประเทศอารยสถาปัตย์นี้ก็คือสิ่งปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนะครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้และก็สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่ก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานThailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดือนหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้ง